0: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสมิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้
2: จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่สามคือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรออเปิดเผยว่าการประชุมกรออครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
3: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขาย การบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่ oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
1: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
3: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการจนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1,600,000 คนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกบัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน2-3เซตลงไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.ด้านกีฬาต่อสู้บิ๊กมาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 น.แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะปุยปังฟอง2-1เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลเชียรรัตน์สกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน2-0เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัตอารีชนะเหลียงล็อกชง2-0เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3-0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.ส่วนประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา 7:30 น.อย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย0-5เสียงอยู่เส้นทางวิชีรอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0-0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป2-1เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 น.สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23-27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23-27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
13: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดตามความเหมาะสม ควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
18: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
21: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำไหลมาถึงภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำมากขึ้นไปด้วยส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช้านี้เราฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
22: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับ
23: สวัสดีครับคุณปิญญาวิทย์ครับผมที่ดีกรมชลประทานครับ
22: ครับท่านอธิบดีครับทราบว่าเมื่อวานนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำครับและอยากจะสอบถามครับผมว่าอัตราที่เราปรับขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุไหนแล้วก็ตอนนี้11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างครับผม
23: สถานการณ์สืบเนื่องจากที่ต้องปรับในส่วนของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับสืบเนื่องจากมีฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิ่งโดยเฉพาะที่จุดที่เราจุดวัดน้ำของเราที่เราเฝ้าระวังที่ P17 เนี่ยมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ย529ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังไงเชื่อก็เราดูฟอร์แคสต์ไปล่วงหน้าเนี่ยคิดว่าอาจจะมากถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่27ครับ บวกกับในแม่น้ำน่านก็เช่นกันนะครับก็เกิดจากที่ฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำน่านที่จุดเฝ้าระวังเราที่จุดวัดน้ำ N67 เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่840ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังไงก็เราพอแค่ไปคิดว่าน่าจะอยู่ที่900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่26ที่จะถึงนี้ครับมันก็ส่งผลให้ปริมาณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราในค่อนข้างที่จะสูงต่อเนื่องจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำครับ
22: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปรับขึ้นเป็นอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทันทีทันใดเลยถูกต้องไหมครับเราค่อยๆดูค่อยๆปรับไป
23: ถูกต้องครับก็คือเราก็พยายามที่1ในส่วนของดูปริมาณน้ำที่จุดพระรังที่ C2 ของเรานะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับและจะมากสุดสักเท่าไหร่บวกกับน้ำในส่วนของที่สแกกลางและน้ำที่เข้ามาเพิ่มเติมจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาว่าประมาณเท่าไหร่นะครับรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนไว้นะครับตั้งใจที่จะเซตระดับไว้ที่16.75นะครับ แล้วก็นอกนั้นก็จะบริหารท้ายเขื่อนที่จะไม่ให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ออกเข้าสู่ระบบในส่วนของระบบของชลประทานที่ซ้ายฝาของก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาครับนี่คือแนวทางที่ดำเนินการปัจจุบันเนี่ยเราก็ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ตัวเลข990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราค่อยๆเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรอะไรพวกนี้นะครับคือเราจะไม่ค่อนข้างที่จะให้สูงจนทำให้มีผลกระทบด้านท้ายทันทีนะครับ
22: ครับท่านอธิบดีครับแม้ว่าเราจะพยายามชะลอการระบายน้ำอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตามเนี่ยครับตอนนี้ครับ11จังหวัดครับที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงเพราะอย่างอ่างทองเนี่ยก็ทราบว่าเริ่มมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กันแล้วเหมือนกันครับผม
23: ครับผมก็ตอนนี้พอสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็พยายามที่จะดูว่าจากปัจจัยในรอบนี้นะครับจะส่งผลให้น้ำเขื่อนเจ้าพระยาเราปริมาณน้ำปริมาณสักเท่าไหร่ในการที่จะบริหารในรอบนี้นะครับเราก็วิเคราะห์ไปว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นถ้า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็จะต้องเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดสถานการณ์ที่แบบจำลองคณิตศาสตร์เราได้ประมวลไว้นะครับเราก็ได้แจ้งเตือนนะครับออกแจ้งเตือนให้กับประธานทางผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นนะครับแล้วก็เจ้าที่กรมชลประทานลงพื้นที่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วแต่ละจุดในบ้างที่จะกระทบเป็นจุดแรกๆนะครับก็ไปพบประชาชนในพื้นที่นะครับว่าผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างในส่วนตรงนี้นะครับ
22: ก็คือเรามีการแจ้งเตือนไปทั้งทางจังหวัดแล้วก็พบปากกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เขารับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผม
23: ถูกต้องครับ
22: ครับแล้วก็วันที่24ถึง27เนี่ยครับที่ท่านเดบิดีเล่าว่า27เนี่ยอาจจะต้องปรับการระบายเพิ่มอีกเนี่ยประจวบเหมาะเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ครับอันนี้เรามีการประสานงานเพื่อเตรียมในการระบายน้ำอะไรยังไงบ้างไหมครับตอนนี
23: ้เนื่องจากกรมอุตุนะครับกรมได้แจ้งคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในช่วง24ถึง27อาจจะมีการตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคเหนือตอนล่างเช่นกันนะครับก
22: ็
23: เราก็ดูว่าถ้าเกิดมีปริมาณฝนดังกล่าวตกตามที่กรมอุตุคาดการไว้เนี่ยเราเข้าสู่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกรมชลประทานนะครับกรณี ปริมาณน้ำดังกล่าวจะส่งผลมากขึ้นประมาณเท่าไหร่ก็อย่างที่นำเรียนคุณปิญญาวิทย์เมื่อสักครู่นะครับว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมการคาดการไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจากแบบจำลองคณิตศาสตร์ก็ได้ดำเนินการทำเรื่องประสานไปถึงท่านเลขาสทช.นะครับซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำนะครับแต่กรณีที่เราจำเป็นจะต้องปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะต้องได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำก่อนครับ
22: ครับผมก็คือเราก็มีการเตรียมล่วงหน้าแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มมันก็ต้องประสานกันทางสทช.อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก
23: ็ต้องครับ
22: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอธิบดีครับตอนนี้ครับประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆยังไงได้บ้างครับผมเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ
23: สองส่วนนะครับส่วนแรกก็ติดตามจากเพจของกรมชลประทานนะครับนี่คือจะแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลอยู่ตลอดอันที่สองก็ทางเตือนจากของทางมาไทยนะครับซึ่งมีระบบแจ้งเตือนอยู่แล้วแต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับก็คือเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้างที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนที่เป็นการท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่แล้วก็ไปให้ถึงบ้านเรือนท่านเลยครับว่าจะได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับ
22: ครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าทางกรมหรือทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปลงไปพบปะพูดคุยหรือขอความร่วมมือเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเนี่ยปฏิบัติตามถูกไหมครับเพื่อจะได้แบบผ่อนสถานการณ์ให้เบาบางลงที่สุด
23: ครับผมถูกต้องครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับก็คือยังไงข้อมูลสิ่งที่ทางกรมชลประทานนะครับให้ข้อมูลเป็นแล้วก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ให้เชื่อมั่นในส่วนข้อมูลดังกล่าวนะครับที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับก็ให้เชื่อแล้วก็ ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยราชการไม่เพียงแค่กรมชลประทานนะครับก็ทางท้องถิ่นหรือทางมหาดไทยซึ่งบพ.อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำงานร่วมกันกับเราในภาวะที่การบริหารการน้ำในตัวเลขดังกล่าวครับ
22: ครับผมและนี่นะครับท่านผู้ฟังคือสถานการณ์ของการระบายและการจัดสรรน้ำในขณะนี้นะครับจากท่านวิทยาแก้วมณีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้ฟังกันในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานที่มาบอกเล่าให้ฟังในวันนี้ครับผม
23: ครับขอบคุณคุณปิญญวิทย์นะครับขอบคุณครับ
22: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่นำไปสู่ความคืบหน้าในประเด็นการค้าไทยกับสหรัฐอเมริกาติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้กำลังถูกจับตามองเพราะเป็นช่วงที่การเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแต่ยังเหลือรายละเอียดบางส่วนที่ยังต้องเร่งหาข้อตกลงคำถามสำคัญคือการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะเปิดทางไปสู่การพูดคุยในระดับผู้นำหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าภารกิจหลักของการเดินทางเยือนสหรัฐคือการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กอย่างไรก็ตามการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมีความคืบหน้าเป็นไปตามกรอบที่วางไว้โดยอัตราภาษีอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วเหลือเพียงเงื่อนไขบางส่วนที่สหรัฐเสนอเพิ่มเติมซึ่งต้องกลับมาหารือและปรับรายละเอียดในเอกสารขณะที่ทีมเจรจายังไม่พบประเด็นที่ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้เพราะการเจรจาเป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายต้องปรับเงื่อนไขเข้าหากันจนถึงจุดที่สามารถยอมรับร่วมกันได้และหากมีโอกาสได้พบหรือพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็พร้อมที่จะหารือในประเด็นดังกล่าว
4: รองนายกสุภกิจได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วแล้วก็ยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้ตัวอัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดคณะเจรจาเขาก็ไม่ได้รายงานว่ามีอะไรที่เขาแก้ไขไม่ได้นะครับเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างมีเงื่อนไขที่สุดโต่งกันมาก่อนแล้วก็ค่อยตบเข้ามาเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
2: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART อยู่ในช่วงใกล้ได้ข้อสรุปด้วยเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนเช่นเงื่อนไขและถ้อยคำในเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายยังต้องหารือกันต่อซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นในระดับหลักการใหญ่และยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ19และต้องไม่สูงกว่ากรอบที่เคยหารือกันไว้รวมถึงไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคขณะที่อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือมาตรา301ซึ่งสหรัฐอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าที่จะเร่งสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
5: ป
2: ั
5: จจุบันนี้ ART ก็มีการเจรจากันอยู่เหลือแค่ความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทำประทาพิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าให้ไม่มากไปกว่าที่เคยสรุปกันเอาไว้และไม่ให้เกินขอบของเพื่อนบ้าน
2: การเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติแต่ยังเกิดขึ้นในช่วงสำคัญของการเจรจาการค้าไทยกับสหรัฐที่กำลังเข้าใกล้ข้อสรุปขึ้นทุกวันการเดินทางครั้งนี้จึงอาจเป็นอีกโอกาสสำคัญที่เปิดทางให้เกิดการหารือในระดับผู้นำของทั้งสองประเทศและทำให้เห็นทิศทางข้อตกลงการค้าไทยกับสหรัฐชัดเจนยิ่งขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสารเร่งเนื้อแดงนอกจากต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังต้องสืบเสาะจากของกลางที่ยึดได้ไปจนถึงต้นตอเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: สารเร่งเนื้อแดงอาจไม่ใช่สารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายในทันทีที่บริโภคเข้าไปและเป็นสารที่มักจะถูกนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างสุกรและโคเนื้อก่อนที่สารดังกล่าวจะปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์เหล่านี้จนมาถึงจานอาหารของผู้บริโภคและหากได้รับสารเร่งเนื้อแดงมากจนถึงปริมาณหนึ่งก็อาจกลายเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการแก้ปัญหานี้จึงไม่ได้อยู่ที่การตรวจฟาร์มปศุสัตว์หรือแหล่งจำหน่ายแต่ต้องย้อนไปถึงต้นตอว่าสารเหล่านี้มาจากแหล่งไหนและถูกส่งต่อไปถึงผู้ใช้อย่างไรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประสานการทำงานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.เพื่อตรวจสอบที่มาของสารเร่งเนื้อแดงตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปใช้โดยนายสรบุตรเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าการทำงานแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
7: เราเป็นการผนึกกำลังที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าปัญหาสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เราจะละเลยได้ครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใหญ่นะครับแล้วก็ส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ผู้บริโภคนะครับสารเร่งเนื้อแดงตัวนี้ถ้าเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะส่งผลเสียมากมายครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งขณะนี้เนี่ยทาง CAB โดยปคบ.แล้วก็กรมปศุสัตว์เนี่ยพยายามสืบให้ถึงต้นต่อนะครับว่าใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้าง
6: ขณะเดียวกันในมุมของตำรวจก็จะต้องตรวจสอบจากเบาะแสที่ได้รับจากของกลางถึงเบื้องหลังของสารเร่งเนื้อแดง1ชุดที่มีผู้ครอบครองผู้จำหน่ายและเส้นทางกระจายสินค้าที่ต้องขยายผลต่อโดยพันตำรวจเอกธนาทัศน์ศรีพิพัฒน์ผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าจากการตรวจค้นและสอบสวนพบผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญซึ่งอาจนำไปสู่การขยายผลเพิ่มเติม
8: เราได้ข้อมูลนะครับจากทำการสืบสวนทั้งเส้นทางในเรื่องของการเงินแล้วก็การให้ข้อมูลจากฟาร์มที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่นำสารรวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของสารเร่งเนื้อแดงที่เราตรวจพบเนี่ยมาขายครับซึ่งความน่าสนใจก็คือเนี่ยตัวผู้ต้องหานี้ก็มีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินนะครับจากบัญชีตัวเองเนี่ยออกนะครับมูลค่ารวม8ล้านกว่าครับท่านที่สันนิษฐานว่าบุคคลรายนี้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับในวงการอาหารสัตว์รวมถึงสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยค่อนข้างน่าจะถือเป็นคนที่สำคัญ
6: ท้ายที่สุดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสารเร่งเนื้อแดงจึงไม่ได้อยู่เพียงที่การจับกุมหรือยึดสารดังกล่าวแต่คือการสืบเสาะลงไปให้พบต้นทางผู้กระจายสินค้าไปจนถึงผู้ที่นำไปใช้เพื่อจัดการให้สารเร่งเนื้อแดงหมดไปอย่างยั่งยืนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่บริโภคสินค้าการเกษตรเหล่านี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันแก้ปัญหาความขาดแคลนในด้านต่างๆโดยคาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนได้ในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: หากโรงเรียนแห่งหนึ่งขาดแคลนครูผู้สอนขณะที่อีกโรงเรียนหนึ่งในตำบลเดียวกันขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนการสอนคำถามสำคัญคือระบบการศึกษาไทยจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนนักเรียนในหลายพื้นที่ลดน้อยลงตามไปด้วยขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการที่ไม่เชื่อมโยงกับโรงเรียนใกล้เคียงด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงริเริ่มแนวคิดสำคัญที่อาจเป็นกลไกแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบนั่นคือการจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษายังจำกัดอยู่เฉพาะภายในขอบเขตของแต่ละโรงเรียนทำให้การบูรณาการทรัพยากรและการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่เดียวกันยังไม่เต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตามบริบทสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและตำบลที่สะดวกขึ้นจึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนในตำบลเดียวกันเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
10: ด้วยความที่วันนี้เนี่ยบริบทของการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปเดิมเนี่ยการคมนาคมจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันยากวันนี้ถนนหนทางเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทำให้การไปมาหาสู่กันเนี่ยง่ายขึ้นเดิมเนี่ยกรรมการสถานศึกษามีเฉพาะในเขตโรงเรียนนั้นๆทำให้การบูรณาการการทำงานร่วมกันยังไม่เป็นการขับเคลื่อนอย่างมีศักยภาพก็เลยเกิดเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเรื่องนี้ก็มาใช้โรงเรียนนี้ได้ไม่ว่าเรื่องของครูเรื่องของนโยบายต่างๆสามารถไหลไปมาได้โดยจะมีเครือข่ายระดับตำบลเกิดขึ้นมาขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างคำประกาศการขับเคลื่อนระดับตำบลนี่จะเห็นภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนและยึดโยงกันมากขึ้นเพื่อให้ง่ายในการวางยุทธศาสตร์การศึกษา
24: สำหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบล นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในเบื้องต้นมีแนวทางให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นขณะที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของเครือข่ายส่วนองค์ประกอบอื่นจะประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยคาดว่ากระบวนการร่างคำประกาศนโยบายจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเมื่อเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์โรงเรียนแต่ละแห่งจะไม่ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรเพียงลำพังหากแต่มีเวทีกลางระดับตำบลให้ทุกฝ่ายร่วมหารือวางแผนและตัดสินใจในประเด็นคุณภาพการศึกษาของพื้นที่ตนเองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องผ่านกระทรวงศึกษาธิการในทุกกรณีประเด็นที่น่าติดตามต่อไปคือกลไกนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้จริงหรือไม่และชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมในการจัดการศึกษาเคียงข้างไปกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะในขณะที่หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะสั้นและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
11: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
12: เมื่อพูดถึงเอลนีโญหลายคนอาจนึกถึงอากาศร้อนฝนน้อยและภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสถานการณ์อาจไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดเพราะแม้เอลนีโญจะเกิดขึ้นจริงแต่ผลกระทบในระยะแรกอย่างไม่มากนักและปริมาณฝนในช่วงปลายปีมีแนวโน้มใกล้เคียงค่าปกติอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังต้องจับตาคือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นายสมภพวิสุทธิสิริผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกล่าวว่าแม้เอลนีโญจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่างไม่มากในช่วงเริ่มต้นแต่ยังต้องติดตามสภาพอากาศจากปัจจัยอื่นโดยเฉพาะหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อนแต่ปริมาณฝนทั้งปีใกล้เคียงค่าปกติไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำท่วมเพราะอุทกภัยอาจเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักมากในระยะเวลาสั้นๆประชาชนจึงควรติดตามสถานการณ์ฝนเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมกราคม
13: โอกาสเกิดฝนเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่คำว่าน้อยกว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่เกิดอุทกภัยนะครับเพราะว่าการเกิดอุทกภัยนั้นเป็นเกินจากปริมาณฝนที่ตกระยะสั้นๆปริมาณเยอะๆนะครับเราคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับฝนเราจะใกล้เคียงกับค่าปกติถ้ามีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาสู่อ่าวไทยและก็ภาคใต้ของเราเนี่ยปริมาณฝนเราก็อาจจะเกินค่าปกติ
12: ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินางสาวสุนารีบุญชุบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลากล่าวว่าศูนย์รับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสได้เตรียมเครื่องจักรกลและวางแผนกระจายทรัพยากรร่วมกับจังหวัดต่างๆ ขณะเดียวกันเมื่อได้รับแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านสภาพอากาศปภ.จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดและสามารถแจ้งเตือนประชาชนผ่าน SMS และเซลล์บอร์ดแคสต์รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ในพื้นที่เสี่ยง
14: เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่ทางศูนย์เองมีอยู่แล้วก็ร่วมกันกับทั้ง5จังหวัดในการวางแผนเรื่องของการกระจายทรัพยากรไปให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เมื่อเราได้รับคำเตือนก็เราก็จะเตรียมความพร้อมเราก็จะไปนำเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของเรือเรื่องของเครื่องจักรไม่ว่าไฟฟ้าส่องสว่างรถประกอบอาหารรถผลิตน้ำดื่มในจุดเสี่ยงที่เราจะบริหารจัดการร่วมกับทางจังหวัดอะค่ะในทั้ง5จังหวัดของเราแต่ถ้าหากไม่เพียงพอเราก็จะร้องขอไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยที่จะระดมทรัพยากรจากอีก17ศูนย์เขตอะค่ะมาช่วยบริหารจัดการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
12: ดังนั้นเอลนีโญในปีนี้ยังไม่ใช่เหตุที่ประชาชนต้องตื่นตระหนกแต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามข้อมูล

0: ่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
6: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณทูลชัยคำรอดคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live โดยคุณอากาเดชคำพีระครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับช่วงนี้ฝนตกโปรยปรายในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะฮะฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็บอกว่าอันนี้ถือว่าน้ำจิ้มนะฮะ
2: ครับ
1: พรุ่งนี้จะมาหนักกว่านี้นะครับในหลายๆภาคในหลายๆพื้นที่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเรียกว่าเป็นฝนยังไม่ใช่ระลอกสุดท้ายนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกหนักนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ต่างประเทศนะครับตลอดทั้งสัปดาห์วันนี้จนถึงวันที่26เนี่ยอยู่ใน3ประเทศเมื่อวานนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้จะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะเข้าประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินะครับประเทศสหรัฐอเมริกาฮะ
2: ครับ
1: ก็ไปคุยกันละครับเรื่องของความร่วมมือแล้วก็การขยายโอกาสทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเลยไปที่สหราชอาณาจักรนะฮะลอนดอนนะครับแล้วก็กลับสู่ประเทศไทยน่าจะเข้าช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้การเมืองอาจจะเงียบๆไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าท่านนายกอยู่ต่างประเทศถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศนะฮะก็ยังมีวิวาทะในทางการเมืองนะครับผู้สื่อข่าวแล้วก็แหล่งก็ไปด้วยนะครับก็มีการสัมภาษณ์ท่านนายกนะครับเรื่องของธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนนะฮะไปถามท่านนายกนะฮะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ตอบฮะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับประเด็นเด่นที่น่าสนใจคือไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็น่าจะเป็นเฟส2นะครับน่าจะเป็นเฟส2ที่จะมีการต่ออายุคำถามคือว่าเสียงสะท้อนจากประชาชนเนี่ยหลังจากที่มีไทยช่วยไทยพลัสเฟส1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเฟส2เนี่ยประชาชนจะว่ายังไงแน่นอนแล้วฮะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าได้ประโยชน์นะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีแต่ว่าเรื่องของเงินหมุนเวียนเนี่ยคือก็จะเป็นเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะครับแหล่งข่าวบอกว่าอาจจะไม่เท่าเดิมอาจจะเป็นเดือนละ500นะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูการประชุมครม.วันนี้บ่ายๆเนี่ยก็น่าจะรู้ผลนะฮะส่วนไทยช่วยไทยพาสกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจบ

0: งการก็คงมีตัวเลขแล้วก็มียอดสรุปกันออกมานะครับ
1: ครับ
0: ส่วนนี้ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับกับภาคเอกชนแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวในหลากหลายประเด็นนะครับซึ่งกำหนดการเนี่ยของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะอยู่ประเทศญี่ปุ่นตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่าอังกา81ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติครับ
1: ครับซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับอยู่ระหว่างการเข้าร่วมงานนะครับสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออังกา81นะครับและก็มีกิจกรรมอีกหลากหลายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับได้เสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับก็ได้มีการออกเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งมีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนดีนะครับซึ่งก็จะถึงเวลาประมาณ 15:05 นตามเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์กช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนะครับจากนั้นท่านนายกนะครับจะมีการรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับในการประชุมดังกล่าวจากทางเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงมีการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงของการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับและก็ในวันนี้เองนะครับท่านนายกก็มีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับ
0: ครับส่วนเรื่องของธุรกิจสีเทานะครับมีผู้สื่อข่าวไปถามนะฮะท่านนายกก็บอกว่าครม.ชุดนี้ไม่มีใครหากินผิดกฎหมายเด็ดขาดไม่ยุ่งเกี่ยวธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีเหตุผลต้องประนีประนอมกับคนผิดนะฮะยันรัฐบาลมีเสถียรภาพสูงทั้งเสียงหนุนในรัฐสภาแล้วก็ความสัมพันธ์พรรคร่วมนะครับแล้วก็กองทัพเนี่ยเป็นจุดแข็งของประเทศก็พูดง่ายพูดถึงความมั่นคงในทางการเมืองเนี่ยพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่มีปัญหากันนะครับแล้วก็เรื่องของทุนเทาเนี่ยในรัฐบาลสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะก็ไม่มีก
1: ็
0: ไม่มีนะครับไม่ใช่ไปว่าเขาและเราเทาซะเองนะฮะอันนี้ท่านก็พยายามที่จะบอกแบบนี้นะครับถ้าพบว่ามีเรื่องของทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยก็ดำเนินการไม่ละเว้นนะครับเขาเรียกว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมนั่นเองนะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้แต่บริหารประเทศมาเนี่ยโดนหลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุจริตท้องถิ่นแล้วก็หัวสวนะฮะแล้วก็ไทย AI Passport และยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่ถูกโจมตีแต่ท่านนายกก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐบาลและคนในรัฐบาลเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนเนี่ยนะรับรองว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับไม่เว้นนะครับส่วนเรื่องของการย้ายฐานการผลิตของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีข่าวออกมาว่าหลังๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเอาใจประเทศจีนเยอะจังเลย
1: ครับ
0: ทำไมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณเห็นไหมฮะรถ EV เนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองเราไปหมดเลย
1: ค่ายจีนหมดเลย
0: ใช่คือไม่เชิงเอาใจจีนแต่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยที่จะผลิตรถที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้า 100%
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นจะผลิตรถไฮบริดไฮบริดคือผสมระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้า
1: ครับ
0: นะครับทำให้เราเห็นว่าโชว์รูมเนี่ยนิสสันโตโยต้าฮอนด้าอีซูซุเนี่ยค่อยๆทยอยหายไป
1: ครับ
0: กลายเป็นโชว์รูมของ BYD โชว์รูมของค่ายจีนอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: มากขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะคำถามก็อยู่ที่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยไทยสนับสนุนเรื่องของรถยนต์ EV นะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศไทยเนี่ยก็เดือดร้อนเพราะว่าเรายังมีคนงานที่ทำอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเยอะพอสมควรและถ้าเขาย้ายฐานการผลิตออกไปเนี่ยรับรองฮะคนไทยก็จะตกงานกันมากมายกันพอสมควรเมื่อวานคุณอนุทินได้พูดเรื่องนี้ครับ
1: ครับเรื่องนี้มีความคืบหน้านะครับจากทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในการหารือนะครับ เพื่อมอบนโยบายและก็แนวทางในการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีการสรุปออกมาว่าในส่วนของการพูดคุยกันนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นด้วยและก็การบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับพร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าและนครฟุกุโอกะด้วยนะครับก็มีการมาร่วมประชุมในครั้งนี้พูดถึงประเด็นต่างๆที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับท่านนายกเนี่ยมีการกล่าวแสดงความยินดีกับการพบทีมไทยแลนด์ประเทศไทยในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมอังก้า81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นในด้านต่างๆนะครับที่ทางเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงโตเกียวจะนำเสนอก็จะนำไปพิจารณาประกอบกับการเดินหน้านโยบายต่างๆของรัฐบาลโดยไทยและญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นมีประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีมาตลอดนะครับแม้ว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมูลค่ามหาศาลเหมือนในอดีตนั้นหรือว่าอาจจะมีการชะลอตัวลงบ้างนะครับแต่ควรมองที่ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงมากกว่าว่าเศรษฐกิจไทยซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศไทยก็ต้องพึ่งพาญี่ปุ่นในหลายด้านนะครับขณะที่ปัจจุบันไทยก็มีศักยภาพของตัวเองมากขึ้นและก็สามารถลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศได้หลายรายการเนื่องจากว่าไทยเองก็สามารถที่จะผลิตในประเทศเองได้นะครับก็ยังมีการพูดถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนะครับที่ในส่วนของการที่รถไฟฟ้าสันดาปนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้า EV นั่นเองหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ขณะเดียวกันเนี่ยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากผู้ผลิตทางจีนนะครับทำให้มีกระแสข่าวมาว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการยกเลิกในส่วนของการย้ายฐานผลิตจากประเทศไทยไปที่อื่นหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีการพูดคุยกันชัดเจนนะครับว่ากระแสข่าวดังกล่าวเนี่ยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับได้มีการปฏิเสธข่าวดังกล่าวไปเรียบร้อยนะครับมองว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยเนี่ยปัจจุบันแม้ว่าจะไม่เหมือนกับในอดีตแต่ว่าโดยอดีตเนี่ยไทยก็เคยขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นนับหมื่นล้านนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ลดลงแล้วนะครับเหลือ 6,000 ล้านบาทท่านนายกก็กล่าวว่าขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญนะครับกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทยที่กำลังส่งเสริมแล้วก็จะมีการผลักดันนโยบายนี้นะครับรัฐบาลก็ได้ประกาศพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปีพ.ศ. 2569นี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานแม้ว่าสิ่งนี้น่ากังวลในสถานการณ์ราคาน้ำมันซึ่งก็เป็นปัจจัยที่จะต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับก็ตรงนี้ก็มีการพูดคุยกับญี่ปุ่นมองเห็นในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ที่ญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันก็มีการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติในประเทศไทยยากขึ้นและก็มาตรการในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตธุรกรรมต่างๆในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่น่าเชื่อถือได้นะครับก็เป็นจุดแข็งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีการมาประกอบความต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความคุ้นเคยความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยญี่ปุ่นก็ทั้งสองประเทศก็มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันและก็ในเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยแน่นอนว่าญี่ปุ่นก็ยังจะคงมีต่อไปนั่นเองครับ
0: ครับก็คือมันเกิดกระแสข่าวขึ้นมาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนก่อนเนี่ยที่เขาบอกว่าโตโยต้าเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นสัดส่วนรถที่มีมากที่สุดนะฮะสำหรับรถญี่ปุ่นในประเทศไทยก็คือโตโยต้าเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: ได้ยินว่าเขาจะย้ายฐานการผลิตไปอินโดนีเซียได้ยินว่าเขาจะย้ายฐานผลิตไปอินโดนีเซียย้ายจากไทยไปอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคืออินโดนีเซียเนี่ยเชิญชวนโตโยต้าเนี่ยให้มาย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศเขาซึ่งเป็นเรื่องปกติในการที่แต่ละประเทศเดี๋ยวจะเชื้อเชิญนะครับในการที่จะให้บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยมาอยู่ประเทศตัวเองเหมือนประเทศเราก็ไปเชื้อเชิญประเทศอื่นเหมือนกันนะอินโดนีเซียก็เชิญญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าเนี่ยมาฐานการผลิตที่อินโดนีเซียสิค่าแรงถูกแล้วก็อะไรต่างๆมันดีกว่านะครับมีสัญญาณนี้ออกมามันก็เลยมีปัญหาว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาย้ายฐานผลิตจากประเทศไทยของเราเนี่ยเราน่าจะเดือดร้อนเพราะว่าในโรงงานโตโยต้าในโรงงานฮอนด้าในโรงงานต่างๆเนี่ยมีคนไทยทำงานอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็ไม่ใช่โตโยต้ายี่ห้อเดียวนะฮะทุกๆยี่ห้อเนี่ยก็ถูกทาบทามเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็กลบกระแสตรงนี
1: ้
0: โดยท่านนายกก็ บอกว่าญี่ปุ่นยังไม่ย้ายฐานการผลิต
1: ครับ
0: นะฮะคือถามว่าเชื่อได้ไหมน่าจะเชื่อได้เพราะไปคุยกันถึงที่ญี่ปุ่นนะฮะให้คำมั่นแล้วว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมกับของไทยนะครับแต่ต้องดูแหละว่าอุตสาหกรรม เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยจะปรับอย่างไรนะครับหลักการเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะฮะเพราะว่าด้วยตลาดของไทยณวันนี้เนี่ยยานยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยมาเจาะตลาดแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะปรับตัวกับอุตสาหกรรมให้เป็นพลังงานสะอาดสอดคล้องกับทิศทางโลกได้อย่างไรเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับ
1: ก็ต้องติดตามเพราะว่าในส่วนของรถไฟฟ้าแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบางตาอยู่นะในประเทศไทยแล้วก็
0: นึกไม่ออกเลยครับผมนึกไม่ออกเลยฮะถ้าเป็น Mercedes-Benz เนี่ยตอนนี้มี Benz CLA ไฟฟ้า 100%
1: ค
0: ือยุโรปเนี่ยไฟฟ้า 100% มาแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยไฟฟ้า 100% เนี่ยยังที่นำเข้ามาในไทยนะ
1: Toyota
0: ยังไม่เจอ
1: นึงมั้ยแต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยม
0: คือ
1: โตโยต้า
0: บอกรุ่นมาเลย
1: BZ4 สักอย่าง
0: ยังไม่เคยเห็น
1: ผมเห็นวิ่งอยู
0: ่คนไทยจะถ้าโตโยต้าคนไทยจะนิยมAltis จะนิยม Camry
1: รถปกติ
0: ใช่ซึ่งตอนนี้ยังไฮบริดอยู่ Honda ก็จะมี Civic กับ Accord ก็ยังเป็นไฮ
1: บ
0: ริดอยู่นะไฮ
1: บ
0: ริดคือใช้น้ำมันกับไฟฟ้าแต่อยากจะหาแบบ EV 100% เนี่ยยังค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่แผนการตลาดของทางญี่ปุ่นแล้วล่ะนะฮะอ้าวมาดูเรื่องของภาษีสหรัฐเดี๋ยวเขาหาว่าเราโฆษณารถนะฮะ
1: ครับ
0: ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฮะคุณสุภชีสุธรรมพันธ์นะครับที่ร่วมเดินทางไปกับท่านนายกนะฮะก็เปิดเผยว่าทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะประกาศผลการพิจารณามาตรการ301นะฮะไม่ได้ใบหวยนะฮะนี่คือมาตรการของเขานะฮะโดยไทยพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมไม่ให้เสียเปรียบการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านคุณสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยความคืบหน้าในการเจรจาหารือกับสหรัฐครับว่าขณะนี้การหารือในหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับคุณริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็หารือกันอย่างต่อเนื่องหลังจากพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีนะฮะก็มีกรอบหลักการอะไรต่างๆเนี่ยคุยกันเรียบร้อยแล้วล่ะเหลือแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็การประชุมอังกา81เนี่ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อสรุปผลการเจรจานะครับซึ่งไทยพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรการ301ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้าแล้วก็การผลิตส่วนเกินและแรงงานภาคบังคับเพื่อให้ไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยได้เจรจากันไว้นะครับว่าจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่นะนี่คือทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ฮะ
1: ครับส่วนทางกระทรวงการคลังนะครับมีการยืนยันในเรื่องของการรับมือวิกฤตพลังงานนะ
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นกันได้ว่ายังมีความผันผวนอยู่นะครับจากทางสหรัฐและก็อิหร่านด้วยนะครับแม้ว่าในช่วงหนึ่งก็จะมีการเงียบๆไปแต่ตอนนี้เริ่มกลับมามีวิกฤตกันอีกครั้งนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงการคลังโดยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรรมประภาสครับมีการเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดค่าของชีพแทนการลดราคาน้ำมันนะครับว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยนะครับซึ่งรัฐบาลไทยก็มีการได้ใช้เครื่องมือในการรับมือหลายส่วนนะครับเครื่องมือแรกเนี่ยคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันนะครับส่วนเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วนะครับส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้นำมาใช้นะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการลดภาษีก็จะทำให้รายได้ของรัฐเนี่ยลดลงไปด้วยนะขณะที่รายจ่ายก็ยังคงสูงอยู่และท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้อยู่ดีการที่จะนำเครื่องมือการลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นก็จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะการคลังของประเทศด้วยการดำเนินการนโยบายนี้ก็ต้องมีการดำเนินการอย่างระมัดระวังนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างFitch Ratingนะครับแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถดูแลในเรื่องของการจัดการพลังงานได้ดีรัฐบาลก็ ต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่มีการชี้ให้เห็นนะครับว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาแล้วก็จะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูกันอย่างรอบคอบนะครับท่านรองนายกนะครับบอกว่าหากมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตเนี่ยรัฐบาลก็จะมีการพิจารณานำไปช่วยกลุ่มพลังงาน E20นะครับแก๊สโซฮอล์ E20และก็ในส่วนของดีเซลนะครับก็จะเป็นดีเซล B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยด้วยเนื่องจากว่าการผลิตน้ำมัน E20 นั้นก็จะต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและก็มันสับปะหลังนะครับส่วนไบโอดีเซลนะที่มี B20 นั้นนะก็จะใช้ส่วนผสมของน้ำมันปาล์มนะครับมาเป็นส่วนประกอบในครั้งนี้ซึ่งประเด็นก็จะช่วยลดช่องว่างทางการคลังด้วยนะครับซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยก็ประเทศไทยนะครับเหลือเพดานในการกู้เงินเพียง10,000 กว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจจะทำให้ประเทศเนี่ยเผชิญกับปัญหาวิกฤตการคลังได้ทันทีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีการดำเนินการอย่างรอบด้านส่วนปีหน้าเนี่ยจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นก็จะต้องมีการประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าและก็เป็นการวางแผนในเรื่องของการคลังของประเทศนะครับที่กระทรวงการคลังก็อย่างที่บอกคือถ้าลดภาษีสรรพสามิตขึ้นมาปุ๊บประเทศไทยก็รายได้ลดลง
0: รั
1: ฐบาลก็จะต้องมีการอาจจะเป็นวิกฤตซ้ำซ้อนหรือเปล่าตรงนี้
0: ครับคือรายได้เนี่ยของรัฐบาลไทยนะครับ
1: ครับ
0: มาจากภาษี
1: ม
0: าจากภาษีของประชาชนไม่ว่าจะเป็นภาษีสัมปทานมิตรภาษีศุลกากรแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราจ่ายอยู่ทุกๆวันนะครับทุกอย่างที่เราไปซื้อในห้างสรรพสินค้าในอะไรต่างๆสบู่ยาสีฟันอะไรก็ 7%
1: ครับ
0: 7% เนี่ยก็เข้าสู่รัฐบาลนะครับแล้วก็ภาษีอะไรต่างๆที่เก็บเข้ามาเนี่ยก็เป็นเงินของรัฐบาลทั้งนั้นแต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องลดค่าครองชีพของประชาชนการลดค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยมันช่วยอยู่อย่างนึงก็คือจะทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยที่เรารู้สึกว่าแบงค์พันเหมือนแบงค์ร้อย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเงินพันนึงเนี่ยกำไปเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดละสมัยก่อนพันนึงเนี่ยอยู่ได้หลายวันนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้กำแบงค์พันไปเนี่ยกินชาไข่มุกไม่กี่วันไปทำโน่นทำนี่หมดแล้ว
1: อยู่แทบไม่ถึงอาทิตย์นะบางคน
0: คือในยุคนี้เนี่ยเดินเข้าห้างนะฮะ
1: ครับ
0: กาแฟแก้วละเป็นร้อยนะ80หรือ100แล้ว
1: แล้วกับข้าวแต่ละมือเท่าไหร่ครับ
0: กับข้าวแต่ละมือเมื่อก่อน40-50เดี๋ยวนี้ไปตามร้านแบบไม่ต้องดีมากนะฮะร้านข้างทางเนี่ยก็50-60ไปแล้ว50เนี่ยหาไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: 60เข้าไปแล้วสาเหตุก็คือว่าเรื่องของวิกฤตการน้ำมันในตะวันออกกลางส่งผลให้การขนส่งสินค้าพืชผักอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นด้วย
1: ครับ
0: ผักขึ้น5 บาทไข่ก็ขึ้นอีกทีละนิดนะฮะแล้วก็อะไรมันก็ขึ้น
1: ค่าขนส่งอีก
0: ค่าขนส่งขึ้นเนี่ยมันทำให้ราคาสินค้าต่างๆเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น
1: ครับ
0: ปรับตัวตั้งแต่มีนาปีที่แล้วแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยวิกฤตมาอีกแล้วนะครับ
1: ครับ
0: จะปรับขึ้นอีกไหมนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยต้องการมาตรการช่วยเหลือและก็กระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาแค่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยทำแค่ระยะเดียวเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระยะหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าการลดค่าครองชีพของประชาชนด้วยการลดราคาน้ำมันแล้วก็ลดราคาสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องระยะยาวที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องทำและควรเติมเงินเข้ากับระบบแล้วก็กระตุ้นอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านที่ดินที่ตอนนี้ก็ซบเซาร ถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยก็ขายได้ไม่ดีเหมือนสมัยก่
1: อ
0: นเพราะว่าเศรษฐกิจเงินในกระเป๋ากำลังซื้อของคนลดลง
1: คนก็จะไม่กล้าใช้
0: ถูกต้องนะครับดังนั้นอยากจะให้อุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจอื่นๆได้รับอานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าไทยช่วยไทยพลัสช่วยพ่อค้าแม่ค้าอย่างเดียวแต่อุตสาหกรรมอื่นๆรถยนต์จักรยานยนต์ที่ดินบ้านอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องการเหมือนกันต้องดูว่ารัฐบาลจะมีแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรอย่างรวดเร็วแล้วก็ยั่งยืนนะครับเดี๋ยวดูมติครม.วันนี้ว่าไทยช่วยไทยพลัส2เนี่ยนะฮะเฟส2เนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรแม้จะบอกว่ามันเป็นระยะเดียวระยะสั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้รับความน่าสนใจเหมือนตอนเฟสแรกแล้วนะครับแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีเฟส2เลยนะครับเพราะอย่างน้อยก็ช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับติดตามกันดูส่วนเรื่องของตั๋วร่วมนะครับกระทรวงคมนาคมเดินหน้าผลักดัน ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้านะครับเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้คุ้มค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทครับมีผล1มกราคม2570นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องดูนะฮะเรื่องของการลดค่าครองชีพเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับคนที่เดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานค
1: ร
0: อันนี้ก็จะได้เซกเตอร์เดียวก็คือกลุ่มคนทำงานที่อยู่ในกรุงเทพมหานค
1: ร
0: นะฮะส่วนคนชนบทคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้อานิสงส์ตรงนี
1: ้ก็จะไม่ได้อินกับการลดการช่วยตรงนี้ของรัฐบาล
0: นะฮะแต่ว่าคำถามคือว่าคนกรุงเนี่ยใช้เงินเยอะกว่าคนต่างจังหวัดเพราะว่า
1: ค
0: ่าเดินทางค่าอะไรต่างๆเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะ 2-300 นะครับเดินทางเข้าเมืองทีก็ร้อยหนึ่งกลับอีกร้อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่มีทางเลือกอะไรมากนักตรงนี้ก็จะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนนะ
1: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8:30 น.นะครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้ติดตามเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะฮะตัวย่อๆคือ ITA ครับประจำปี2569นะครับ ITA นี้มีจุดมุ่งหมายในการวัดอะไรและตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับและประชาชนจะเห็นผลจากการประเมินนี้อย่างไรจะเป็นการประเมินในเชิงตัวเลข
2: ครับ
1: แต่ความรู้สึกประชาชนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะตัวเลขอย่างนี้แต่หน่วยงานนี้มันไม่ใช่อย่างที่ข่าวออกมานี
2: ่ครับ
1: ตัวเลขนี้มีความชัดเจนหรือมีความแม่นยำแค่ไหนวิธีเก็บข้อมูลเป็นยังไงนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลจากสำนักงานปปช.ครับตอนนี้ท่านผอ.อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับผอ.ครับ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
2: ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงจุดมุ่งหมายครับสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตรงนี้มีจุดมุ่งหมายอะไรนะครับแล้วก็วัดอะไรบ้างครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นดิฉันขออธิบายง่ายๆก่อนนะคะว่าเป้าหมายของการประเมิน ITA คือต้องการให้หน่วยงานของรัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และช่วยป้องกันการทุจริตค่ะที่ผ่านมาใน ITA เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยผลักดันให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้แต่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็มีข้อสังเกตว่าบางหน่วยงานได้คะแนน ITA สูงแต่ในทางปฏิบัติยังมีข่าวการทุจริตหรือประชาชนยังรู้สึกว่าไม่โปร่งใสค่ะจึงเป็นที่มาของการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินในปี2569ค่ะ
1: ครับครับพูดถึงเรื่องของการปรับอะไรตรงนี้นี่เราปรับในประเด็นไหนบ้างฮะช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับ
3: ค่ะเรียนว่าเดิมเนี่ยค่ะการประเมินส่วนใหญ่เราจะเน้นดูว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดไว้หรือไม่ค่ะแต่การถามถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยดังนั้นในปี2559เราจึงมีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะโดยเพิ่มน้ำหนักการวัดเรื่องประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรงมากขึ้นเช่นมีการเรียกรับสินบนหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือไม่ค่ะพูดง่ายๆก็คือไม่ได้ดูเฉพาะว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตหรือไม่แต่ต้องดูด้วยว่าในความเป็นจริงมีการทุจริตหรือพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในหน่วยงานหรือไม่ค่ะ
2: ครับแล้วในส่วนของขั้นตอนดำเนินงานล่ะครับตอนนี้ในการประเมิน ITA ประชาชนก็มีการให้ผลออกมาเนี่ยตรงนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้วครับ
3: ค่ะในการประเมินปี2559ค่ะเราแบ่งการประเมินออกเป็น3ส่วนหลักนะคะรวม100คะแนนได้แก่ส่วนที่1คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือ OIT จำนวน30คะแนนค่ะดูว่าหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลสำคัญผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบได้หรือไม่และหน่วยงานในระดับกรมมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐหรือ GD Catalog เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกหรือไม่ค่ะส่วนที่2คือการประเมินจากบุคลากรภายในค่ะหรือ IIT 30คะแนนนะคะเป็นการสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานว่าจากประสบการณ์ที่ทำงานอยู่เคยพบเห็นหรือรับรู้การทุจริตการใช้อำนาจโดยมิชอบการเรียกรับผลประโยชน์หรือพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสหรือไม่และส่วนที่3การประเมินจากผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกหรือ AAT ค่ะ40คะแนนเป็นการสอบถามประชาชนภาคธุรกิจหรือผู้ที่เคยติดต่อกับหน่วยงานว่าจากประสบการณ์ที่ได้รับบริการเคยพบเห็นหรือรับรู้การเรียกรับสินบนการเอื้อประโยชน์หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ค่ะ ถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือ ITA ปี2519ไม่ได้วัดเพียงว่าหน่วยงานทำอะไรเพื่อป้องกันการทุจริตค่ะแต่ต้องการวัดให้เห็นมากขึ้นว่าประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องพบเจอหรือรับรู้ปัญหาการทุจริตในความเป็นจริงอย่างไรค่ะเพราะเป้าหมายสุดท้ายของ ITA ก็คือทำให้การประเมินสะท้อนสภาพความเป็นจริงมากขึ้นและนำไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้และลดโอกาสการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับคำถามที่ว่าประชาชนจะเห็นอะไรจากการประเมินนะคะและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดนะคะ เรียนว่าสำหรับการประเมิน ITA ปี2519ค่ะเราเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ค่ะขณะนี้นะอยู่ในขั้นตอนสำคัญคือการเก็บข้อมูลจากบุคคลภายนอกทั้งประชาชนภาคธุรกิจและเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานอื่นค่ะเพื่อสะท้อนการรับรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทุจริตการเก็บข้อมูลครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศค่ะ 8,319 หน่วยงานตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจมหาวิทยาลัยองค์กรอิสระไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะสิ่งที่ประชาชนจะเห็นแตกต่างจากปีก่อนค่ะก็คือผลการประเมินจะสะท้อนสถานการณ์ตลอดทั้งปีงบประมาณเพราะมีการขยายระยะเวลาการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งปีจากเดิมที่เก็บข้อมูลเพียงบางช่วงเวลาค่ะนอกจากนี้นะคะในเกณฑ์ใหม่ก็ยังให้น้ำหนักกับประสบการณ์และการรับรู้เรื่องการทุจริตมากขึ้นเพื่อให้ผลการประเมินเนี่ยสะท้อนสถานการณ์จริงและเสียงของประชาชนได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะที่สำคัญคือผล ITA ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อการจัดอันดับหรือให้คะแนนหน่วยงานแต่ต้องการชี้จุดเสี่ยงและช่องโหว่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขและป้องกันการทุจริตได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะ
1: ครับการประเมิน ITA เนี่ยก็เหมือนการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในองค์กรของเราเนี่ยแหมมันจะไปต่อได้ไหมนะฮะหรือว่ามีภาพสะท้อนจากประชาชนอย่างไรนะครับคำถามฮะอยู่ตรงนี้ฮะว่าการเก็บข้อมูลจากประชาชนเนี่ยหรือผู้ที่เคยติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราไปเก็บกันยังไงฮะเรามีมันจะประเมินผลการสะท้อนเนี่ยจากประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยเราไปเลือกกันยังไงฮะใครไปเก็บข้อมูลฮะ
3: ค่ะจุดเปลี่ยนที่สำคัญของ ITA ปี2559อีกประการหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลจากประชาชนจะมีความเป็นอิสระและเป็นกลางมากขึ้นค่ะเดิมประชาชนสามารถเข้ามาทำแบบประเมินด้วยตนเองหรือที่เรียกว่า open access นะคะซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมแต่ก็อาจมีข้อจำกัดค่ะเช่นหน่วยงานอาจเชิญเฉพาะกลุ่มคนที่คุ้นเคยมาประเมินทำให้ข้อมูลอาจยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะดังนั้นในปีนี้เนี่ยจึงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูล EIT เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นกลางและหน่วยงานที่ถูกประเมินจะไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบประเมินเองได้ค่ะการเก็บข้อมูลเราจะดำเนินการเป็นขั้นตอนนะคะเริ่มจากประการแรกคือเราศึกษาภารกิจแต่ละหน่วยงานว่าทำหน้าที่อะไรค่ะและใครเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบค่ะสองวิเคราะห์กลุ่มผู้เกี่ยวข้องค่ะว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานมากน้อยเพียงใดโดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น4กลุ่มค่ะตามความเสี่ยงในการทุจริตและมีผลกระทบต่อหน่วยงานและประชาชนอย่างเช่นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้รับเหมาหรือกลุ่มเอกชนหรือผู้ประกอบการที่ต้องขออนุมัติอนุญาตค่ะกลุ่มที่มีความเสี่ยงรองลงมาก็ได้แก่หน่วยงานกำกับดูแลหรือสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มประชาชนที่ได้รับบริการและได้ผลรับผลกระทบโดยตรงเป็นต้นค่ะและ3การลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงโดยทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครือข่ายนักวิชาการค่ะก็จะใช้ทั้งการสัมภาษณ์การโทรศัพท์และการติดต่อทางอีเมลเพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายค่ะดังนั้นเนี่ยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มต่างๆก็จะช่วยให้ผล ITA สะท้อนประสบการณ์จริงและมองเห็นจุดเสี่ยงช่องโหว่ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะ
2: ครับอย่างการเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างการโทรศัพท์หรือว่าติดต่อทางอีเมลตรงนี้นะครับทางสำนักงานปปช.มีการสร้างความมั่นใจยังไงครับให้กับผู้ที่โดนติดต่อในเรื่องนี้เนี่ยว่าจะไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์หรือว่าเป็นการเชิญชวนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ครับ
3: ค่ะหลายท่านอาจจะกังวลว่าโทรศัพท์หรืออีเมลที่ติดต่อมาจะเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ค่ะเพราะปัจจุบันมีมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆจำนวนมากสำนักงานปปช.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีมาตรการในการเก็บข้อมูลอย่างรัดกุมค่ะสิ่งที่ประชาชนจะสังเกตได้ง่ายๆคือผู้เก็บข้อมูลต้องแนะนำตัวอย่างชัดเจนค่ะแจ้งชื่อสถาบันและวัตถุประสงค์ว่าเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมิน ITA รวมถึงแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญการประเมิน ITA จะถามเฉพาะประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับการติดต่อหรือการดำเนินงานของหน่วยงานเท่านั้นค่ะจะไม่มีการขอเลขบัตรประชาชนรหัสผ่านเลขบัญชีหรือข้อมูลทางการเงินและไม่มีการให้โอนเงินหรือกดลิงก์เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นค่ะดังนั้นเนี่ยหากมีผู้ติดต่อมาแล้วขอข้อมูลด้านการเงินเหล่านี้ขอให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพและไม่ควรให้ข้อมูลหรือดำเนินการตามคำขอค่ะ
2: ครับ
1: ครับสุดท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงฝั่งทางบ้านไหมครับ
3: ค่ะดิฉันขอเชิญชวนประชาชนนะคะภาคธุรกิจคู่ค้าและผู้ที่เคยติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐถ้าท่านได้รับการติดต่อจากทีมเก็บข้อมูล ITA ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอความร่วมมือสละเวลาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงค่ะทุกคำตอบมีความสำคัญค่ะเพราะจะช่วยให้เราเห็นทั้งสิ่งที่หน่วยงานทำได้ดีและจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีคุณธรรมความโปร่งใสและตอบสนองประชาชนได้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านผอ.มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลสำนักงานปปช.นะครับวันนี้ก็มีการปรับนะฮะITA นะฮะ ITA ก็คือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรนะครับให้มีความชัดเจนเข้มข้นแล้วก็ตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยไปเป็นผู้สำรวจนะฮะคาดว่าผลที่จะออกมาเท่าที่ผมทราบนะฮะประมาณช่วงวันที่10ถึง15ตุลาคมนี
2: ้
1: นะครับกรมเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับที่จะต้องประเมินข้อมูล ITA ที่เขาเรียกว่าเก็บข้อมูล EIT ผู้บริหารเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดขององค์กรด้วยนะครับ
2: ค
1: ือถ้าตกปุ๊บเนี่ย
2: ยากลำบากนะ
1: ไม่ใช่ถ้าตกปุ๊บก็มีปัญหานะครับไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอ
2: ัน
1: นี้ของกรมเราเนี่ยนำไปเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารด้วยนะ
2: คร
1: ับผอ.ก็ต้องใช้EIT ตรงนี้ด้วยนะฮะเขาเรียกว่า EIT survey นะจำได้ไม่ใช่อะไรเมื่อวานเพิ่งโดนทวงมา
2: คุณโดนเหรอ
1: ใส่ค่าตรงนี้ด้วยในตัวชี้วัดนะฮะนะผมไม่ได้ใส่
2: นะก็ต้องติดตามนะครับในช่วงกลางเดือนนี้นะกลางเดือนหน้านะครับสำหรับผล
1: ประมาณช่วงตุลา10ตุลา15ตุลาเนี่ยผลเซอร์เวย์ EIT เนี่ยก็น่าจะออกมานะครับว่า ITA ของแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างไรปีนี้น่าสนใจเพราะเขาปรับเกณฑ์ใหม่นะฮะพอปรับเกณฑ์ใหม่ปุ๊บประชาชนก็บอกว่าเอ๊ะพอปรับเกณฑ์ใหม่จะมีหน่วยงานไหนตกมั้งไหมนะติดตามดูว่าตกเนี่ยมันต้องตกที่เท่าไหร่นะ
2: ครับ
1: 50ป่ะ
2: มันก็ไม่ใช่ต้องดูเกณฑ์เขาอ่ะ
1: นะหรือว่าคือเราไม่อยากเห็น ITA ที่มันแบบอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4จัดแรงกิ้งเท่านั้นแต่ว่าเราอยากเห็นภาพสะท้อนแห่งความเป็นจริงแล้วก็การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยในการที่จะลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
2: ร
1: ัฐในการที่จะอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีขั้นตอนแล้วก็มีกฎหมายอะไรเนี่ยที่มาสกัดตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือว่า NSO ฮะเดินหน้าขยายการรับรู้ข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568สู่ระดับภูมิภาคครับล่าสุดจัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคที่ภาคใต้นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for Allก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรโดยมีคุณเอกพงษ์ริมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานนะครับแล้วก็มีคุณธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมงานครับภายในงานฮะสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ได้นำเสนอผลสัมมโนประชากรพร้อมถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประชากรครัวเรือนและที่อยู่อาศัยในภาคใต้เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่มองเห็นสถานการณ์และก็ทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการบรรยายอ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร 2,568 และเวทีเสวนาที่เปิดมุมมองทั้งเศรษฐกิจท่องเที่ยวแรงงานและการออกแบบนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลสถิติไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขแต่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรและตัดสินใจของภาครัฐและทุกภาคส่วนการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลสัมมโนใน3ภูมิภาคครับคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต
2: ้
1: เพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสู่พื้นที่ทั่วประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับ
1: ครับ
2: ไปดูการเมืองหน่อยมั้ยครับสำหรับการปรับทัพฝ่ายค้าน
1: ปรับทัพฝ่ายค้าน
2: ครับ
1: ปรับทัพฝ่ายค้านหรือปรับทัพของรัฐบาลครับเนี่ย นะฮะได้ยินว่าพรรคกล้าทำเนี่ยจะมาร่วมรัฐบาลข
2: ่
1: าวมันมาแบบนี้ใช่ไห
2: ม
1: จากอะไร
2: ถอนตัวจากการเป็นฝ่ายค้าน
1: คือมันมีสัญญาณเนี่ยคือพรรคกล้าทำแสดงความจำนงขอถอนตัวจากคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้าน
2: ครับ
1: ก็คือกล้าทำยื่นความจำนงไปยังคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะวิปฝ่ายค้านไปที่เรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
1: เนื่องจากเพื่อเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำ
2: ครับ
1: นะฮะสำหรับกรรมการวิปฝ่ายค้านในพรรคกล้าทำมี7คนนะฮะประกอบด้วยคุณเอกรัตน์พลซื่อคุณประสิทธิ์โนทะคุณปิยวัฒน์กิติธเนศวรคุณวงศ์วัชระขาวทองคุณนรพลตันติมนตรีคุณชยานันเกตเมฆแล้วก็คุณอรรถกรสิริรัตยากรอันนี้อดีตรัฐมนตรีเกษตรนะฮะจากพรรคกล้าทำนะ
2: ครับ
1: อันนี้มาจากสัญญาณตรงนี
2: ้ครับ
1: นะฮะแต่หัวเรื่องเขียนว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่า
2: นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางคุณไอติมพฤทธิ์นะมีการโพสต์โซเชียลส่วนตัวนะคร
1: ับ ว่าไงครับ
2: บอกว่าในส่วนของการปรับทัพเนี่ยมีเป็นไปตามข่าวจริง
1: ๆครับ
2: นะครับเพราะว่ากล้าทำเนี่ยก็ตอนนี้พ้นฝ่ายค้านพ้นบิ๊กฝ่ายค้านเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่า2เหตุผลหลักนะครับที่ทางคุณไอติมพฤทธิ์เนี่ยพูดออกมานะครับชี้แจงออกมานะครับก็คือ1ทางกล้าทำเนี่ยขัดกับมติวิปฝ่ายค้านนะครับในวาระสำคัญนั่นก็คือมติวิปฝ่ายค้านที่ไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียงตามมติของพ
1: ร
2: รคในการอภิปรายงบประมาณที่ผ่านมา
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อนั่นก็คือก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลว่าปัจจุบันเนี่ยยิ่งเมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนนะครับพรรคเองก็ต้องมีการยื่นยติแล้วก็ลงอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการปรับในส่วนของกล้าทำนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนการดึงพรรคใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือพรรคไทยรวมพลังนะครับเป็นฝั่งอุบลราชธานีพ
1: ร
2: รคของคุณกังฟู
1: ครับ
2: นะครับก็จะมาร่วมในฝ่ายค้านในครั้งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับทางคุณไอติมพฤทธิ์เองก็จะมีนำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านนะครับพิจารณาตามขั้นตอนของประธานสภาต่อไปนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเดินหน้าในเรื่องของภารกิจต่างๆยื่นยติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของคุณอนุทินนั่นเองนะครับ
1: นะครับคือสัญญาณตรงนี้มันเกิดจากตอนที่อภิปรายพรบ.งบปี70นะครับ
2: ครับ
1: พรรคสีเขียวเนี่ยนะฮะก็คือพรรคกล้าทำโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็เพิ่งยกมือสนับสนุนให้ความเห็นชอบไปนะฮะคือฝ่ายค้านยกมือให้กับรัฐบาล
2: ครับ
1: ไป58เสียง
2: โอ้โห
1: คือปกติเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกอยู่ดีๆพ
2: ร
1: รคฝ่ายค้านไปยกมือให้กับรัฐบาล58เสียงถ้าเป็นการเมืองสมัยก่อนเนี่ยหรือ ภิปรายไม่เป็นวังใจเขาเรียกว่างูเห่า
2: 58ถ้าพูดเป็นงูเห่าก็ต้อง58ตัว
1: ครึ่งร้อยอ่ะคุณครึ่งร้อยคือ ฝ่ายค้านโดยพรรคกล้าธรรมเนี่ยไปยกมือเนี่ยให้ความเห็นชอบพรบงบประมาณ58เสียง
2: ครับ
1: นะฮะก็คือถ้าถามพรรคกล้าธรรมเนี่ยเขาบอกว่าจุดยืนของพรรคคือพิจารณาทุกเรื่องด้วยเหตุผลสิ่งใดไม่ถูกก็ต้องกล้าทักท้วงสิ่งใดเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็ต้องกล้าสนับสนุนไม่ให้ความอคติหรือความแตกต่างทางการเมืองมาอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมแหมฟังรู้สึกยังไง
2: ดูไม่รู้แต่ว่าชาวเน็ตเนี่ยบอกว่าม
1: ีชาวเน็ต
2: ไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านเขาบอกเป็นพรรคฝ่ายคอยหรือเปล่าม
1: ีเหตุผลนะครับชาวเน็ตนี่เขาก็เข้าใจคิดเน
2: า
1: ะ
2: ชาวเน็ตเขาก็มีวาทะกันไป
1: คือแต่ถ้าเกิดดูพรรคกล้าทำเนี่ยคือบทบาทของการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อย
2: ครับ
1: เพราะว่าคุณสังเกตนะตั้งแต่มีรัฐบาลอนุทิน
2: ม
1: ีฝ่ายค้านนำโดยพรรคประชาชนนะครับพรรคกล้าทำเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลน้อยมากแล้วก็เสียงในสภาเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจขออภัยอภิปรายอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากเช่นเดียวกัน
2: การประชุมสภาก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร
1: ่ใช่นะฮะ
2: ครับ
1: ถ้าถามว่าโอกาสที่พรรคกล้าทำเนี่ยจะไปร่วมกับรัฐบาลเนี่ยคือไม่ต้องไปถามพรรคกล้าทำต้องไปถามพรรคภูมิใจไทย
2: ครับ
1: ว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเปิดประตูต้อนรับหรือเปล่านะฮะเพราะว่าในสมัยที่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราก็มีความคิดว่าอ๋อสีน้ำเงินจะต้องไปรวมกับสีเขียวแน่ๆแต่ทำไปทำมาปุ๊บเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยไปรวมกับสีแดง
2: จับแดงใช่ไหม
1: จับแดงเปิดประตูเชื้อเชิญเนี่ยพรรคเพื่อไทยแทนที่จะเป็นพรรคกล้าทำนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเรื่องกระแสของสีส้มที่เขาบอกว่ามีเราไม่มีเทาด้วยนะฮะมันอาจจะเป็นแรงเสียดทานที่ทำให้สีน้ำเงินโดยพรรคภูมิใจไทยตอนนั้นอาจจะยังไม่กล้าตัดสินใจให้พรรคกล้าทำเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลไม่อย่างนั้นจะเกิดเรื่องของกระแสนะครับกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็วิกฤตศรัทธาในรัฐบาลที่กำลังจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้พอเริ่มตั้งรัฐบาลได้ในระยะหนึ่งแล้วนะครับขาก็เริ่มที่จะยืนหยัดได้นะครับเริ่มแข็งแล้วเนี่ยแต่การประชุมสภาที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงของเดือนตุลาคมพฤศจิกายนที่จะเป็นการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพ
2: รร
1: คภูมิใจไทยแม้จะมีเสียงสนับสนุนมากถึง300เสียงแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยหากพรรคเพื่อไทยถูกกดดันอย่างหนักเพราะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคดีหัวสว.ตัดสินใจยกมือสวนกับพรรคร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยก็จะมีปัญหาดังนั้นต้องเพลย์เซฟนะฮะเขาเรียกว่าป้องกันเอาไว้ก่อนเพื่อรัฐบาลอยู่รอดปลอดภัยด้วยการดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมนะครับอันนี้อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งของพรรคภูมิใจไทย
2: รักษาเสถียรภาพรัฐบาลแต่ว่าสิ่งที่น่าจับตาก็คือเก้าอี้รัฐมนตรีจะยังไงต่อ
1: เก้าอี้รัฐมนตรีก็พูดถึงระยะเวลาเนี่ย
2: ตอนการปรับ
1: ครม.ได้แล้วนะได้แล้วนะครับ
2: เวลาปรับใช่ไหมครับในเวลาปรับเหรอ
1: เวลาเนี่ยได้แล้วนะฮะประมาณนั้น
2: ก็น่าจะเห็นผลงานไปในสักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าก็ขึ้นปีงบประมาณใหม่ด้วย
1: คือก็สมบัติผลัดกันชมอ่ะคือเก้าอี้ดนตรีนั่นแหละเก้าอี้รัฐมนตรีต่างๆนะฮะเดี๋ยวก็ดูนะครับเพราะว่าถ้ากล้าทำเก้าอี้ที่รัฐมนตรีกล้าทำอยากได้เนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: รัฐมนตรีเกษตรครับ
2: ก็อยู่ฝั่งเพื่อไทยสิ
1: คุณสุริยะจึงนุ่งเรือนกิจฮะยากนะครับ
2: ครับ
1: คุณ
2: เพราะว่าก็เป็นกระทรวงใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อไทยก็ดำเนินการอยู่แต่ว่ากล้าทำก็เป็นอดีตนะหมายถึงว่าอดีตที่เคยบริหารในส่วนของกระทรวงเกษตร
1: คุณธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคเนี่ยอดีตรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็คุณอัตกรสิริรัตยากร
2: ครับ
1: ลูกเขาก็เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับคือกล้าทำเนี่ย อยู่ในกระทรวงเกษตรมายาวนานนะครับโอกาสที่ถ้ากล้าทำเนี่ยจะกลับไปนะครับกระทรวงที่เขาเล็งเอาไว้เนี่ยผมว่ากระทรวงเกษตร
2: แต่ว่าผมมองว่ามันก็จะคล้ายๆกับการทำงาน
1: แต่ก็ไม่แน่
2: เพื่อไทยไหม
1: ขึ้นอยู่กับภูมิใจไทยว่าจะเปิดดีลยังไงนะครับแล้วก็คืออยู่ที่ภูมิใจไทยทั้งหมดแล้วครับ
2: ครับ
1: ว่าจะเปิดประตูให้กับทางด้านของพรรคกล้าทำหรือไม
2: ่ครับอันนี้เราแค่
1: เปิดประตูแล้ว จะมีที่นั่งอะไรให้นั่งมั่ง
2: ครับ
1: อยู่ที่ภูมิใจไทย
2: อันนี้เราแค่วิเคราะห์ไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการแค่ถอดออกจากวิฝ่ายค้านเท่านั้นเอง
1: คือวิเคราะห์เนี่ยไม่ได้มโนไปเองนะครับ
2: ครับ
1: ไม่ใช่ความเชื่อนะฮะแต่จากข้อมูลที่มีการถอนตัว ของพรรคกล้าทำในฐานะวิปฝ่ายค้านเข
2: ้
1: าไปซึ่งถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยที่เห็นไม่เหมือนเราเนี่ยเขาอาจจะมองว่าอ๋อเพราะพรรคกล้าทำเนี่ย ณวันนี้เนี่ยยังไม่คือทำบทบาทของฝ่ายค้านเนี่ยได้ไม่เต็มที
2: ่ครับ
1: ก็เลยถอนตัวตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้
2: อ
1: าจจะไม่ได้ไปรวมกับพรรคภูมิใจไทยก็ได้
2: อาจจะไม่ต้องไปฝั่งรัฐบาลก็ได้
1: ถ้ามองแบบนี้ก็มองได
2: ้ครับ
1: นะครับ
2: นะครับก็เป็นในเรื่องของการเมืองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับใกล้กันเข้ามาแล้วนะครับกับการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
1: ครับ
2: ปี2569ที่กำลังจะถึงนะครับซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการคลังเองก็มีการลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบพื้นที่การจัดประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยว่าก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสถานที่การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ AM 2026นะครับตรงนี้ก็ไปดูในพื้นที่ของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดก่อนที่จะมีการเปิดฉากการประชุมระดับโลกโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญหลายส่วนนะครับเช่นอาคารไทยพาวิเลียนนะครับห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Thailand Planning Team และก็เจ้าหน้าที่จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศศูนย์ Security Command Center นะครับแล้วก็ Master Control Room ด้วยก็จะไปดูในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับภาพเสียงรวมถึงการชิมอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะครับในการตรวจสอบความพร้อมนะครับทุกรอบด้านเพื่อที่จะรองรับการประชุมจากตรงนี้นะครับให้ดีที่สุดก็มีการกำชับทีมงานที่เกี่ยวข้องในการบริการทุกอย่างนะครับให้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานทางสากลและก็ความปลอดภัยเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกรวมถึงสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นไทยในการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยและก็ความพร้อมในทุกมิติสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ครับไปดูเรื่องไทย AI Passport กันบ้างนะครับเงียบหายไปหลายสัปดาห์แล้วนะครับเพราะว่ามีเรื่องหัวสวเข้ามาขั้นนะฮะไทย AI Passport เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะได้ใช
2: ้ผมโหลดแอปนะตอนนี้มีแอปมาใหม่นะ
1: อ๋อมีแอปแล้วเหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ปกติเราต้องเข้าไปในเว็บ
2: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
2: ตอนเดี๋ยวนี้มีแอปแล้ว
1: ชื่อแอปอะไรครับ
2: ประชาสัมพันธ์ AI Pass เลย
1: AI Pass
2: ใช่ AI Pass AIPAA

0: การไทย AI Passport ของกระทรวง DE นะครับที่ใช้วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทนะฮะระบุว่าพรรคสนับสนุนการพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์ของคนไทยแต่พบข้อสังเกตหลายประเด็นโดยเฉพาะการเปลี่ยนวิธีจ่ายเงินตามจำนวนผู้ใช้จริงขณะที่หลักเกณฑ์การคำนวณยังไม่ชัดรวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มยอดผู้ใช้งานในระบบนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงคุณธรรมที่กำหนดไว้ในขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงคุณภาพของระบบ AI ความคุ้มค่าของงบประมาณการแก้ไขข้อกำหนดของเทคนิคความปลอดภัยของข้อมูลและขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าประชาชนจะมีทักษะเพิ่มขึ้นจริงทั้งนี้ประชาธิปัตย์นะฮะระบุข้อสังเกตต่อโครงการรวม7ประเด็นและขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้อำนาจตามกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมแจ้งเตือนไปยังกระทรวงดีอีให้พิจารณาโครงการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายงบประมาณงวดถัดไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเงินแผ่นดินพร้อมย้ำว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของรัฐดำเนินไปอย่างโปร่งใสคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นฝ่ายค้านนะครับในการเข้าไปตรวจสอบสำหรับโครงการไทย iPassport นะครับตอนนี้โครงการนี้นะครับก็มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะเขาสามารถดาวน์โหลดแอปได้อย่างที่เราได้นำเสนอไปนะครับพิมพ์ไปเลย AIPASSนะครับในระบบ iOS แล้วก็ Android ดาวน์โหลดฟรีด้วย
0: ไปทดลองใช้กันดูนะครับ
1: ครับยังลงทะเบียนได
0: ้เวอร์ชั่นของกระทรวง DE นะฮะกับเวอร์ชั่นฟรีมันแตกต่างกันยังไง
1: ครับ
0: นะฮะต้องไปทดลองใช้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะฮะ
1: ใช่นะครับก็ลองใช้ดูนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ใครหลายๆคนก็อาจจะยังไม่คุ้นแต่ว่าสำหรับการใช้ทำงานเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปโอเคอยู่นะ
0: ทำให้การทำงานเนี่ยมันเร็วขึ้นนะฮะแต่นั่นแหละก็คือ Thai AI Passport เนี่ยต้องไปเทียบกับนั่นแหละ
1: ครับ
0: ของที่ ฟรีที่คนเขาตั้งข้อสังเกตว่า1ไม่คุ้มค
1: ่
0: า2ของฟรีดีกว่าจริงไหมนะฮะต้องลองไปใช้ดู
1: ผมว่าผมน่าจะใช้บ่อยขึ้นเพราะว่าพอมีแอปเนี่ยมันก็จะสะดวกกว่าการพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร
0: ์หมายถึง AI Passport ใช่ไหม
1: ใช่
0: โอ้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปโหลดละโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้กระทรวง DE ไม่ได้ขอให้เราประชาสัมพันธ์นะอันนี้เราประชาสัมพันธ์เองให้นะ
1: ครับนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงเย็นกลับมาพบกับพวกเรา2คนในหมุนตามวันวันนี้ 4:00 น.
0: ครับ
1: นะครับสำหรับพวกเรา2คนวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชา

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาโดยวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเสนอขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยนายอิทธินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะแถลงรายละเอียดหลังการประชุมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอขอกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการเมืองคาร์บอนต่ำและการพัฒนาตลาดคาร์บอนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
7: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระวังฝนตกหนักวันที่23ถึง27กันยายนนี
9: ้นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
7: คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางมีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันที่22กันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคม2569เตรียมความพร้อมรับฤดูฝนในพื้นที
10: ่นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีการประชุมติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีการรายงานสถานการณ์น้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและพิจารณาแผนการระบายน้ำของเขื่อนบางลางซึ่งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลาง จะดำเนินการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการณ์ปริมาณฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
7: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
11: Everyday English
12: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ประเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สามารถใช้คำภาษาไทยแทนได้ค่ะสำหรับคำศัพท์ในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคือคำว่า make up make up สะกด M A K E U P make up หรือที่เรามักจะออกเสียงว่า make up นั่นเองคำว่า make up นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามีคำภาษาไทยมาแทนนะคะถึง2คำด้วยกันคำแรกค่ะเราสามารถใช้คำว่าเครื่องสำอางเครื่องสำอางแทน make up ตัวอย่างประโยคอย่าใช้ make up มากนักเวลาไปงานกลางวันประโยคนี้ค่ะเราสามารถใช้เป็นอย่าใช้เครื่องสำอางมากนักเวลาไปงานกลางวันอีกครั้งนะคะอย่าใช้เมคอัพมากนักเวลาไปงานกลางวันหรืออย่าใช้เครื่องสำอางมากนักเวลาไปงานกลางวันจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้เราใช้เครื่องสำอางแทนเมคอัพกรณีที่2ค่ะเราใช้คำว่าสอนชดเชยสอนชดเชยแทนเมคอัพตัวอย่างประโยคอาจารย์สอนไม่ทันจึงต้องเมคอัพในวันเสาร์ประโยคนี้ค่ะเราสามารถใช้เป็นอาจารย์สอนไม่ทันจึงต้องสอนชดเชยในวันเสาร์อีกครั้งนะคะอาจารย์สอนไม่ทันจึงต้องเมคอัพในวันเสาร์หรืออาจารย์สอนไม่ทันจึงต้องสอนชดเชยในวันเสาร์สรุปก็คือในกรณีนี้เราใช้สอนชดเชยแทนเมคอัพคุณผู้ฟังจะเห็นว่าโดยสรุปแล้วค่ะคำว่าเมคอัพนี้มีคำภาษาไทยมาแทนก็คือเครื่องสำอางและสอนชดเชยนั่นเองแต่จะเห็นว่าคำที่มาแทนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อที่เราจะสามารถใช้คำภาษาไทยแทนเมคอัพได้อย่างถูกต้องเราก็ต้องพิจารณาบริบทในประโยคประกอบนั่นเองคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีคำแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.thขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

0: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
1: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่9ขออภัยครับอังคารที่22กันยายนนะครับพุทธศักราช2569นะครับก็สวัสดีไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยนะครับวันนี้ผมพชรพลมาลายแย้มรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับควบคุมเสียงและ Facebook Live วันนี้นะครับพี่เบาเหนื่อยนายประพันธ์นะครับโคชสวัสดิ์นะครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้อีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นจะไปฟังในเรื่องราวข่าวสารเดี๋ยวเราไปติดตามกันกับพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันก่อนนะครับโดยทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569นะครับออกอากาศเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยลักษณะอากาศทั่วไปนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองนะครับในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะครับประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับขออภัยครับทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั่นเองนะครับพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับในภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองนะครับไปดูกันที่พยากรณ์อากาศรายจังหวัดกันบ้างนะครับเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองนะครับร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งจะเป็นในบริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซะสะหวีหลังสวนและพระโต๊ะนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดหมายอุณหภูมินะครับสูงสุดจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:20 นาทีและขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:12 นาทีนะครับในส่วนของน้ำทะเลนะครับขึ้นเต็มที่ในวันพรุ่งนี้เวลา 20:21 นาทีและลงเต็มที่นะครับเวลา 6:15 นาทีสำหรับจังหวัดชุมพรไปติดตามกันต่อนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งในบริเวณอำเภอเมืองท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีพุนพินกาญจนดิษฐ์ดอนสักบ้านตาขุนและพนมนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ อุณหภูมินะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:20 นและขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:13 นครับน้ำทะเลนะครับในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 21:30 นและลงเต็มที่เวลา 6:22 นสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปติดตามกันต่อที่อำเภอเกาะสมุยนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดหมายอุณหภูมินะครับสูงสุดจะอยู่ที่32องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดจะอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะครับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:16 นและขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:09 นนะครับในส่วนของน้ำทะเลนะครับวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 20:58 นและลงเต็มที่เวลา 6:0023นาทีนะครับสำหรับอำเภอเกาะสมุยปิดท้ายกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากจะเป็นบริเวณอำเภอนพิตำพิปูนฉวางถ้ำพันนาราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:17 นาทีและขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:09 นาทีน้ำทะเลในวันพรุ่งนี้นะครับขึ้นเต็มที่เวลา 23:21 นาทีและลงเต็มที่เวลา 14:34 นาทีนะครับสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับไปติดตามกันต่อนะครับกับข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเริ่มกันที่แรกนะครับกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในห้วงตั้งแต่วันที่20-27กันยายนนะครับกับการเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและต่อไปที่นครนิวยอร์กนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุม UNGA 81นั่นเองนะครับโดยทางด้านของนายเอกภพเพียรวิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการเปิดเผยว่าการเดินทางไปเยือนสหรัฐในครั้งนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุม UNGA 81ของทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีดำริให้จัดกิจกรรมคู่ขนานอย่างโรดโชว์ร่วมกับภาคเอกชนครับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเร่งสร้างความเชื่อมั่นนะครับศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทยครับที่ในปีนี้ก็มีการเติบโตอย่างโดดเด่นนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมดิจิทัลครับอุตสาหกรรม AI รวมไปถึงยอดของตัวเลขคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนและล่าสุดครับบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือทั้ง3บริษัทใหญ่ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเป็น stable หรือมีเสถียรภาพแล้วนะครับกลายเป็นปีทองของตลาดทุนไทยซึ่งเมื่อบริษัทนะครับจดทะเบียนเติบโตและมีจำนวนมากยิ่งขึ้นมีการขยายกิจกรรมเศรษฐกิจสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมจริงภาคผลิตนะครับก็จะส่งผลต่อการใช้จ่ายและการจ้างงานทั่วประเทศอีกด้วยนั่นเองนะครับโอกาสนี้นะครับทางด้านของนายไพบูลย์ นรินทรางกูลนะครับประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็ได้มีการกล่าวถึงการร่วมคณะกับทางท่านนายกนะครับไปเยือนที่ประเทศญี่ปุ่นไปที่สหรัฐอเมริการวมไปถึงสหราชอาณาจักรด้วยนะครับว่าก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสื่อสารศักยภาพแล้วก็โอกาสนะครับทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศนะครับจากที่ในปีนี้ก็มีสัญญาณสะท้อนนะครับถึงการไหลเข้ามาของเงินนะครับการลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาตินะครับที่มีต่อเศรษฐกิจของไทยนั่นเองนะครับโดยกล่าวว่าในหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยก็มีอัตราในการเติบโตนั้นค่อนข้างที่จะต่ำครับขณะที่รัฐบาลของทางท่านนายกอนุทินก็ได้มีเป้าหมายนะครับที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและก็ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยจึงได้มีการตอบรับนะครับที่ดีจากต่างประเทศเห็นได้จากตัวข้อมูลนะครับตัวเลขคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของสำนักงานการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่มีการเพิ่มสูงขึ้นนะครับแสดงถึงความเชื่อมั่นส่งเสริมในการให้เกิดกิจกรรมแล้วก็การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนการกระจายประโยชน์นะครับไปยังเศรษฐกิจใหม่ๆได้มาก ขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับสำหรับการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้นะครับก็เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81นะครับและได้มีการจัดสรรนะครับเวลาให้กับภารกิจในด้านของตลาดทุนเพื่อพบปะกับนักลงทุนสถาบันในนิวยอร์กเนี่ยกว่า30รายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการประชุมกลุ่มนะครับและการหารือรายบริษัทถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สะท้อนถึงความเชื่อใจของนักลงทุนนะครับต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจของไทยอีกครั้งหนึ่งนั่นเองโอกาสนี้ก็ได้มีการเป็นอีกเวทีหนึ่งนะครับสำคัญที่จะสื่อสารกับนักลงทุนชาวต่างชาติให้เห็นถึงศักยภาพและทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจของไทยเราท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังคงมีความผันผวนอยู่นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับทางเซตนะครับหรือว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ยังได้มีการเตรียมในการนำเสนอปัจจัยบวกของตลาดทุนไทยให้กับนักลงทุนต่างชาติเห็นใน3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะครับได้แก่1ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยที่กลับมาเติบโตอย่างเข้มแข็งนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ 3-4 ปีเลยทีเดียว2ครับการเปลี่ยนผ่านนะครับเครื่องยนต์เศรษฐกิจของไทยสู่อุตสาหกรรมใหม่นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวในเรื่องของการเติบโตในระยะยาวที่นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจและประเด็นที่3นะครับกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญนั่นเองนะครับโดยการเดินทางในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอถึงศักยภาพของคนไทยของประเทศไทยตลอดจนความเชื่อมั่นนะครับให้กับนักลงทุนต่างประเทศเห็นถึงโอกาสในการเข้ามาลงทุนแล้วก็เติบโตร่วมกับประเทศไทยในระยะยาวโดยเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระหว่างรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนร่วมกันกับเครื่องเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตต่อไปนั่นเองนะครับข่าวต่อไปนะครับไปติดตามกันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเดือนธันวาคมนี้นะครับทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับโดยมีทางด้านของนางสุดฤทัยเลิศเกษมนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้าและก็เตรียมความพร้อมนะครับในด้านของประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้นั่นเองนะครับการประชุมในครั้งนี้ก็มีการให้ความสำคัญในการมีการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนครับการเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดสดแล้วก็ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนครับการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องครับครบถ้วนและสมพระเกียรตินั่นเองการในที่ประชุมนะครับก็ได้มีการรับทราบถึงหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมโดยในวันอังคารที่15ธันวาคมนะครับเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมนในวันพุธที่16ธันวาคมครับเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่19ธันวาคมวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและในวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณนะวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดวรนาถวัดบวรนิเวศวิหารนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบถึงรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเห็นชอบนะครับการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องนะครับกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแล้วก็ภารกิจในปัจจุบันพร้อมทั้งมีการพิจารณาในเรื่องของกรอบเวลากิจกรรมสำคัญตั้งแต่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปและหารือถึงแนวทางการปรับลดโทนสีในการนำเสนอให้เหมาะสมนะครับและแสดงความไว้อาลัยในช่วงใกล้งานพระราชพิธีนั่นเองนะครับ อีกหนึ่งข่าวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับกับรัฐบาลได้มีการเชิญชวนคนไทยนะครับร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่นะครับแสดงรอบไฟนอลของอเมริกา Got Talent นะครับ2026คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent ในปีนี้นั่นเองนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยว่ารัฐบาลนะครับได้มีการเชิญชวนให้ชาวไทยนะครับร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลนะครับหรือแพรวรัตติการอำลอยนะครับบนเวทีรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับสำหรับอเมริกา Got Talent 2026ซึ่งกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่22กันยายน2569นะครับตามเวลาของสหรัฐอเมริกาตรงกับวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะครับโดยรัฐบาลนะครับก็ชื่นชมและก็เชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่นะครับก็ขอให้เป็นตัวแทนของคนไทยส่งกำลังใจคว้าแชมป์นะครับ AGT หรือ America's Got Talent นะครับ2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยโดยไม่เพียงแต่จะโชว์ความสามารถในด้านของดนตรีเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยในเวทีโลกก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับก็ร่วมแรงร่วมใจนะครับเชียร์กันได้นะครับสำหรับน้องเนเน่นะครับในเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์นั่นเองนะครับอีกข่าวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันย้อนกลับมาที่ภารกิจของทางท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับกับเรื่องของการที่ไปประชุมนะครับ UNGA 81นะครับที่นครนิวยอร์กนะครับสหรัฐอเมริกานะครับโดยวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่จะมีการประชุมนะครับโดยตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กนะครับซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับในภารกิจวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันแรกของทางด้านนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะครับหรือ UNGA 81นั่นเองนะครับในช่วงเช้านี้นะครับทางท่านนายกก็จะเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของ UNGA 81นะครับที่ถงประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาตินะครับตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลแล้วก็ผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศเนี่ยเข้าร่วมนะครับโดยมีทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้นะครับการอภิปรายนะครับทั่วไปก็ถือเป็นเวทีสำคัญนะครับที่ผู้นำและก็ผู้แทนจากประเทศสมาชิกนั้นให้การแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆนะครับต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศนั่นเองนะครับโอกาสนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็จะมีการหารือกับทางด้านของนางรีเบคก้าสกินแปนนะครับผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนถึงมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือในกรอบพหุภาคีในช่วงบ่ายวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็จะมีการหารือกับทางด้านของสถาบันการเงินและกองทุนการเงินที่จัดโดยนะครับ Bank of America แล้วก็พบกับผู้บริหารของ Pacific Investment Management Company นะครับหรือ PIMCO รวมทั้งนะครับหารือกับบริษัท Microsoft นะครับที่อาคาร Bank ofอเมริกาทาวเวอร์ทางด้านนายกก็จะใช้โอกาสนี้นะครับนำเสนอถึงศักยภาพจุดแข็งรวมไปถึงโอกาสของประเทศไทยต่อนักลงทุนและบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศนั่นเองนะครับและในช่วงค่ำของวันนี้นะครับทางท่านนายกก็มีกำหนดในการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองนะครับและงานเลี้ยงอาหารค่ำที่มีทางด้านของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างโดนัลด์ทรัมป์เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและก็ผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมในการประชุม UNGA 81ครั้งนี้นั่นเองนะครับโดยทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะครับว่าการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกของทางท่านนายกนะครับซึ่งท่านก็จะนำเสนอในเรื่องของจุดแข็งการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยนะครับโดยไม่ว่าสถานการณ์โลกจะมีความผันผวนอย่างไรนานาประเทศก็จะสามารถมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยได้นั่นเองนะครับก็เป็นภารกิจของทางท่านนายกในวันนี้ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับครับผมขณะนี้เวลา 9:29 น. อ่ะ 9:30 น. แล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วง หน้ากลับมาติดตามในเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่กันช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟัง3 นาทีกับอัยการแผ่นดินกันครับ

0: ใจสู่มัน
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์การซื้อของออนไลน์ค่ะกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันทำให้คนร้ายเห็นช่องทางการทำเงินและบางคนก็หลอกลวงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการไลฟ์หรือ Facebook ทำให้ผู้อยากซื้อสินค้าหลงเชื่อและไปจ่ายเงินให้กับคนร้ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายและภายหลังเมื่อเราทราบว่าตนเองโดนหลอกเราจะทำอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะข้อหาที่เกี่ยวกับการโกงเงินออนไลน์นั้นมีได้แก่ช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนและการนำเข้าข้อความเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่องทางการเข้าสู่ข้อความอันเป็นเท็จนั้นส่งผลต่อข้อหาและระวางโทษที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นถ้าข้อหาช่อโกงจะมีการจำคุกไม่เกิน3ปีหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในขณะที่การหลอกลวงซึ่งเกิดจากช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้เรียกว่าการช่อโกงประชาชนจะมีระวางโทษที่สูงกว่าคือระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะการหลอกลวงที่เห็นได้ประจำเกิดมักเกิดขึ้นที่แอปพลิเคชัน Facebook เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นการช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนทุกท่านสามารถดูได้ง่ายๆผ่านจากโพสต์ข้อความหลอกลวงว่าสถานะของโพสต์นั้นเป็นรูปโลกหรือรูปคนค่ะถ้าสถานะเป็นรูปโลกแปลว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อความนั้นได้นั่นคือช่อโกงประชาชนนั่นเองคุณผู้ชมจึงจะต้องเก็บหลักฐานการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นไว้นะคะนอกจากหลักฐานนี้แล้วยังต้องรวบรวมแชทบทสนทนาต่างๆรวมถึงสลิปการโอนเงินเพื่อให้ทราบถึงเจ้าของบัญชีที่รับเงินไปจำนวนเงินและวันเวลาการโอนเงินเมื่อรวบรวมทุกอย่างได้แล้วอย่าลืมโทรแจ้งตำรวจซึ่งขณะนี้สามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้วที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมว่าถ้าคนร้ายทักมาให้โอนเงินเพิ่มเติมอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดถ้าโดนหลอกอย่าลืมปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

กระผมกลับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับกับข่าวในพื้นที่ไปเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรนะครับการกับการจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2569เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการและผู้มีความจำเป็นนะครับพิเศษนั่นเองทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2569นะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็คณะครูผู้ปกครองแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้นะครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มทรงมีพระกรุณาธิคุณประธานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความจำเป็นนะครับพิเศษเพื่อให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพนะครับและการศึกษาตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลโดยมีทางด้านของนางสาวคุณาพรบัวผ่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรโดยได้มีการกล่าวรายงานนะครับว่าสำหรับปี2569ในครั้งนี้ทางจังหวัดชุมพรก็ได้มีการรับการจัดสรรทุนการศึกษาจำนวนสิ้นใน105ทุนนะครับมูลทุนละ 5,000 บาทรวมทั้งสิ้นเป็น 525,000 บาทนะครับซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กพิการที่มีฐานะยากจนและมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทางด้านของท่านผู้ว่านะครับก็ได้มีการอัญเชิญพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีนะครับมากล่าวแก่ผู้รับทุนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับโดยแสดงถึงความยินดีพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจนะครับให้ผู้ปกครองมีความอดทนแล้วก็มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานของท่านอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้นั้นได้รับการพัฒนาศักยภาพนะครับความให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็ดำรงชีวิตนะครับอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุขต่อไปนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับของทางจังหวัดชุมพรนะครับกับการจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชุมพรภายใต้แนวคิดสาธารณสุขอัจฉริยะสร้างนวัตกรรมพัฒนาคนครับทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับภายใต้แนวคิดสาธารณสุขอัจฉริยะสร้างนวัตกรรมพัฒนาคนเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนนะครับโดยมีทางด้านของนางสาวเหมือนแพร่บุญล้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรเป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้พร้อมด้วยแพทย์ครับพยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้าร่วมในงานในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับการจัดประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและก็พัฒนาศักยภาพครับของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถนะครับในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้นะครับในการดูแลสุขภาพของประชาชนตลอดจนการยกระดับคุณภาพนะครับของระบบการให้บริการสาธารณสุขของจังหวัดชุมพรให้มีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วนะครับแล้วก็เข้าถึงง่ายเพื่อสร้างความสร้างเสริมนะครับสุขภาพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะครับภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการจัดบูธนิทรรศการแสดงนวัตกรรมทางสุขภาพดิจิทัลนะครับและวิธีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานด้านวิชาการที่ดีเด่นซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็มีความร่วมมือนะครับแล้วก็การสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานสาธารณสุขให้ก้าวทันต่อความท้าทายของอนาคตนั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับของทางจังหวัดชุมพรนะครับโดยพาณิชย์จังหวัดชุมพรพันหนึ่งกำลังร่วมกับทางมทบ44เชื่อมโยงตลาดมังคุดช่วยเกษตรกรเพิ่มช่องทางการจำหน่ายนะครับโดยทางด้านของพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะครับได้มีการร่วมกับทางด้านของมณฑลทหารบกที่44ดำเนินการส่งเสริมและเชื่อมโยงช่องทางการตลาดนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดครับของจังหวัดชุมพร
ภายใต้กิจกรรมการเชื่อมโยงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดของจังหวัดชุมพรนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่44นะครับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้มีการดำเนินการนะครับส่งเสริมการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดของจังหวัดชุมพรในการระบายผลผลิตนะครับแล้วก็การสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่มังคุดคุณภาพของจังหวัดชุมพรโดยทางด้านของมณฑลทหารบกที่44ก็ได้มีการสนับสนุนการสั่งซื้อมังคุดจากกลุ่มเครือข่ายมังคุดคุณภาพของจังหวัดชุมพรจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 2,000 กิโลกรัมเลยด้วยกันเพื่อส่งเสริมนะครับการบริโภคผลผลิตภายในประเทศเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถระบายนะครับตัวผลผลิตเนี้ยได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมาะสมนั่นเองนะครับโดยการดำเนินการดังกล่าวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและก็เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรของจังหวัดชุมพรนะครับมุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคีเครือข่ายของเกษตรกรนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสนะครับในการจำหน่ายผลผลิตของมังคุดคุณภาพและสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับของทางจังหวัดชุมพรนะครับกับการประชุมทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่นั่นเองนะครับโดยทางด้านของนายจิรศักดิ์แสงหอยนะครับท่านปลัดจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานนะครับในการประชุมโต๊ะข่าวเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดชุมพรด้วยนั่นเองนะครับพร้อมกับมีการประสานงานในเรื่องของการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจในอำเภอทุกอำเภอนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก็เป็นเพื่อติดตามและก็เฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่นั่นเองนะครับแล้วผมไปต่อกันที่ข่าวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับโดยการเปิดโครงการรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเตรียมความพร้อมงานพระราชวิธีถวายพระเพลิงนั่นเองนะครับทางด้านของนายสมชายลีลาน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้เป็นประธานนะครับในพิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานและการสร้างวิทยากรแกนนำจิตอาสาทุกอำเภอนะครับตามโครงการรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานโดยมีทางด้านของนางกนกพรเดชเดโชนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชมีทางด้านของนางสาววรรษาลีลาน้อยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับแล้วก็มีทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีจิตอาสาพระราชทานแล้วก็ผู้แทนหน่วยราชการรวมไปถึงผู้เข้าร่วมในโครงการมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยทางด้านของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มีการจัดโครงการรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีการมีส่วนร่วมนะครับในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีโดยมีกิจกรรมสำคัญนะครับได้แก่การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานและการสร้างวิทยากรแกนนำจิตอาสาในทุกอำเภอเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมนะครับมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้อย่างถูกต้องสวยงามและเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดนั่นเองนะครับสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยทั้งสิ้นอยู่ที่345คนด้วยกันนะครับจากประชาชนจิตอาสาอำเภอละ15คนโดยการฝึกอบรมนะครับครอบคลุมทั้งในเรื่องของภาคความรู้แล้วก็การฝึกปฏิบัติจริงนะครับตั้งแต่การให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ความหมายของดอกไม้จันทร์แนวทางและข้อควรปฏิบัตินะครับในการประดิษฐ์นะครับการเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเตรียมกลีบดอกไม้เกสรใบแล้วก็ก้านดอกนะครับการขึ้นรูปแล้วก็ประกอบดอกไม้การตกแต่งแล้วก็การเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็การตรวจสอบรวมไปถึงการควบคุมคุณภาพตลอดจนการบรรจุการจัดเก็บการขนส่งและเทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำเพื่อถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวนั่นเองนะครับในการนี้นะครับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการเลือกนะครับตัวดอกดารารัตน์นะครับ
เป็นรูปแบบสำหรับการฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าร่วมการอบรมนะครับก็จะนำความรู้และทักษะที่ได้รับนะครับไปขยายผลในพื้นที่ร่วมกับการจัดตั้งจุดหรือฐานการเรียนรู้นะครับมีการตรวจสอบแล้วก็การจัดเตรียมดอกไม้จันทร์เพื่อส่งมอบให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับตามขั้นตอนอันเป็นการส่งเสริมนะครับการสัมสร้างนะครับการเครือข่ายจิตอาสาแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกพื้นที่นั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกับทางสำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการแถลงผลสัมมโนประชากรและเคหะ2568ส่วนภูมิภาคภาคใต้ชู Thailand Digital Census for All นะครับใช้ข้อมูลขับเคลื่อนการพัฒนาคนเมืองและเศรษฐกิจของภาคใต้นั่นเองนะครับโดยทางด้านของนายเอกพงศ์ริมเจริญนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเป็นประธานในการเปิดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะปีพ.ศ. 2568ส่วนภูมิภาคภาคใต้ภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All ก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรโดยมีทางด้านของนายธีรพงษ์ช่วยชูท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมด้วยทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมในงานการแถลงในผลในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับการจัดงานดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะปีพุทธศักราช2568และสร้างความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการสถานการณ์ในด้านของประชากรด้านครัวเรือนและก็ที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ครับเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาควิชาการรวมไปถึงภาคประชาสังคมนำข้อมูลส่วนนี้นั้นไปใช้ประกอบในการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรและการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ได้กล่าวนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยก็ถือเป็นการจัดทำสัมมโนประชากรครั้งที่12และสัมมโนเคหะครั้งที่6ของประเทศนะครับการแถลงผลในระดับภูมิภาคก็มีความสำคัญนะครับต่อการถ่ายทอดข้อมูลในด้านของประชากรและที่อยู่อาศัยนะครับให้แก่หน่วยงานแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับให้ได้รับในเรื่องข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ทันต่อเรื่องของบริบทนะครับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตลอดจนการส่งเสริมการนำสถิติข้อมูลต่างๆนั้นไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายในการวางแผนพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการบริการสาธารณะนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับสำหรับภายในงานนะครับของการแถลงผลโครงการนี้เนี่ยนะครับภายใต้หัวข้อ Thailand Digital Census for All โดยทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ได้มีการบรรยายในหัวข้อพิเศษนะครับกับเรื่องของการอ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร2568โดยสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งในเรื่องของการเสวนาในหัวข้อเศรษฐกิจภาคใต้ในบริบทใหม่เมื่อเมืองเปลี่ยนครัวเรือนเปลี่ยนคนทำงานก็ต้องพร้อมและในหัวข้อข้อมูลเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนออกแบบภาคใต้ให้ตอบโจทย์พื้นที่ครัวเรือนและคนได้อย่างไรโดยมีผู้แทนนะครับจากหน่วยงานของภาคการท่องเที่ยวนะครับหอการค้าสภาอุตสาหกรรมธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวมไปถึงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมาเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของมุมมองแล้วก็การต่อยอดการใช้ข้อมูลของสัมมโนประชากรเข้าสู่การกำหนดนโยบายนะครับแล้วก็การพัฒนาภูมิภาคในอนาคตทั้งนี้นะครับงานแถลงผลนะครับดังกล่าวก็จัดขึ้นนะครับใน3ภูมิภาคด้วยกันก็มีการจัดขึ้นนะครับในภาคเหนือในวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาที่เชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรืออีสานนะครับเมื่อวันที่15กันยายนที่ขอนแก่นและล่าสุดนะครับของภาคใต้21กันยายนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับกระผมไปติดตามกันต่อกับข่าวสารในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับกับการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายนปีนี้ทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดสิริท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือนกันยายนนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้นะครับเพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานการติดตามในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลแล้วก็การขับเคลื่อนในภารกิจสำคัญของจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับในที่ประชุมนะครับก็ได้มีการร่วมกันรับทราบถึงผลการประชุมของเดือนที่แล้วนะครับรวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของนโยบายของรัฐบาลนะครับการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตลอดจนภารกิจสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่พร้อมกันนี้ก็ได้มีการติดตามในเรื่องของการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตนะครับการจะทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลตามผังน้ำสถานการณ์เรื่องกล่าวหาร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วก็การดำเนินงานด้านแรงงานรวมไปถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานั่นเองนะครับการประชุมดังกล่าวนะครับก็เป็นการบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนะครับนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของจังหวัดเรานะครับเพื่อเป็นทิศทางเดียวกันสามารถแก้ไขปัญหานะครับและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมอาจจะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับอีกหนึ่งการประชุมนะครับกับการเดินหน้ากลับเคลื่อนความมั่นคงและสงบเรียบร้อยกำชับทุกหน่วยเข้มงวดปราบปรามอาชญากรรมตัดไม้ทำลายป่าและจัดระเบียบสังคมเชิงรุกนะครับโดยทางด้านของนายจุมพศวรรณชัดสิรินะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการมอบหมายให้นายกล้าขออภัยครับนายจักริกฝั่งชนจิตนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามและขับเคลื่อนครับการดำเนินงานด้านความมั่นคงในพื้นที่การประชุมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการบูรณาการความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมไปถึงนะครับการป้องกันและการปราบปรามปัญหาสำคัญในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นคดีความด้านความมั่นคงการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าการจัดระเบียบสังคมการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการลักลอบค้ามนุษย์นะครับตลอดจนการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายในประเทศของเราเพื่อนะครับให้การบริหารจัดการด้านความมั่นคงของจังหวัดนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับโดยการบูรการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการในครั้งนี้ก็จะเป็นการช่วยยกระดับนะครับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมตลอดจนนะครับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความพร้อมในทุกๆด้านสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับการประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลครับโครงการวิจัยและจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลแบบบูรณาการของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับโดยทางด้านของนายจุมพศวรรณชัดสิรินะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชนจิตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการเปิดการประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลโครงการวิจัยการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลแบบบูรณาการในจังหวัดนะครับกรณีศึกษาจังหวัดในพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนล่างและพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามันโดยทางด้านของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.จัดขึ้นนะครับที่โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับทราบถึงนโยบายครับแนวทางแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาในเรื่องของระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในรูปแบบของการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การยกระดับนะครับของระบบการบริการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศต่อไปทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างนายจักริดฝั่งชนจิตก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นจังหวัดชายทะเลนะครับที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่รวมสมบูรณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติอีกทั้งนะครับยังเป็น
ื้นที่ที่มีการเดินเรือและประกอบอาชีพประมงรวมไปถึงกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายนะครับส่งผลให้การเตรียมความพร้อมในด้านของแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพนะครับและปลอดภัยซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในวันนี้ก็จะนำไปทำให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งในเรื่องของโอกาสในการพัฒนาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีความเข้มแข็งครับเชื่อมโยงในเรื่องของการทำงานของทุกหน่วยงานให้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการสามารถนะครับเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอื่นๆของประเทศไทยต่อไปในอนาคตได้อีกด้วยนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับการประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการติดตามในเรื่องของการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัยศิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการมอบหมายให้นายบรรดาสถิรัชวานท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับเป็นประธานนะครับในการประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนั่นเองนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยการประชุมนะครับก็เป็นไปเพื่อติดตามนะครับการดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้องในห้วงที่ผ่านมาแล้วก็เพื่อให้คณะกรรมการส่วนจังหวัดได้รับทราบถึงประกาศแล้วก็แนวทางปฏิบัติของกกร.นะครับที่ออกมาใหม่พร้อมนะครับทบทวนพิจารณาประกาศที่คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการที่เคยประกาศไว้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีการพิจารณาในเรื่องของการทบทวนการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครับขั้นตอนวิธีการและอัตราการเปรียบเทียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้มีการบัญญัติไว้นะครับว่ารัฐพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง

วทสุราษฎร์ธานีและก็สวทเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณนะครับทั้งสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยนะครับสำหรับในวันนี้ผมพัชรพลมาลาแย้มขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจ

0: ไทยในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81จะเริ่มในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของ UNGA 81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยทั้งนี้การเปิดอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกจะใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบคก้ากรีนสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีพรมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาด้วยขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีประกาศเตือนเรือเล็กให้งดเดินเรือส่วนเรือขนาดกลางถึงใหญ่ให้เพิ่มความระมัดระวังไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงอากาศแปรปรวน
5: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีม

0: สวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันอังคารที่12กันยายน2569กับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ยศเจริญยศสายทองนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณ

ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทางสดๆเลยนะคะผ่านทาง Facebook Live ในเพจของสวทชุมพรค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารใหม่ๆที่จะมาอัปเดตคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับน้ำมันแพงนะคะซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ของทางรัฐบาลจากการพยุงราคาหน้าปั๊มนะคะไปสู่การรักษาพื้นที่การคลังไม่ให้มีการวิกฤตซ้อนวิกฤตนะคะและยังเรื่องราวข่าวสารของธนาคารออมสินนะคะ QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะนนผู้ประกอบการฐานรากเข้าถึงสินเชื่อหมุนเวียนใช้ยอดรับชำระจริงประกอบการพิจารณาไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะและเปลี่ยนส่งท้ายนะคะสำหรับนางสุปจีนะคะหาเรือเศรษฐกิจอาเซียนรับมือความท้าทายชูความมั่นคงทางอาหารและการเดินหน้าเจรจา DEFA โดยการหาเรือ14คู่เจรจาเสนอทางผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกมาเตือนนะคะในฝนที่จะตกหนักหลายพื้นที่และทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ตะวันออกฝน 80% นะคะให้เฝ้าระวังน้ำท่วมก่อนฝนเพิ่ม 23-27 กันยายนนี้ค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้พยากรณ์อากาศค่ะซึ่งระบุไว้ว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเลยนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะซึ่งก็ขอให้ทางประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในการเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะโดยสภาพอากาศดังกล่าวค่ะเป็นผลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะซึ่งจะส่งผลให้หลายพื้นที่เลยนะคะที่มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งนะคะโดยสำหรับปริมาณฝนในแต่ละภาคนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70%ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะส่วนทางภาคใต้บ้านเรานะคะฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนหนักมากนะคะบริเวณระนองพังงาตรังแล้วก็สตูลขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ 80% ของพื้นที่เลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะกรมอุตุนิยมวิทยายังขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้นะคะซึ่งหลายพื้นที่ก็จะมีแนวโน้มที่จะเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะโดยเริ่มจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะก่อนที่พื้นที่อื่นก็จะได้รับผลกระทบในระยะต่อมานะคะซึ่งประชาชนก็ควรที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางนะคะรวมไปถึงเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่เสี่ยงภ

0: ไปทางธรรมชาติด้วยนะคะซึ่งทางนี้ก็ขอให้ประชาชนทุกคนนะคะติดตามประกาศแล้วก็ข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศแล้วก็ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ออกมาเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะที่จะมีฝนถึง 80% เลยค่ะแล้วก็การเฝ้าระวังน้ำท่วมก่อนฝนจะเพิ่มในวันที่ 23-27 กันยายนนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารเรื่องราวของน้ำมันแพงนะคะกับโจทย์ใหญ่ของทางรัฐบาลจากการพยุงราคาหน้าปั๊มไปสู่การรักษาพื้นที่การคลังไม่ให้วิกฤตซ้อนวิกฤตอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงลักษณะของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันระบบราชการต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเข้ามาตรวจสอบการทำงานของทางราชการรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับภาครัฐยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้ามุ่งเน้นแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียวมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงมีการเตรียมการล่วงหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลานำเทคโนโลยีหรือระบบงานสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปัจจัยความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการผสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในสังคมมีการทำงานร่วมกันร่วมมือการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันการสร้างนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะพร้อมเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลนำเทคโนโลยีเช่นอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนรวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์มาใช้งานให้บริการมีความสะดวกปลอดภัยและประหยัดตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้รวดเร็วทุกเวลาทุกสถานที่ระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

0: ีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งและในวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวที่มักจะเป็นปัญหาในฤดูกาลที่มีความกดอากาศสูงนะครับทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศปิดส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่นนั่นเองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เราก็จะมาดูกันว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างไปรับชมกันครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการให้คุมเข้มตรวจวัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถณสำนักงานขนส่งมีการเข้มงวดตรวจวัดควันดำรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ VICC เพื่อควบคุมการตรวจสภาพรถของตรอ.ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์มีการเข้มงวดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงบนถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศหากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำจากท่อไอเสียเกินร้อยละ45มีโทษเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาทและสั่งพ่นห้ามใช้รถทันทีโดยเจ้าของรถจะต้องนำรถไปแก้ไขและผ่านการตรวจสภาพจึงจะนำไปใช้งานได้อีกครั้งนะครับนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบการขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้าเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ในช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารเรื่องราวของน้ำมันแพงนะคะกับโจทย์ใหญ่ของทางภาครัฐค่ะจากการพยุงราคาหน้าปั๊มไปสู่การรักษาพื้นที่การคลังไม่ให้วิกฤตซ้อนวิกฤตนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะได้พิจารณาถึงแนวทางในการดูแลผลกระทบจากราคาพลังงานที่มีการเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยให้ความสำคัญทางเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็การรักษาพื้นที่การคลังนะคะเนื่องจากมาตรการช่วยเหลือในด้านราคาน้ำมันแต่ละรูปแบบก็มีทั้งต้นทุนแล้วก็ส่งผลต่อฐานะการเงินของประเทศแตกต่างกันไปนะคะโดยปัจจุบันค่ะมีเครื่องมือหลักในการดูแลราคาพลังงานใน3แนวทางนะคะก็คือการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นในให้การนำส่วนเกินจากค่าการกลั่นนะคะมาช่วยในการบรรเทาราคาการขายปลีกแล้วก็การลดภาษีในภาษีสรรพสามิตของน้ำมันนะคะโดยการลดภาษีก็จะช่วยลดราคาขายปลีกได้โดยตรงเลยแต่ก็จะส่งผลให้รายได้ของทางภาครัฐลดลงตามไปด้วยนะคะจึงจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องนี้อย่างรอบคอบค่ะโดยราคาพลังงานค่ะก็ยังจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในวงกว้างด้วยนะคะทั้งต้นทุนการเดินทางการขนส่งการผลิตแล้วก็ราคาสินค้าและบริการนะคะขณะที่ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้ระบุนะคะว่าต้นทุนพลังงานแล้วก็ค่าครองชีพที่มีการเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ในการกดดันของการบริโภคแล้วก็กำลังซื้อของประชาชนค่ะซึ่งสำหรับแนวทางที่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณานะคะก็คือการใช้มาตรการภาษีแบบเจาะจงกับน้ำมัน E20 แล้วก็ B20 นะคะซึ่งก็มีการเชื่อมโยงกับทางวัตถุดิบทางการเกษตรของไทยด้วยโดย E20 ก็คือจะใช้เอทานอลที่มีอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบสำคัญส่วน B20 นะคะก็เชื่อมโยงกับทางไบโอดีเซลที่จะใช้น้ำมันปาล์มนะคะซึ่งก็สนับสนุนก็อาจจะทำให้ด้านต้นทุนทางด้านของพลังงานแล้วก็การสร้างความต้องการของวัตถุดิบภายในประเทศเพิ่มขึ้นมากด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามผู้ฟังคะการดำเนินการตามมาตรการนี้นะคะก็ต้องคำนึงถึงพื้นที่ทางการคลังที่ตอนนี้ก็มีจำกัดด้วยนะคะโดยในช่วงปลายปีงบประมาณนะคะปัจจุบันเหลือประมาณอยู่ที่ 10,000 กว่าล้านบาทนะคะการใช้มาตรการที่ทำให้รัฐได้สูญเสียรายได้อย่างต่อเนื่องก็จะลดความสามารถในการรับมือวิกฤตด้านอื่นในอีกอนาคตวันข้างหน้านะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังหาการดูแลราคาน้ำมันก็ต้องสร้างสมดุลระหว่างการช่วยลดภาระประชาชนในระยะสั้นแล้วก็การรักษาเสถียรภาพด้านการคลังได้ในระยะยาวนะคะเพื่อให้ประเทศก็ยังคงมีเครื่องมือที่จะเพียงพอต่อการรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้วิกฤตพลังงานลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตทางการคลังในอนาคตนั่นเองค่ะ ซึ่งทางรัฐบาลก็พิจารณานะคะถึงมาตรการในการดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางการคลังนะคะเนื่องจากมาตรการลดหรือว่าการพยุงราคาน้ำมันในแต่ละรูปแบบค่ะก็ล้วนที่จะมีต้นทุนแล้วก็ส่งผลต่อฐานะทางการเงินของภาครัฐที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ในช่วงที่พื้นที่ทางการคลังตอนนี้ก็มีจำกัดนะคะการเลือกใช้เครื่องมือแต่ละประเภทก็ควรที่จะคำนึงถึงทั้งผลกระทบต่อประชาชนนะคะทั้งทางเศรษฐกิจทั้งความสามารถของภาครัฐในการรับมือกับวิกฤตในอนาคตนั่นเองค่ะโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีเครื่องมือหลักนะคะในการดูแลราคาพลังงานอยู่3แนวทางด้วยกันค่ะผู้ฟังคะก็คือการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นให้นำส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาช่วยในการบรรเทาราคาขายปลีกและสุดท้ายคือการลดภาษีสรรพสามิตของน้ำมันนะคะซึ่งแต่ละเครื่องมือก็มีลักษณะแล้วก็มีผู้รับภาระที่แตกต่างกันไปค่ะการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกลไกสำหรับดูดซับความผันผวนของราคาน้ำมันขณะที่ขอความร่วมมือจากโรงกลั่นก็เป็นการบริหารต้นทุนบางส่วนในโครงสร้างของราคาน้ำมันนะคะส่วนการลดภาษีสรรพสามิตก็สามารถส่งผลต่อราคาขายปลีกได้โดยตรงเลยแต่ก็คือหมายถึงว่ารัฐบาลก็จะต้องสูญเสียรายได้จากภาษีตามไปด้วยนะคะโดยนายเอกนิติค่ะได้ระบุนะคะว่าการลดภาษีจึงจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะเนื่องจากถึงแม้ว่าจะช่วยลดภาระของประชาชนได้ในระยะสั้นนี้นะคะแต่ว่ารายได้ของรัฐบาลก็จะลดลงในทันทีด้วยขณะที่ภาระรายจ่ายด้านอื่นของประเทศก็ยังคงมีอยู่นะคะการเลือกใช้มาตรการก็ต้องพิจารณาตามความคุ้มค่าแล้วก็ผลกระทบต่อฐานะการคลังในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งราคาพลังงานค่ะก็มีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะตั้งแต่เรื่องของการเดินทางการขนส่งสินค้าต้นทุนการผลิตการบริการไปจนถึงราคาสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันด้วยนะคะซึ่งเมื่อราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นค่ะต้นทุนหลายภาคส่วนก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อกำลังซื้อของประชาชนตามไปด้วยนั่นเองโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ออกมาระบุนะคะว่าผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นนะคะก็ส่งผลต่อการบริโภคของภาคเอกชนด้วยค่ะโดยเฉพาะผ่านการครองค่าครองชีพนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันค่ะเศรษฐกิจในบางภูมิภาคก็ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นแล้วก็กำลังซื้อที่เปราะบางตามไปด้วยนะคะซึ่งดังนั้นการดูแลราคาพลังงานก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่ทำให้ประชาชนเนี่ยจ่ายค่าน้ำมันที่ถูกลงนะคะแต่ยังเกี่ยวข้องกับการลดแรงกดดันด้านต้นทุนของภาคธุรกิจรวมไปถึงการรักษากำลังซื้อของประชาชนไม่ให้ถูกกระทบมากเกินไปด้วยค่ะผู้ฟังคะซึ่งหนึ่งในแนวทางสำคัญเลยที่มีการพิจารณาก็คือการใช้มาตรการภาษีแบบเจาะจงกับน้ำมัน E20 แล้วก็ B20 นะคะซึ่งก็มีเหตุผลสำคัญเลยจากการเชื่อมโยงของน้ำมันเชื้อเพลิงทั้ง2ประเทศกับวัตถุดิบภาคการเกษตรของไทยนะคะโดย E20 เนี่ยนะคะก็มีเอทานอลเป็นส่วนผสมซึ่งก็มีวัตถุดิบสำคัญจากอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังนะคะขณะที่ B20 ค่ะก็มีความเชื่อมโยงกับทางไบโอดีเซลที่ใช้น้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบนะคะสนับสนุนเชื้อเพลิงของทั้ง2ประเทศค่ะก็จะช่วยที่ส่งผลต่อห่วงโซ่เศรษฐกิจของผู้บริโภคผู้จำหน่ายน้ำมันนะคะแล้วก็ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไปจนถึงเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบเลยค่ะซึ่งแนวคิดดังกล่าวนะคะก็เป็นการพยายามออกแบบมาตรการให้เกิดประโยชน์มากกว่าการลดราคาน้ำมันเพียงแค่อย่างเดียวนะคะโดยหากมาตรการนี้นะคะสามารถช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานขณะเดียวกันก็ยังสร้างความต้องการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศด้วยนะคะซึ่งอาจจะส่งผลต่อประโยชน์ไปยังภาคการเกษตรแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศได้นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังค่ะผลของมาตรการก็ยังจำเป็นจะต้องพิจารณาในรายละเอียดด้านของภาษีด้วยนะคะและรวมไปถึงราคาพลังงานโครงสร้างต้นทุนและการส่งผ่านประโยชน์ไปยังผู้บริโภคแล้วก็กลุ่มผู้ผลิตในแต่ละกลุ่มด้วยนะคะเพื่อให้การดำเนินนโยบายเป็นไปอย่างเหมาะสม ค่ะและอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญเลยนะคะก็คือพื้นที่ทางการคลังนะคะซึ่งก็หมายถึงความสามารถของทางรัฐบาลในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการรับมือกับสถานการณ์และการดำเนินมาตรการต่างๆนะคะโดยทางด้านของนายเอกนิติค่ะได้ระบุว่าพื้นที่ทางการคลังที่เหลืออยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณนะคะปัจจุบันอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าล้านบาทนะคะซึ่งตัวเลขดังกล่าวก็ทำให้การออกมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานต้องมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าหากรัฐบาลเนี่ยใช้มาตรการที่ทำให้รายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องพื้นที่ทางการคลังที่มีอยู่ก็จะมีการลดลงตามไปด้วยนะคะขณะที่ประเทศก็ยังคงจำเป็นจะต้องมีงบประมาณสำหรับภารกิจด้านอื่นรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือว่าวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะซึ่งการรักษาพื้นที่ทางการคลังค่ะมีความสำคัญไม่แพ้กับการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะเพราะว่าหากเกิดวิกฤตด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มอีกนะคะรัฐบาลก็ต้องจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือแล้วก็ทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการเข้าไปดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งการพยุงราคาน้ำมันก็จะสร้างสมดุลระหว่างการลดภาระค่าครองชีพปัจจุบันกับการรักษาความสามารถของรัฐบาลในการรับมือกับปัญหาในอนาคตนะคะเพื่อไม่ให้ปัญหาด้านพลังงานพัฒนาไปสู่ปัญหาการคลังแล้วก็จะเกิดเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตนั่นเองค่ะซึ่งประเด็นด้านวินัยการคลังนะคะก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของทางนักลงทุนแล้วก็สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้วยนะคะโดยได้มีการปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยนะคะมีจากเนกาทีฟนะคะตอนนี้ก็เป็นสเตเบิลแล้วและยังคงอันดับเครดิตไว้ที่ BBB+ นะคะเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะขณะที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะค่ะได้ระบุภายหลังการปรับมุมมองดังกล่าวนะคะว่าต่างมีมุมมองต่อไทยที่อยู่ในระดับ stable เหมือนกันนะคะซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวค่ะก็สะท้อนเหตุในความสำคัญของการรักษาความน่าเชื่อถือด้านเศรษฐกิจและการคลังของประเทศเอาไว้นะคะขณะเดียวกันก็การดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนก็ยังคงจำเป็นในช่วงที่ค่าครองชีพได้รับแรงกดดันจากต้นทุนทางพลังงานนะคะโดยการดำเนินนโยบายต้องหาจุดสมดุลระหว่างการช่วยเหลือประชาชนกับการรักษาความสามารถในการบริหารการคลังเอาไว้นะคะเพื่อให้มาตรการระยะสั้นไม่เป็นเพียงไม่กลายเป็นภาระในระยะยาวนะคะแล้วก็ประเทศก็ยังคงมีขีดความสามารถเพียงพอในการรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจได้ในอนาคตด้วยนะคะโดยข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะคะได้ระบุว่าราคาขายปลีกในเขตของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะราคาน้ำมันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ34บาท9สตางค์ต่อลิตรนะคะสำหรับ E20 แล้วก็34บาท84สตางค์ต่อลิตรสำหรับ B20 นะคะขณะที่ดีเซล B7 นะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ39บาท84สตางค์ต่อลิตรนั่นเองค่ะโดยข้อมูลดังกล่าวนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของบริบทที่ทางรัฐบาลนำมาประกอบการพิจารณานะคะว่าหากมีการใช้มาตรการด้านภาษีเพื่อการสนับสนุนเชื้อเพลิงในบางชนิดนะคะจะสามารถช่วยลดภาระประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะส่งผ่านไปทางภาคการผลิตแล้วก็ภาคการเกษตรได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเมื่อมีการเทียบกับรายได้ของภาษีที่รัฐบาลต้องสูญเสียเองค่ะโดยการออกแบบมาตรการนะคะจำเป็นจะต้องพิจารณาทั้งเรื่องของราคาหน้าปั๊มนะคะรวมไปถึงต้นทุนพลังงานของภาคธุรกิจผลกระทบต่อผู้บริโภคและการเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรตลอดไปจนผลกระทบจากรายได้ของรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งสถานการณ์ราคาน้ำมันในปัจจุบันค่ะรัฐบาลก็ต้องพิจารณาถึงมาตรการช่วยเหลือในหลายมิติเลยนะคะทั้งด้านของการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการบริหารต้นทุนในโครงสร้างราคาน้ำมันและรวมไปถึงการพิจารณามาตรการด้านภาษีนะคะโดยแต่ละแนวทางก็มีข้อดีข้อจำกัดแล้วก็ต้นทุนที่แตกต่างกันไปค่ะผู้ฟังคะโดยสำหรับแนวทางของ E20 แล้วก็ B20 นะคะการพิจารณาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องของราคาน้ำมันนะคะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศด้วยขณะที่การรักษาพื้นที่ทางการคลังก็เป็นเงื่อนไขสำคัญนะคะที่ทำให้การออกมาตรการต้องดำเนินคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวนั่นเองค่ะซึ่งโจทย์สำคัญของรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ราคาน้ำมันที่ลดลงนะคะแต่ว่า เป็นการออกแบบมาตรการที่สามารถช่วยลดภาระของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจได้อย่างเหมาะสมเลยควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็ฐานะการคลังของประเทศเอาไว้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเรื่องราวของน้ำมันที่มีการขึ้นราคานะคะกับโจทย์ใหญ่ของทางภาครัฐจากการพยุงราคาหน้าปั๊มไปสู่การรักษาพื้นที่ทางการคลังนะคะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารของธนาคารออมสินนะคะ QR มหาเฮง X กับนกกระซิบนะคะนนผู้ประกอบการฐานรากเข้าถึงสินเชื่อหมุนเวียนใช้ยอดรับชำระจริงประกอบการพิจารณาไม่ต้องมีหลักค้ำประกันอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
3: เป็นเวลากว่า20ปีที่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีเป็นต้นแบบของอาคารอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทยซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสร้างขึ้นเพื่อร่วมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครองสิริราชสมบัติครบ50ปีอาคารแห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยและอยู่บนฐานของการใช้พลังงานต่ำสุดด้วยวางแนวคิดการออกแบบอาคารไว้2ส่วนคือออกแบบอาคารเป็นรูปทรงพีระมิดให้รองรับอากาศที่พัดผ่านผิวอาคารเพื่อระบายความร้อนที่สะสมบนผิวผนังออกไปมุมอันลาดเอียงของตัวอาคารยังสามารถนำแสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาในอาคารได้เพียงพอออกแบบยอดอาคารรูปทรงโดมให้มีช่องแสงและช่องระบายอากาศส่วนบนสุดแนวคิดการออกแบบทั้ง2ส่วนนี้ช่วยลดการใช้หลอดไฟฟ้าช่วยประหยัดพลังงานภายในตัวอาคารที่นี่เป็นอาคารสำหรับจัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรของโรงงานและที่เกี่ยวข้องกับอาคารในกลุ่มธุรกิจ SME ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มที่มีการใช้พลังงานสูงด้วยแบ่งส่วนการเรียนรู้ออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือภาคบ้านที่อยู่อาศัยภาคอาคารธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมทุกส่วนจะแสดงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยมลพิษกลับสู่สิ่งแวดล้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนตลอดเวลา20ปีของการเปิดใช้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆรวมแล้วมากกว่า 180,000 คนและมีผู้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานมากกว่า 124,000 คนสร้างบุคลากรคุณภาพด้านพลังงานนำไปปรับใช้ในสถานประกอบการให้ใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
4: เมื่อคุณดื่ม
5: ไปก่อนด้วย
4: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
5: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
6: อีกไกลวะ
5: เฮ้ย

0: หรือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอ่ะ
1: รถมาแล้วรถมาแล้ว
2: ยังจะดื่มอีกเหรอ

0: ำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: วัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเด้วัดเด
1: ้วัดก็วัดนี่
0: สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส.
4: พี่น้องต้องรู
5: ้กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของเรากันต่อค่ะทางด้านของธนาคารออมสินนะคะQR มหาเฮง X นกกระซิบค่ะนนผู้ประกอบการฐานรากเข้าถึงสินเชื่อหมุนเวียนโดยใช้ยอดรับชำระจริงประกอบการพิจารณานะคะไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยการเปิดลงทะเบียน24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางธนาคารออมสินนะคะได้เดินหน้าในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบการฐานรากนะคะผ่านโครงการ QR มหาเฮง X นกกระซิบภายใต้นโยบายไทยช่วยไทย Plus นะคะโดยมีการนำข้อมูลการรับชำระเงินจากการใช้ QR Code ในการประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าร้านค้ารายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบการออนไลน์ที่อาจจะไม่มีสลิปเงินเดือนเอกสารแสดงรายได้หรือว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะโดยโครงการค่ะก็จะนำระบบ QR มหาเฮงแล้วก็เทคโนโลยี AI นกกระซิบนะคะมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับการรับชำระเงินจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินในการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของธนาคารนะคะซึ่งก็จะทำให้ยอดขายจากการที่ทำธุรกรรมสามารถใช้ในการเป็นข้อมูลทางเลือกในการประเมินรายได้แล้วก็ศักยภาพของกิจการนะคะช่วยในการลดข้อจำกัดด้านเอกสารเพิ่มความคล่องตัวแล้วก็สนับสนุนการพิจารณาสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะโดยสินเชื่อดังกล่าวค่ะเน้นเรื่องราวของเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นนะคะสำหรับการนำไปใช้ในซื้อวัตถุดิบเติมสต็อกสินค้าแล้วก็จ้างแรงงานหรือว่าการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจนะคะโดยมีอัตราดอกเบี้ยประมาณอยู่ที่ 0.7 ถึง 0.75% ต่อเดือนนะคะส่วนลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินค่ะมีวงเงินสูงสุด 500,000 บาทส่วนลูกค้าใหม่เริ่มต้นประมาณ 50,000 บาทนะคะซึ่งทางนี้ค่ะก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนดนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันหรือว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยนะคะโดยผู้สมัครเบื้องต้นค่ะก็ต้องเปิดกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะแล้วก็มียอดขายไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือนเป็นลูกค้าธนาคารออมสินแล้วก็เปิดใช้บริการ QR มหาเฮงเพื่อการรับชำระเงินอย่างต่อเนื่องนะคะโดยการเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนจนถึง31ตุลาคมนะคะผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสินโดยหากข้อมูลหรือว่าเอกสารครบถ้วนก็สามารถทราบผลการพิจารณาได้ไม่กี่วันเลยนะคะซึ่งทางผู้ประกอบการที่ไม่สะดวกใช้เทคโนโลยีก็สามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาเลยนะคะโดยธนาคารออมสินค่ะได้เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบการฐานรากให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกแล้วก็เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจมากขึ้นนะคะผ่านโครงการออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบภายใต้นโยบายไทยช่วยไทย Plus นะคะโดยการนำข้อมูลการรับชำระเงินจากการใช้ QR Code นะคะมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของทางพ่อค้าแม่ค้าร้านค้ารายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบการออนไลน์นะคะที่อาจจะไม่มีเอกสารในการแสดงรายได้ไม่มีสลิปเงินเดือนแล้วก็ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะโดยโครงการดังกล่าวเลยค่ะก็มุ่งที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะในการเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาสินเชื่อโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับการชำระเงินจริงจากระบบ QR มหาเฮงแล้วก็แอปพลิเคชันถุงเงินผ่าน AI นกกระซิบนะคะในการเข้าสู่ระบบของธนาคารออมสินข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจริงก็จะสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลทางเลือกในการประเมินศักยภาพแล้วก็ความสามารถในการประกอบธุรกิจของผู้สมัครสิทธิ์เชื่อนะคะช่วยให้กระบวนการพิจารณามีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะผู้ประกอบการ ฐานรากก็ถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญของธนาคารออมสินเลยนะคะโดยมีจำนวนมากกว่า2ล้านรายด้วยกันค่ะการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สอดคล้องกับรูปแบบของการค้าขายในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางเลยนะคะในการช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและยังสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสมด้วยโดยหัวใจสำคัญเลยนะคะของQR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะก็คือการนำข้อมูลจากการชำระเงินที่เกิดขึ้นจริงมาใช้ในการประกอบการพิจารณาสินเชื่อแทนการพึ่งพาเอกสารทางการเงินเพียงแค่รูปแบบเดียวนะคะโดยเมื่อร้านค้าใช้ QR มหาเฮงนะคะเพื่อการชำระค่าสินค้าและบริการยอดการทำธุรกรรมที่เกิดนะคะก็จะผ่านระบบก็สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการประเมินรายได้แล้วก็กิจกรรมทางธุรกิจในอนาคตได้นั่นเองค่ะโดยการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้นะคะก็ช่วยลดข้อจำกัดที่ทางผู้ประกอบการรายย่อยจะต้องเผชิญนะคะอย่างเช่นการที่เราไม่มีสลิปเงินเดือนการที่ไม่มีหลักฐานรายได้ในรูปแบบของสถาบันการเงินในการใช้พิจารณาโดยทั่วไปหรือว่าการไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะก็ยังช่วยให้ทางธนาคารสามารถประเมินข้อมูลพฤติกรรมในการชำระเงินจริงของร้านค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยสำหรับ AI นกกระซิบนะคะก็ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งเลยของกระบวนการนำข้อมูลการรับชำระเงินจากระบบถุงเงินในการเข้าสู่การพิจารณาของธนาคารนะคะโดยข้อมูลดังกล่าวก็สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลทางเลือกเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยลดขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสารบางส่วนเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็ทำให้การพิจารณาสินเชื่อสอดคล้องกับรูปแบบของการทำธุรกิจของผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งแนวทางนี้ค่ะเป็นการปรับกระบวนการทางการเงินนะคะให้เข้ากับลักษณะของผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งรายได้อาจจะเกิดขึ้นทุกวันแล้วก็มีความผันผวนตามจำนวนลูกค้าตามฤดูกาลแล้วก็กิจกรรมทางการค้านะคะโดยจะนำข้อมูลการทำธุรกรรมจริงนะคะในการประกอบการพิจารณาเพื่อการช่วยให้เห็นภาพในการดำเนินธุรกิจที่มีการชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดย QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะก็ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการนะคะโดยเน้นให้ทางผู้กู้นะคะได้สามารถนำเงินไปใช้ในกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยอย่างเช่นการซื้อวัตถุดิบการเติมสินค้าในสต็อกการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจ้างแรงงานหรือว่าการเตรียมสินค้าเพื่อการจำหน่ายในช่วงที่มีงานหรือว่ากิจกรรมทางการค้านะคะโดยลักษณะของสินเชื่อค่ะที่เน้นเงินทุนหมุนเวียนในระยะสั้นก็ทำให้ทางผู้ประกอบการสามารถวางแผนการใช้เงินให้สอดคล้องกับรอบการขายของตนเองได้นะคะโดยแนวคิดสำคัญเลยก็คือการกู้เท่าที่ใช้แล้วก็คืนเมื่อมีรายได้นั่นเองค่ะซึ่งก็จะช่วยให้ทางผู้ประกอบการสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะสำหรับอัตราดอกเบี้ยของโครงการนะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.7 ถึง 0.75 ต่อเดือนนะคะขณะที่วงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินสามารถขอได้สูงสุดถึง 500,000 บาทเลยนะคะส่วนลูกค้าใหม่มีวงเงินเริ่มต้นประมาณ 50,000 บาทค่ะทั้งนี้นะคะวงเงินสินเชื่อแล้วก็เงื่อนไขการอนุมัติก็จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของธนาคารประเภทธุรกิจแล้วก็ข้อมูลการดำเนินการของผู้สมัครในแต่ละรายนะคะซึ่งจุดสำคัญอีกประการหนึ่งเลยค่ะผู้ฟังขาสินเชื่อดังกล่าวนะคะไม่กำหนดให้ทางผู้ประกอบการต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันในลักษณะที่เดียวกับสินเชื่อบางประเภทนะคะก็จะช่วยในการลดอุปสรรคสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจแต่ก็จะมีข้อจำกัดด้านหลักทรัพย์หรือว่าเอกสารทางการเงินนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังขาผู้ประกอบการที่สนใจเนี่ยก็ควรที่จะพิจารณาถึงความสามารถในการชำระคืนด้วยนะคะแล้วก็ภาระหนี้ของตนเองก่อนขอสินเชื่อด้วยโดยใช้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องและการสร้างประโยชน์ต่อกิจการตามความจำเป็นนะคะและนอกจากจะช่วยการเสริมสภาพคล่องกับกิจการแล้วนะคะโครงการนี้ก็ยังมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ทางผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าสู่ระบบทางการเงินที่มีระบบมากยิ่งขึ้นนะคะการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลและการบริหารสินเชื่ออย่างมีวินัยค่ะก็สามารถช่วยให้ทางผู้ประกอบการได้มีข้อมูลทางการเงินที่เป็นระบบมากขึ้นนะคะซึ่งสำหรับผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินทุนระยะสั้นนะคะการกู้จำนวนที่เหมาะสมกับการต้องการหรือว่าการชำระคืนตามกำหนดก็จะช่วยสร้างประวัติ การทำสินเชื่อที่ดีนะคะซึ่งในระยะต่อไปก็อาจจะเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาความสัมพันธ์ทางการเงินกับสถาบันการเงินต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบด้วยค่ะผู้ฟังขาซึ่งก็มักจะเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้โดยจะเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะและจะช่วยให้มีทางเลือกในการบริหารเงินทุนและสภาพคล่องที่อยู่ภายใต้ระบบแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนั่นเองค่ะโดยทางธนาคารนะคะมุ่งเน้นแนวคิดการใช้สินเชื่ออย่างเหมาะสมค่ะซึ่งผู้ประกอบการก็สามารถกู้ในช่วงที่มีความจำเป็นแล้วก็ใช้เงินเพื่อสร้างรายได้นะคะและสุดท้ายก็คือชำระคืนเมื่อมีรายรับเข้ามานั่นเองค่ะโดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้เป็นสำคัญนะคะเพื่อให้สินเชื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมธุรกิจมากกว่าเป็นการเพิ่มภาระทางการเงินนั่นเองค่ะซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนะคะผู้ฟังคะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการก็มีหลักเกณฑ์สำคัญในเบื้องต้นดังนี้ผู้ฟังคะอย่างแรกเลยก็คือการเป็นผู้ประกอบการที่เปิดดำเนินการกิจการมาไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะและมียอดขายเริ่มต้นไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือนและสุดท้ายก็คือเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินและรวมไปถึงการเปิดใช้บริการ QR มหาเฮงด้วยนะคะสำหรับการรับชำระเงินแล้วก็มีการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะซึ่งทางนี้นะคะการอนุมัติสินเชื่อก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนดนะคะโดยจะพิจารณาจากข้อมูลแล้วก็คุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละรายผู้สนใจก็ควรที่จะตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็เตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนสมัครนะคะโดยสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ถนัดจากการใช้งานของระบบดิจิทัลนะคะก็สามารถติดต่อขอคำแนะนำรวมไปถึงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ธนาคารออมสินในทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการแนะนำและขั้นตอนแล้วก็การสมัครนะคะในการใช้บริการที่เกี่ยวข้องโดยจะเปิดลงทะเบียนนะคะ24กันยายนจนถึง31ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะซึ่งทางผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ก็สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ของทางธนาคารออมสินนะคะและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดเลยซึ่งหลังจากที่มีการยื่นข้อมูลแล้วก็เอกสารครบถ้วนแล้วนะคะธนาคารก็จะดำเนินการตรวจสอบแล้วก็พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงการเลยค่ะโดยผู้สมัครนะคะก็สามารถทราบผลการพิจารณาได้ภายในระยะเวลาไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะระยะเวลาที่แท้จริงก็ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของข้อมูลเอกสารรวมไปถึงขั้นตอนของการตรวจสอบจากทางธนาคารนั่นเองค่ะซึ่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาใช้ในโครงการนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อให้กระบวนการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยมีความสะดวกแล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันก็ยังช่วยให้ทางธนาคารสามารถใช้ข้อมูลในการทำธุรกรรมจริงในการเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความต้องการแล้วก็ศักยภาพของทางธุรกิจนะคะโดยการดำเนินโครงการ QR มหาเฮง X นกกระซิบก็เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการใช้บริการทางการเงินนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกอบการฐานรากที่มีรูปแบบการค้าขายแตกต่างกับธุรกิจขนาดใหญ่นะคะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยจำนวนมากก็มีรายรับจากการขายสินค้าเป็นรายวันนะคะขณะที่บางรายประกอบธุรกิจออนไลน์หรือว่าค้าขายตามตลาดงานกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งรายได้ก็อาจจะไม่ได้รูปแบบของเงินเดือนประจำการใช้ข้อมูลจากการรับชำระเงินจริงก็สามารถช่วยในการเติมเต็มข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสินเชื่อแล้วก็ทำให้ทางกระบวนการทางการเงินสอดคล้องกับลักษณะของการประกอบธุรกิจมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองนะคะก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูลการซื้อขายด้วยนะคะรวมไปถึงการชำระเงินจริงและการบริหารบัญชีอย่างเป็นระบบนะคะเพราะว่าข้อมูลทางการเงินที่มีความต่อเนื่องก็จะสามารถช่วยให้เห็นภาพของการดำเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็เป็นผลประโยชน์ด้วยต่อการวางแผนทางการเงินในอนาคตนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะไม่ได้มุ่งเพียงแค่การเพิ่มช่องทางสินเชื่อเท่านั้นค่ะผู้ฟังคะแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ทางผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าสู่การระบบทางการเงินดิจิทัลมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและยังสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อการบริหารกิจการได้อย่างเหมาะสมด้วยนั่นเองค่ะซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจก็สามารถเตรียมความพร้อม รวจสอบคุณสมบัตินะคะแล้วก็ศึกษารายละเอียดของโครงการก่อนที่จะลงทะเบียนนะคะโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่24กันยายนจนถึง31ตุลาคมนี้นะคะผ่านทางช่องทางธนาคารออมสินที่กำหนดนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะคะซึ่ง QR มหาเฮง X นกกระซิบเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญเลยค่ะที่จะมีการนำข้อมูลจากการค้าขายจริงแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการมาประยุกต์ใช้กับบริการทางการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสให้ทางผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าถึงกองทุนหมุนเวียนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับส่งเสริมการบริหารเงินอย่างมีวินัยแล้วก็การสนับสนุนให้ทางผู้ประกอบการได้สามารถเดินหน้าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในระบบทางการเงินที่เป็นทางการอีกค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะคะจากธนาคารออมสินนะคะ QR มหาเฮก X นกกระซิบหนุนผู้ประกอบการฐานรากเข้าถึงสินเชื่อหมุนเวียนโดยใช้ยอดรับชำระเงินจริงประกอบการพิจารณาโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะโดยจะเปิดลงทะเบียนแล้วนะคะวันที่24กันยายนจนถึง31ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังขาดิฉันมาชนกขาวทองนะคะพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่ยศเจริญยศสายทองและทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมประกาศงดเที่ยวน้ำตกเขาใหญ่โดยเด็ดขาดช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: แปะเจี๊ย
6: ป้ายโต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สิน

0: ฝน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวขอให้ประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้พร้อมออกประกาศเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้งดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างเด็ดขาดเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงนายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานรถโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยนายไพบูลย์ ณลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นกระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว้
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้กริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เกือบ 1,900 คนไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าหลังมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจกว่า 151,000 คนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางวิทยาวาติโฆษกกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ได้ระบุว่าอินโดนีเซียส่งบุคลากรทางการแพทย์ 1,898 คนเข้าประจำการใน7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและไฟไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนกว่า13ล้านคนหลังมีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันกว่า 151,000 คนทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียยังเตรียมศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน 1,691 แห่งโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยและห้องปฏิบัติการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะทารกเด็กเล็กสตรีมีครรภ์รวมถึงผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคหัวใจซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายหย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

0: สุขไม่ได้อยู่ที่ความมั่งมีการทำใจให้พอดีคือยอดความสุขครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
1: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอบจ.พบประชาชนนะคะแล้วก็กลับมาเช่นเคยค่ะวันอังคารที่22แล้วเนาะวันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะพูดคุยกับปุ้ยเสาวดีภัยวิมุตค่ะในรายการอบจ.พบประชาชนเราเจอกันในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะคะในวันจันทร์และวันอังคารพูดคุยกับปุ้ยค่ะวันพุธพูดคุยกับพี่แอนแล้วก็วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์พูดคุยกับพี่ยุ้ยนะคะ5วันค่ะที่เราเจอกันนะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100อสมทชุมพร 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะนะคะฟังพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดชุมพรค่ะหรือจะไปติดตามรับชมกันได้ผ่านทาง Facebook Live สวทชุมพรและที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะใน1ชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงอะไรโทรเข้ามาเพิ่มเติมกันได้ที่077-504-101และ077-511-453อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมหรือว่าจะติดตามการส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะ4ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th นะคะช่องทางที่2ผ่านทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรช่องทางที่3ค่ะผ่านทางไปรษณีย์จากหน้า2ถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร86000และช่องทางที่4ค่ะผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจ.ชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปร5ค่ะ4ช่องทางในการ

ส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะรวมไปถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมด้วยนะคะวันที่27กันยายนนี้ค่ะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในอำเภอละแมเขตเลือกตั้งที่2นะคะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันค่ะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะอำเภอละแมเขตเลือกตั้งที่2นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิกานะคะตามรายชื่อนะคะตามชื่อที่ท่านมีในการเลือกตั้งนะคะในแต่ละจุดในการเลือกตั้งในเขตอำเภอละแมเขต2นะคะก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ค่ะช่วงหน้านะคะมาติดตามข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าใน 2-3 วันนี้มีโครงการอะไรที่น่าสนใจหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันบ้างช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะช่วงนี้ไปฟังเพลงกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

11:32 ค่ะอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนนะคะขอมีงานเพลงเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะในชั่วโมงนี้ที่077-504-101และ077-511-453นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึงเวลาประมาณ12:00 นค่ะเอาละค่ะมีข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมาเล่าให้ฟังในช่วงนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราได้ต้อนรับข้าราชการ

โอนย้ายพร้อมกับคณะนะคะมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ค่ะโดยท่านรุ่งดวงภูเมศนะคะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราได้มีโอกาสต้อนรับนะคะข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารนะคะทั้งหมด7คนด้วยกันค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางท่านนายกนพรอุสิทธิ์นะคะก็มอบหมายท่านรุ่งดวงภูเมศค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะมีข้าราชการผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่นะคะมาร่วมต้อนรับนะคะทั้งหมด7ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านประพันธ์ศักดิ์แสงค่ะสังกัดเดิมท่านก็อยู่อบจ.ชุมพรนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายมาสังกัดใหม่ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมกองสวัสดิการสังคมนั่นเองค่ะท่านต่อมานะคะท่านออนอุมาสีสงนะคะตำแหน่งสังกัดเดิมเนี่ยท่านเป็นนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการฝ่ายสำรวจและออกแบบกองช่างที่อบจ.กระบี่ค่ะมาสังกัดใหม่ค่ะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายการประชุมสำนักงานเลขานุการอบจ.ชุมพรค่ะท่านต่อมานะคะว่าที่ร้อยตรีจักรินทร์หวามานะคะสังกัดเดิมค่ะท่านเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการฝ่ายวิจัยและประเมินผลกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนะคะอบจ.ภูเก็ตค่ะสังกัดใหม่นะคะท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายงบประมาณกองยุทธศาสตร์และงบประมาณอบจ.ชุมพรค่ะท่านต่อมานะคะท่านวันวิสานาสุวรรณค่ะสังกัดเดิมท่านเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการฝ่ายผังเมืองกองผังเมืองอบจ.สงขลาค่ะสังกัดใหม่นะคะตำแหน่งใหม่ท่านด้วยนะคะท่านมาเป็นหัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวกองการท่องเที่ยวและกีฬานะคะมีท่านสุภาพรอินทรจันทร์นะคะสังกัดเดิมค่ะท่านอยู่ที่อบจ.สุราษฎร์นะคะนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.สุราษฎร์ธานีค่ะสังกัดใหม่นะคะถ้ามาเป็นหัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์กองการท่องเที่ยวและกีฬานะคะและก็มีท่านกฤษพันธ์แก้วอ่อนแสงค่ะสังกัดเดิมค่ะท่านเป็นนักวิชาการพัสดุชำนาญการฝ่ายจัดหาพัสดุกองพัสดุและทรัพย์สินอบจ.สตูลค่ะสังกัดใหม่นะคะท่านมาอยู่เป็นหัวหน้าฝ่ายการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินกองพัสดุและทรัพย์สินนะคะและก็ท่านที่7นะคะท่านปิยเนตรตันสุริยวงศ์นะคะสังกัดเดิมค่ะท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินกองสาธารณสุขอบจ.พัทลุงค่ะสังกัดใหม่นะคะท่านมาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินกองสาธารณสุขอบจ.ชุมพรนะคะทั้งหมด7ท่านด้วยกันนะคะก็ต้อนรับอย่างยินดียิ่งเลยนะคะนั่นคือเป็นข่าวสารเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ยังมีอีกหนึ่งข่าวสารค่ะในช่วงเวลา 13:00 นนะคะที่โรงแรมลอฟนาเนียบูติกโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมอบหมายนายบัญชานุ้ยสุขเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ2569โดยในครั้งนี้ค่ะนายมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้นะคะเป็นข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเมื่อวานนี้ค่ะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันนะคะก่อนจะทิ้งช่วงในช่วงที่2นี้นะคะประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์นั่นเองทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะขอประชาสัมพันธ์นะคะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนค่ะเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงและป้องกันตนเองจากภัยหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและก็ทักษะในการรับมือกับการหลอกลวงทางออนไลน์ให้แก่ประชาชน4ช่วงวัยด้วยกันค่ะมีช่วงวัยเด็กและเยาวชนนะคะต้องรู้จักภัยออนไลน์ค่ะไม่หลงเชื่อข้อความลิงก์หรือว่าบุคคลแปลกหน้าในวัยทำงานค่ะระมัดระวังการหลอกสมัครงานหลอกลงทุนหลอกซื้อขายสินค้าแล้วก็การแอบอ้างตัวตน
ในวัยสูงผู้สูงอายุนะคะรู้เท่าทันมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารญาติหรือว่าบุคคลใกล้ชิดแล้วก็ทุกช่วงวัยในครอบครัวค่ะร่วมกันสังเกตตรวจสอบแล้วก็เตือนภัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในครอบครัวของเรานะคะหลักการง่ายๆเลยค่ะคือไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนนะคะไม่เชื่อก็คืออย่าเพิ่งเชื่อข้อมูลหรือว่าคำกล่าวอ้างที่ได้รับค่ะต้องหาข้อมูลกันก่อนไม่รีบก็คือตั้งสติตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนที่จะดำเนินการนะคะและก็ไม่โอนอย่างเด็ดขาดอย่าโอนเงินหรือว่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหากยังไม่มั่นใจนะคะเรามารู้ทันกลโกงกันนะคะรู้จักป้องกันตนเองจะได้หยุดมิจฉาชีพด้วยสตินั่นเองนะคะเป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์กันมาเอาล่ะเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเราค่อยมาทิ้งท้ายรายการอบจ.พบประชาชนได้ข่าวประชาสัมพันธ์กันนะคะ

งสุดท้ายแล้วค่ะช่วงสุดท้ายนะคะอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันอังคารที่22กันยายน2569นะคะไปเชียร์เอเชียนเกมกันค่ะสำหรับผลงานเด่นของทัพนักกีฬาไทยในตอนนี้นะคะตั้งแต่ผลงานตั้งแต่เมื่อวานเนาะ21กันยายนนะคะทุกสนามนะคะคือความทุ่มเททุกการแข่งขันคือความภาคภูมิใจค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ21กันยายน2569ค่ะทัพนักกีฬาไทยเดินหน้าสู้เต็มกำลังในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะคะมีผลงานน่าจับตาหลายชนิดกีฬาด้วยกันค่ะมิกมาเชลอาร์ตนะคะมาติดตามกันนะคะแอมกันจุธาพระพัทระบุญซ้อนนะคะเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงเตรียมพบกับคู่แข่งจากบาเรียนค่ะในวันนี้นะคะมาลุ้นเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทยกันนะคะสำหรับกีฬามิกมาเซียนเซลอาร์สนะคะต่อมาค่ะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะสาวไทยสู้กับจีนอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายไปอย่างสูสี2ต่อ3เซตนะคะในรอบรองชนะเลิศและยังมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลโดยเตรียมพบกับเกาหลีใต้ในรอบชิงทองแดงวันที่วันนี้เหมือนกันนะคะก็ติดตามกันค่ะ22กันยาแบดมินตันทีมชาติไทยค่ะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะคะเอาชนะมาเก๊า3ต่อ0นะคะเป็นคู่นะคะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเตรียมพบกับไซนิสไทเปเดินหน้าลุ้นเหรียญรางวัลต่อไปนะคะสำหรับตะกร้อไทยยังไร้พ่ายค่ะทีมชุดชายและหญิงเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0ทีมทั้งคู่นะคะพร้อมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างยอดเยี่ยมค่ะทุกชัยชนะนะคะคือความภาคภูมิใจวันนี้มาตามชมตามเชียร์กันต่อนะคะร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาไทยค่ะร่วมส่งใจส่งไทยเป็นหนึ่งนะคะติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง NBT T-Sport 7นะคะช่อง9มีวันช่องวันนะคะ31Monomax Sport TV ไทยรัฐ TV 32 PPTV HD 36แล้วก็ AAS Play นะคะมาชมไปเชียร์กันได้เราจะติดตามไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569ค่ะเอาล่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆค่ะวันพรุ่งนี้พูดคุยกับพี่แอนนะคะแล้วก็วันพฤหัสและวันศุกร์พูดคุยกับพี่ยุ้ยสกาวรัตน์นาคสุวรรณวันนี้ปุ้ยลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: สหประชาชาติประณามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม0-0ตกรอบแรกเอเชียนเกม2026และทำประตูไม่ได้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทย
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานโรดโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นแสดงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทยโอกาสนี้นาย
3: ไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2: กล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมเดินทางกับคณะของนายกรัฐมนตรีเพราะมีโอกาสหารือร่วมกับทีมไทยแลนด์รวมถึงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างประเทศให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งมีบริษัทจำนวนมากให้ความสนใจและมีศักยภาพที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกทั้งจะมีภารกิจด้านตลาดทุนเพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันในนิวยอร์กกว่า30รายทั้งในรูปแบบการประชุมกลุ่มและหารือรายบริษัทถือเป็นเรื่องที่ดีสะท้อนความสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง

0: นอกจากนี้ตลท.ยังเตรียมนำเสนอปัจจัยบวกของตลาดทุนไทยให้นักลงทุนต่างชาติด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว้
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้กริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกำกับดูแลสินค้าโซลาร์เซลล์นำเข้าโดยทุกชิ้นส่วนต้องมีมาตรฐานระดับสากล
3: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงมาตรการกำกับดูแลการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชนว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่กรีนอินดัสทรีและกรีนอีโคโนมีเพื่อทำให้พลังงานของประเทศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นปัจจุบันจำนวนผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่างๆในประเทศไทยยังคงมีไม่มากพอเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับเป็นล้านหลังการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศจึงเป็นเรื่องปกติแต่มีหัวใจสำคัญคืออุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำเข้ามาจะต้องได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติหรือมาตรฐาน IEC ก่อนจากนั้นจึงจะสามารถนำมาเทียบขึ้นกับทะเบียนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อให้ออกมาตรฐานมอกได้โดยเชื่อมั่นว่าในระยะยาวโครงการนี้จะทำให้เกิดผู้ผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
4: อุปกรณ์ที่ท่านนำเข้ามานั้นต้องได้มาตรฐานระดับนานาชาติเสียก่อนนะครับและในระยะยาวผมเชื่อว่าโครงการนี้ก็จะทำให้เกิดผู้ผลิตนะครับในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพลังงานสะอาดถือเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานนโยบายพลังงานของประเทศไทยนะครับมีคนเข้ามาขอเทียบนะครับขึ้นอุปกรณ์เทียบมาตรฐานของมอกนั้นเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็มีความตื่นตัวมากพอสมควรผู้ผลิตในประเทศไทยเองที่มีมาตรฐานมอกอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรก็จะได้สามารถขายให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วนะครับ
3: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่านอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ต้องได้มาตรฐานแล้วผู้ที่ดำเนินการติดตั้งจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันการศึกษาหรือจากกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายอุบัติเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีแม้ว่าอุปกรณ์จะได้มาตรฐานก็ตามซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาตรฐานเหล่านี้แล้วและจะเป็นภาคบังคับในเร็วๆนี้ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี2570เพิ่มสภาพคล่องให้กยศ.เป็น 9,000 ล้านบาทแล้วพร้อมเร่งรัดติดตามหนี้ผู้ผิดนัดชำระอีกกว่า 2,600,000 รายนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนทำให้นักศึกษาถูกขู่ตัดสิทธิ์สอบว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหางบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญโดยการตั้งงบประมาณปี2570ให้กับกยศ.เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งจะถูกนำเข้ากองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบต่อไปสำหรับปัญหาหลักของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคือการที่มีผู้กู้ยืมในระบบถึง 3,600,000 คนแต่มีเพียงประมาณ1ล้านคนที่เป็นลูกหนี้ดีและชำระหนี้ตามกำหนดเวลาส่วนกลุ่มผู้ผิดนัดชำระหนี้อีก 2,600,000 คน

0: หรือคิดเป็นร้อยละ60เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต้องแยกพิจารณาเป็นกลุ่มที่ยังว่างงานซึ่งทางกองทุนต้องละเว้นการเรียกเก็บหนี้ให้ก่อนและกลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้ทางกยศ.จะต้องเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ให้ได
1: ้เป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าเราไม่รู้เลยว่า2ล้าน6แสนคนเนี่ยใครอยู่ในสถานะไหนใครที่พร้อมจ่ายและใครที่ไม่พร้อมจ่ายกยศ.แทบจะยังไม่บริหารจัดการเท่าที่ควรกยศ.ไม่ได้ทวงนะครับเขาหักอัตโนมัติในระบบแต่ว่ากลุ่มที่กยศ.ต้องทำงานก็คือกลุ่มที่มีรายได้แล้วไม่สามารถที่จะหักจากระบบได้เนี่ยเอาไม่ต้องทั้ง2ล้าน6แล้วครับเอาแค่สัก 30-40% ของ2ล้าน6ก็พอให้พวกนี้หาทางให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาจ่ายให้ได้เนี่ยรัฐบาลแทบจะไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณเข้าไปในกองทุนในแต่ละปีเลย
0: นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นเรื่องการสวมสิทธิ์กู้ยืมในวิทยาลัยเอกชนว่าถือเป็นหน้าที่ของกองทุนที่จะต้องไปประสานงานและตรวจสอบร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ทำการอนุมัติซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรณีที่โครงการ THAI Passportไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมแม้งบเกิน 1,000 ล้านพร้อมเปิดให้ตรวจสอบทุกโครงการ
2: นางสาวแนนบุญธิดาตกไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงกรณีนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความตรงใสในการดำเนินโครงการที่ HAI Passport ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตนเองพร้อมให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวรวมถึงทุกโครงการของกระทรวงแต่การตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงกระบวนการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมหน่วยงานเจ้าของโครงการจะเสนอข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการ THAI Passport กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ว่าโครงการไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมและจะมีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเพิ่มจำนวนยอดลงทะเบียนเห็นว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงโดยผู้กล่าวหาต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเนื่องจากการลงทะเบียนโครงการใช้ไทยดีของกรมการปกครองและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจึงควรตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนกล่าวหาเพราะหากมีการกล่าวหาสร้างความเสียหายแก่บุคคลหรือหน่วยงานอาจต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
3: เรายินดีให้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่ตรวจสอบตามจินตนาการต้องตรวจสอบตามข้อเท็จจริงแล้วทีนี้ประเด็นที่หนักที่สุดจากที่ฟังเมื่อวานเนี่ยคือนอกเหนือจากพูดเรื่องข้อตกลงคุณธรรมแล้วเนี่ยไปพูดต่ออีกว่าจะมีการปั๊มยอดลงทะเบียนนี่ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากๆแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าจะไม่แปลกใจเลยถ้าจะโดนฟ้องอย่างที่บอกค่ะพอโดนฟ้องปุ๊บก็จะบอกว่านี่ฟ้องปิดปากกันหรือเปล่าก่อนจะเปิดปากต้องดูข้อมูลก่อนแล้วค่ะว่าสิ่งที่คุณกล่าวหานั้นเรื่องจริงขนาดไหนและที่สำคัญที่สุดค่ะทุกท่านเห็นค่ะว่าการลงทะเบียนโครงการนี้ต้องใช้ Digital ID คือใช้ไทยดีของกรมการปกครองหรือใช้แอปทางรัฐของตัว DGA ในการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะมาบอกว่ามีการปั๊มยอดอย่างงู้นอย่างนี้ท่านต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะจินตนาการเอาว่าจะทำอะไรอย่างไรก็ฉันถือว่านี่คือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะคะ
2: สำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวน active userที่ยังไม่มีความชัดเจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของโครงการซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและแยกตัวเลขระหว่างผู้ลงทะเบียนกับกลุ่ม Active User ไว้อย่างชัดเจนซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มยอดลงทะเบียนตามที่มีการตั้งข้อสังเกตผลิตนาควรแสนสุขรายงาน
0: ธนาคารออมสินออกสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้พ่อค้าแม่ค้าและตัดวงจรหนี้นอกระบบ
4: นายตรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวถึงสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบว่าเป็นสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินทุนไปหมุนซื้อวัตถุดิบจ้างแรงงานหรือเตรียมสต็อกสินค้าออกงานระยะสั้นโดยสามารถกู้ได้เท่าที่จำเป็นและคืนเมื่อขายได้ผ่านแอปพลิเคชันไมโมโดยจะชำระดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ใช้งานจริงเพียงร้อยละ 0.70 ถึง

0: 0.75 ต่อเดือนซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มกำไรสุทธิให้ร้านค้านอกจากนี้ยังเป็นการตัดวงจรหนี้นอกระบบและสร้างประวัติเครดิตทางการเงินให้แข็งแรงจากการกู้และคืนเงินเป็นประจำ
1: การยืมเงินหรือการเติมทุนไปทำให้เกิดการประกอบการแบบนี้กู้สั้นหน่อยพอเรากู้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโอกาสที่เราจะมีผลกำไรของการประกอบการเยอะขึ้นก็จะมีแต่ที่แน่ใจแล้วก็ที่สบายใจได้ก็คือว่าธนาคารก็จะดูแลในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยถ้าเผื่อว่าเรากู้แล้วคืนกู้แล้วคืนบ่อยๆเราจะเป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ที่แข็งแรงธนาคารก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูง
0: สำหรับวงเงินในสินเชื่อ QR มหาเฮงเอ็กนกกระซิบหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิจปาโลรายงาน
2: รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เผยพรรคเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเกือบเสร็จแล้วคาดว่าจะได้เห็นร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีพรรคกล้าทำอาจถอนตัวจากฝ่ายค้านยอมรับว่าเสียดายแต่ไม่กระทบการยื่นยติน
3: ายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงความพร้อมในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้หารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องและเตรียมข้อมูลเกือบครบถ้วนแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปร่างยติเบื้องต้นภายในสัปดาห์นี้และเห็นร่างร่วมกันในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเสนอรายชื่อรัฐมนตรีที่มีข้อมูลสำหรับการอภิปรายให้พรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาโดยย้ำว่าการพิจารณาจะดูจากพฤติกรรมและข้อมูลไม่ได้เลือกปฏิบัติตามสังกัดพรรคหากพบประเด็นที่เข้าข่ายก็พร้อมอภิปรายทั้งหมดอย่างไรก็ตามหากฝ่ายค้านเหลือ5พรรคราว149เสียงยังไม่กระทบต่อการทำหน้าที่เนื่องจากการเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า1ใน5หรือ100เสียงขณะที่การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในบางกรณีสามารถนับรวมเสียงของสมาชิกรัฐสภาได้
4: จริงๆผมก็เสียดายนะครับความจริงพรรคกล้าทำตลอดระยะเวลาที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาก็เป็นพรรคที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็เห็นใจที่เขามีมติไปโหวตเห็นชอบกับเรื่องของงบประมาณแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ตามมาก็คือพอมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูยังไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรนะครับก็ได้มีการคุยกันทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะลดจำนวนลงถามว่าจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานไหมก็คงไม่กระทบนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่5พรรคประมาณ149เสียงก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดนะ
3: สำหรับข้อกังวลเรื่องการสกัดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสาธิตระบุว่าพรรคได้ติดตามท่าทีของประธานรัฐสภาที่มักจะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่สามารถอภิปรายได้หรือไม่ได้โดยมองว่าทุกอย่างควรดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายส่วนประเด็นเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ก็เห็นว่าสามารถนำมาอภิปรายได้หากเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีชวิสาประทุมมารายงาน
2: ขณะที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกระแสข่าวพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนย้ำให้ผู้บริหารพรรคและหัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจนายพิพัฒน์รัชกิจประการในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวพรรคกล้าทำเตรียมถอนตัวจากฝ่ายค้านเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวต้องสอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อสั่งการใดๆในเรื่องดังกล่าวจากประสบการณ์ทางการเมืองแม้รัฐบาลจะมีเสียงสนับสนุนเพียงพอแล้วยังมีความจำเป็นต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนื่องจากรัฐบาลเพิ่งทำงานได้6เดือนจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจในฐานะมีประสบการณ์ทางการเมืองแม้จะมีเสียงมากแล้วยังมีความจำเป็นต้องมาร่วมหรือไม่เห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนรัฐบาลเพิ่งทำงานมา6เดือนรายละเอียดจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกเป็นผู้ตัดสินใจและแถลงในรายละเอียด
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัย

0: สมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะที่กรมชลประทานติดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการว่าอาจปรับเพิ่มได้ถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากทั้งนี้ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา11จังหวัดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างทันท่วงที
2: แต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้างที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนน้ำท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยก็จะลงพื้นที่และได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับสิ่งที่กรมชลประทานให้ข้อมูลและก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
1: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวย้ำว่าหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเกินกว่า 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อขออนุมัติแผนการบริหารจัดการน้ำตามขั้นตอนต่อไปพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากช่องทางของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานกพ.นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ1

0: ถึง 3 ให้แล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคมเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4ขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.
1: ทำเรื่องโอนย้ายนะครับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่9ตุลาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเรียกมาเติมทั้งในส่วนที่มีการถอดถอนไปนะครับแล้วก็มีการขอใช้บัญชีจากท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศมาใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ร่วมๆประมาณสักเกือบ10,000อัตราที่จะกลับน่าจะมีการเรียกรายงานตัวก็วันที่19ตุลาคมครับก็จะได้เป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับทั้งคนที่สอบบรรจุไปตั้งแต่รอบ1รอบ3ที่โดนลัดคิวไปรวมไปถึงรอบ4ที่มีการรอบรรจุอยู่นะครับในส่วนของการสอบในอนาคตเนี่ยตอนนี้กฎหมายใกล้จะเสร็จแล้วทางสวก็ส่งกลับมาทางสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วที่จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบนะครับให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับโดยไปอ้างอิงหลักจากคอพอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ในอนาคต
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนแล้วการยางแห่งประเทศไทยมุ่งขับเคลื่อนระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2: นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราหรือไทยเทสบิลิตี้ณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันทิศทางของตลาดยางพาราเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนผู้ซื้อไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพและราคาแต่ให้ความสำคัญมากขึ้นกับแหล่งที่มาความโปร่งใสความถูกต้องตามกฎหมายความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับการยางแห่งประเทศไทยจึงได้พัฒนา Thai Traceability หรือระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยเพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบตรวจสอบย้อนกลับยางพาราไทยเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนการอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับมาตรฐาน EUDR ของสหภาพยุโรปเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนซึ่งสิ่งสำคัญต่อจากนี้คือการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติจริง
3: เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยเริ่มสตาร์ทเริ่มต้นจาก EUDR นะครับอันนี้คือตัว Thai Traceability ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้แล้วก็มีการจัดสัมมนาในวันนี้เนี่ยนะครับว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัว Traceability นี้ครับ
2: นายสันสนะยังกล่าวด้วยว่าสำหรับการขยายผลการยางแห่งประเทศไทยจะดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การประเมินความพร้อมการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเครื่องมือการนำไปปฏิบัติจริงการตรวจประเมินและการปรับปรุงก่อนขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆตามระดับความพร้อมโดยเริ่มนำร่องในการสร้างการรับรู้และประเมินความพร้อมแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งในปีงบประมาณ2569พร้อมได้วางแผนขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมสถาบันเกษตรกรทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเปิดขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนลงคะแนนได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาแนะข้อปฏิบัติและข้อห้ามเพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตโปร่งใส
4: การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ณที่เลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแสดงตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนที่ถูกต้องเช่นบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่บัตรประจำตัวคนพิการหรือหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นไทยดี DLT และบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งสำหรับวิธีการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกไม่เกิน7หมายเลขลงในช่องเขียนหมายเลขหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามเขียนข้อความเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดเพราะอาจทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียเมื่อเขียนหมายเลขเรียบร้อยแล้วให้พับบัตรเพื่อรักษาความลับของการลงคะแนนและนำบัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำที่เลือกตั้งขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งห้ามนำสื่อหรือวัสดุหาเสียงเข้าไปในที่เลือกตั้งห้ามนำบัตรเลือกตั้งเข้าหรือออกจากที่เลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามแสดงบัตรที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่นห้ามทำให้บัตรเสียหายและห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารขณะลงคะแนนทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนหรือก่อความวุ่นวายอาจถูกเชิญออกจากที่เลือกตั้งและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ส่วนการสังเกตการสามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอภาพรวมบรรยากาศภายนอกแนวกั้นได้โดยต้องเคารพความเป็นส่วนตัวและไม่บันทึกภาพที่ทำให้ทราบหรือคาดเดาได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดรวมถึงสามารถบันทึกกระบวนการนับคะแนนหลังเวลา 16:00 น.ได้แต่ต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นหรือรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมใช้สิทธิ์อย่างสุจริตรักษาความลับของการลงคะแนนและเคารพกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าสหประชาชาติเน้นย้ำจุดยืนในการประนามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการโจมตีกรุงริยาดนอกเหนือไปจากการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในพื้นที่อื่นของซาอุดีอาระเบียนอกจากนี้สหประชาชาติยังมีความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทหารในเยเมนและพื้นที่โดยรอบรวมถึงการที่กลุ่มกบฏฮูตีรุกคืบไปยังจุดยุทธศาสตร์สำคัญอาทิเมืองตาอิชเมืองลาชและเมืองมาริบซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพลเรือนในเยเมนและทั่วภูมิภาคโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังกล่าวปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงข้อห้ามโจมตีโดยตรงต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเกี่ยวกับแนวทางที่ให้ยูเครนและรัสเซียระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานชั่วคราวระหว่างการพบกันที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งช่วยเหลือยูเครนในการป้องกันประเทศด้วยการเพิ่มการส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นและจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือระบบพลังงานของยูเครนยังเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั่วยุโรปและหวังว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในครั้งนี้จะช่วยให้การหารือประเด็นดังกล่าวมีความคืบหน้าสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนในเมืองครอสท Hof ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของออสเตรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลรัฐ Upper Austria เพื่อคัดค้านการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Google

0: บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐโดยกังวลว่าโครงการดังกล่าวจะใช้ไฟฟ้าและน้ำปริมาณมหาศาลจนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการดังกล่าวด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่าโครงการระยะแรกอาจใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงถึงปีละ 1,300 ล้านหน่วยซึ่งเทียบเท่าการใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนประมาณ 370,000 หลังขณะที่ Google ระบุว่าศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะเปิดให้บริการเพื่อรองรับระบบเก็บข้อมูลคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะช่วยสร้างงานหลายพันตำแหน่งนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งอาจทำให้เกิดพายุรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงกว่าปกตินายนิวซัมกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐแคลิฟอร์เนียจำเป็นต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนซึ่งการประกาศภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงจัดสรรเครื่องมือปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและให้ประชาชนมั่นใจว่าทางการรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งนี้การประกาศภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นและจัดเตรียมอุปกรณ์รับมือภัยพิบัตินอกจากนี้ยังช่วยให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิประจำรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าช่วยเหลือเมื่อจำเป็นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนเกมนี้นักตบสาวไทยสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ไปอย่างหวุดหวิด2-3เซต25-23 21-25 11-25 28-26และ6-15หล่นไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 14:00 นส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 ด้านกีฬาต่อสู้ Mixed Martial Arts หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA 54 กิโลกรัมหญิงการจุธาพัทระบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบมาเก๊าเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิศสารเอาชนะปุยปังฟอง2-1เกม21-19 20-22 21-20จากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลธีระรัศกุลเอาชนะปุยชิชอน2-0เกม21-8และ21-7และเดี่ยวมือ3ภูรินัทอารีเอาชนะเหลียงล็อกชอง2-0เกม21-14และ21-12ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3-0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับไต้หวันในวันนี้เวลา 13:00 นมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนแพ้ให้กับซูมิตนักชกจากอินเดีย0-5เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32คนสุดท้ายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซต15-11และ15-7ตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวด15-9และ15-11และทีม C ชนะไป2-1เซต15-17 15-10และ15-7โดยโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นฮอกกี้หญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอุซเบกิสถาน3-1เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นบาสเกตบอล 3-3 รอบแรกในกลุ่ม D นัดแรกยัดห่วงสาวไทยแพ้เกาหลีใต้หวุดหวิด12-13คะแนนจากนั้นลงสนามนัดที่2เอาชนะสิงคโปร์ไปได้14-8คะแนนสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่ม D พบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 10:25 นาทีด้านการแข่งขันเบสบอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยพลิกเอาชนะทีมชาติฮ่องกง10-7หลังจากที่ตามอยู่3-7หลังจบอินนิ่งที่6สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมเบสบอลไทยจะลงสนามพบกั

0: ไชนีสไทเปในวันนี้ส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่ม E พบกับเวียดนามหลังจาก2นัดแรกทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8และแพ้ไชนีสไทเป0-1ผลปรากฏว่าเกมนี้ทีมชบาแก้วเสมอเวียดนามแบบไร้สกอร์0-0มี1แต้มจาก3นัดตกรอบอย่างน่าเสียดายหลังจบเกมอัลเฟรดในติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมไทยทำผลงานได้ดีและมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้โดยมองว่าเป็นเรื่องของการจบสกอร์และไม่ใช่เรื่องของโชคส่วนประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของทีมโดยเฉพาะการได้พบกับทีมระดับสูงกว่าอย่างญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามซึ่งทำให้ทีมได้เรียนรู้และมีข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาการเล่นให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมและฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นัดที่3ที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นหลังผ่านการแข่งขันมาแล้ว2นัดทั้งทีมไทยและทีมญี่ปุ่นต่างเก็บได้6คะแนนเต็มและการันตีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้การแข่งขันนัดนี้มีความสำคัญต่อการลุ้นตำแหน่งแชมป์กลุ่มโดยทีมชาติไทยได้เน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักเพื่อให้ผู้เล่นมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2จิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือ11ของไทยและมือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะวรเมธบุญพึ่งมือ38ของไทยจากสุรินทร์2-0เซต6-1และ6-0ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับภูชิตสุขใจมือ29ของไทยและมือวางอันดับ11ของรายการจากชลบุรีต่อไปด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกระดามานะทวีวัฒน์มือ47ของไทยเอาชนะพรชนกโทนุสินมือ31ของไทยจากมุกดาหารด้วยสกอร์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับชลเตรินแก้วกามือวางอันดับ2และมือ11ของไทยจากชลบุรีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวานกับอิกลาสสันรนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดในลีกแต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางที่ไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดนั้นเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในตำแหน่งแดนกลางค่อนข้างเยอะด้านชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในชุดนี้คือต้องการคว้าแชมป์กลับมาให้ได
1: ้ครับแน่นอนว่าเป็นรายการแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วครับในทุกๆครั้งที่เราเจอกับทีมชาติอื่นนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติณเวลานี้ครับก็พวกเราก็สิ่งเดียวก็ต้องการเอาแชมป์ให้ได้ครับเพราะเราพวกเราก็จะทำทุกวิธีทางครับทุ่มเทแล้วก็เอาชัยชนะกลับบ้านครับผม
0: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปีหนึ่งจ่ากลองหนึ่งและพนักงานตีกลองชนะจำนวนหนึ่งเจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาที
8: ขณะนี้เวลา 12:51 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2560พุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึง9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยท่านผู้ฟังครับการเดินทางบนท้องถนนนอกจากขับขี่ตามกฎจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแล้วนั้นอุปกรณ์ภายในรถก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่จะช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองครับอีกทั้งในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎหมายกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องมีคาซีทระหว่างโดยสารรถยนต์หากไม่มีคาซีทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์3ข้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ขับรถด้วยความเร็วช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องขับชิดซ้ายให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังหรือเบาะหลังส่วนในกรณีรถกระบะหรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะพร้อมทั้งจัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักคาซีทจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆหากมีเด็กเล็กโดยสารมากับรถยนต์ด้วยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าการเลือกเบาะนั่งนิรภัยที่เหมาะสมแล้วจะต้องมีการใช้งานอย่างถูกต้องด้วยควรเลือกใช้แบบที่เหมาะกับน้ำหนักขนาดและอายุของเด็กรวมถึงต้องเหมาะสำหรับยานพาหนะที่ใช้ด้วยการเลือกคาซีทก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้เด็กนั่งสบายและมีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพหากต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจำเป็นจะต้องสังเกตตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่มีลักษณะเป็นป้ายแถบสีส้มซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันมาตรฐานสำหรับคาซีทโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังควรใส่ใจในข้อมูลต่างๆดังนี้ 1. รายละเอียดต่างๆของฉลากผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ 2. ศึกษาคู่มือวิธีใช้ให้เข้าใจวิธีติดตั้งและการใช้สายรัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 3. การติดตั้งและใช้งานเนื่องจากวิธีต่างๆค่อนข้างยุ่งยากและส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยอาจจะต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพการเลือกใช้คาซีทจึงนับเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วยังต้องเลือกของที่มีคุณภาพดีเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทางการค้าที่ได้ของไม่มีคุณภาพและยังมีความคงทนในการใช้งานเพื่อปกป้องลูกน้อยที่รักได้อย่างดีอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
10: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
10: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
8: ่อการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูล และถิติมาอินกลัมอ่าน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นักมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอนอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
5: ลูกไปได้แล้วนี่
6: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
5: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
7: ตลอดข่าวไทย
8: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอนอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ 13:00 นไปจนถึง 14:00 นนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลนะครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับหลังจากพักรับประทานอาหารกินข้าวกินปลากันแล้วนะครับก็กลับเข้ามาทำงานแล้วก็เปิดวิทยุไปด้วยนะครับหรือว่าเปิด Facebook ไปด้วยก็ได้เปิด YouTube ด้วยก็ได้นี่นะครับเรามีหลายช่องทางนะครับให้ท่านได้รับฟังกันนะครับกับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับวันนี้เจอกับท่านผู้ฟังก็เป็นวันอังคารนะครับที่22กันยายนพ.ศ. 2569นะครับวันนี้ก็จะมีการประชุมครม.กันนะครับถ้าเกิดมีสัญญาณเสียงถ่ายทอดการประชุมนะครับก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับตัดให้ท่านได้รับฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็รุ้นกันนะครับท่านฟังรุ้นไปด้วยกันนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอต่อครม.นะครับในการที่จะต่ออายุออกไปอีก2เดือนนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่หลายคนรอคอยด้วยนะครับอาจจะมีการเสนอให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์กันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนี่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องติดตามนะครับการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับทั้ง2โครงการที่หลายคนรอคอยนะครับสำหรับของพี่หนุ่มนะครับหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับหมดไปตั้งแต่วันที่5กันยายนนะครับ5วันปุ๊บก็หมดปั๊บเลยนะครับก็รอลุ้นกับท่านผู้ฟังนะครับว่าเดือนใหม่จะได้หรือเปล่านะครับอีก2เดือนนะครับก็อาจจะมาช่วยในการที่จะซื้อข้าวซื้อของนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงที่เกิดการสู้รบกันในตะวันออกกลางเรื่องของราคาวิกฤตน้ำมันนะครับเราก็ลุ้นกันตลอดเวลานะครับว่าเมื่อไหร่เขาจะเลิกกันสักทีนะครับกับสหรัฐกับอิหร่านนะครับแต่ว่าก็ยังเบาใจหน่อย

ะครับช่วงนี้ราคาน้ำมันก็ไม่ค่อยจะปรับขึ้นเท่าไหร่แต่ก็ยังราคาก็ยังคงสูงกันอยู่นะครับดังนั้นเรื่องของค่าของชีพที่จะมาช่วยในการที่จะซื้อข้าวซื้อของนะครับก็ยังต้องดูกันนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของเงินที่จะเข้ามานะครับก็อย่าลืมนะครับได้รับเงินเดือนมาแล้วก็เก็บออมเก็บหอมรอมริบเอาไว้ด้วยนะครับอย่าใช้จ่ายกันให้หมดนะครับอย่างน้อยก็จะได้เอาไปใช้จ่ายยามฉุกเฉินกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับวันนี้ก็อาจจะมีการพิจารณาเสนอเรื่องเกี่ยวข้องนะครับกับการบริหารรัฐวิสาหกิจนะครับเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับหลังจากที่มีข่าวลือนะครับแล้วก็สคร.นะครับหรือว่าสำนักงานที่บริหารรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับคาดว่าจะมีการเสนอวาระสำคัญนะครับเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจทั้ง8แห่งนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการนะครับเนื่องจากที่ผ่านมานะครับสคร.นะครับก็มีแนวทางปรับลดสัดส่วนนะครับการถือหุ้นในบริษัทที่ให้ผลตอบแทนไม่ดีนะครับเพื่อนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นแทนนะครับขณะเดียวกันนะครับอาจจะมีการหารือถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการควบรวมนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าเอ็มคอนนะครับกับองค์การการกระจายเสียงก็แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าไทยPBS นะครับหลังจากที่สคร.และก็กระทรวงการคลังได้ปฏิเสธนะครับเรื่องข่าวที่จะควบรวมกันก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีกระแสข่าวดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงนะครับก็จะมีการหารือกันนะครับท่านผู้ฟังกันนะครับแต่ว่าก็ยืนยันนะครับว่ากระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับก็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องรอความชัดเจนนะครับกับการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะอาจจะมีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับกับช่วงไหนก็ไม่ทราบนะครับท่านฟังถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเข้ามาก็จะตัดให้ท่านฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของหลังจากที่มีการเคลมชุดไทยนะครับในการประกวดนะครับ Miss Universe กัมพูชานะครับในส่วนของท่านเสียศักดิ์นะครับก็เปิดเผยนะครับว่าประเทศไทยนะครับเตรียมแสดงบทบาทนะครับในเวที UNGA 81นะครับดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนนะครับพร้อมจับตาหารือนะครับปมกัมพูชาย้ำไทยนะครับต้องดูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับในส่วนของเขมรนะครับก็ท่านก็บอกว่าของประเทศเขมรเขาก็มีนะครับชุดของเขาในชุดซัมปอร์ตนะครับซึ่งเป็นชุดของประเทศเขมรนะครับแต่เขาไม่ชอบนิยมใส่นะครับเขามายุ่งกับสบายของประเทศไทยนะครับก็ท่านเสียศักดิ์นะครับพวงเกตแก้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับกล่าวถึงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับสมัยสามัญครั้งที่81นะครับที่มหานครนิวยอร์กนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็จะมีเรื่องที่ไทยนำไปพูดคุยในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษหรือไม่ว่านะครับท่านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งท่านเพิ่งเดินทางไปถึงประเทศอเมริกานะครับแล้วก็จะมีการเข้าร่วมพิธีเปิดนะครับโดยมีนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งจะเกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพนะครับรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับจะต้องดูบทบาทนะครับว่าเราจะสามารถสนับสนุนและก็มีมุมมองอย่างไรนะครับกับสิ่งเหล่านี้นะครับรวมไปถึงการพูดถึงประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนนะครับที่มีประเทศเพื่อนบ้านที่เรายังต้องดูในเรื่องความสัมพันธ์นะครับแล้วก็คาดว่าอาจจะมีการพูดคุยนะครับในเรื่องของกัมพูชาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับส่วนประเด็นเรื่องชุดไทยนะครับที่กองประกวด Miss Universe แคนเบเรีย2026นะครับนำภาพถ่ายประวัติศาสตร์สตรีไทยนะครับสมัยรัชกาลที่5นะครับไปใช้บนเวทีนะครับแล้วก็อ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณนะครับเมื่อวันนี้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนั้นนะครับนายเสียศักดิ์นะครับกล่าวว่าจริงๆแล้วนะครับเราก็ไม่เคยไปยุ่งกับประเทศเขมรนะครับแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งกับของประเทศเขมรนะครับซึ่งของประเทศไทยก็มีรากฐานของเรานะครับมีประวัติมายาวนานนะครับมีเอกลักษณ์ของเรานะครับจึงมองว่าการที่กัมพูชานะครับเอาภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe นะครับเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งประเทศกัมพูชาเขาก็มีชุดประจำชาติของเขานะครับแต่ก็ไม่น่าจะมายุ่งกับของเรานะครับทั้งนี้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับพยายามที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งครับทางความสัมพันธ์ด้านการทูตนะครับนายเสียศักดิ์นะครับกล่าวว่าก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นนะครับแต่ว่าปัญหาที่ตามมานะครับก็ต้องไปหารือแก้ไขกันนะครับส่วนหลังจากนี้นะครับกัมพูชายังไม่มีการแสดงท่าทีอย่างไรนะครับที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษนะครับส่วน
ทางกัมพูชาจะดำเนินการอย่างไรนั้นนะครับนายเสียศักดิ์กล่าวว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ชี้แจงนะครับไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการเอารูปของเราไปใช้นะครับซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องให้กระทรวงวัฒนธรรมนะครับดำเนินการไปก่อนนะครับหากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยได้ก็พร้อมที่จะดำเนินการช่วยเหลือกระทรวงวัฒนธรรมอีกทีหนึ่งด้วยนะครับสำหรับประเด็นเรื่องของประเทศกัมพูชานะครับที่มีนำภาพนะครับของเรานะครับไปใช้ในเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สนะครับโดยลบลายน้ำของกรมศิลปากรไปด้วยนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับกับการที่จะทักท้วงประเทศกัมพูชาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับเมื่อวานหลายคนนะครับลุ้นกันทีเดียวนะครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับระหว่างทีมไทยนะครับกับทีมจีนนะครับหลังจากที่ไทยได้เอาชนะทีมจีนไปได้นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับมารอบนี้ปรากฏว่าสู้กันอย่างสนุกสุดมันนะครับเชียร์กันระทึกนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทีมชาติจีนนะครับก็สามารถที่จะฝ่าฟันเอาชนะทีมไทยไปได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับทุกคนก็เล่นกันอย่างสนุกแล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่แล้วนะครับวันนี้ก็ติดตามเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะครับในการชิงเหรียญทองแดงกับประเทศเกาหลีใต้นะครับนี่ก็เป็นกีฬาที่จะแข่งขันกันนะครับสำหรับสรุปเหรียญนะครับตอนนี้ประเทศไทยก็อยู่อันดับ5นะครับก็ได้มา3เหรียญทองนะครับท่านผู้ฟังจากกีฬาเทคบอลนะครับนี่ส่งไป3รุ่นนะครับปรากฏว่าได้เหรียญทองหมดทั้ง3รุ่นนะครับปกติเขามีแข่งกัน5รุ่นนะครับสำหรับกีฬาเทคบอลนะครับซึ่งกฎการแข่งขันนี่ครับก็ให้แต่ละประเทศนะครับสามารถที่จะส่งนักกีฬาได้จำนวน3รุ่นนะครับเขาไม่ให้ส่งหมดนะครับกลัวประเทศไทยจะได้หมดนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าเก่งอยู่แล้วนะครับประเทศไทยนี่ใช้พื้นฐานนะครับของการเตะตะกร้อนะไปแข่งเทคบอลนะครับจนต้องมีการปรับกติกานะครับว่าห้ามใช้ตีนฟาดเกิน2ครั้งนะครับนี่ใช้เท้านะครับขออภัยด้วยนะครับที่พูดว่าตีนนะครับใช้เท้าฟาดเกิน2ครั้งนะครับท่านผู้ฟังครับเขาเป็นกฎกติกาที่ออกมานะครับเพื่อไม่ให้ทีมชาติไทยนะครับได้ความได้เปรียบมากนะครับเพราะว่าของเรานี่ตบแต่ละทีนะครับใช้ทักษะตะกร้อนะครับฟาดแต่ละทีนะครับโอ้ลงมาแรงเหลือเกินนะครับไม่มีใครที่จะรับได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นความสามารถที่นำมาปรับใช้กับกีฬาเทคบอลนะครับนี่คุณสมบัติมั่นยืนก็บอกมาด้วยนะครับว่าเทคบอลไทยนะครับหาคู่ต่อกรยากนะครับยากจริงๆนะครับแล้วก็กับความสำเร็จของเทคบอลหญิงทีมชาติเมียนมาด้วยนะครับนี่เขามีโค้ชเป็นคนไทยนะครับทีมชาติเมียนมานี่ก็สามารถคว้าเหรียญทองเทคบอลได้นะครับก็ยินดีกับทีมชาติเมียนมาด้วยนะครับแล้วก็โค้ชเป็นคนไทยนะครับก็ดีใจกันนะครับสำหรับโค้ชนะครับทีมชาติไทยนะครับที่ไปเป็นโค้ชให้กับทีมเมียนมานะครับก็ติดตามเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของฟุตบอลชายนะครับก็จะมีการแข่งอีก1นัดนะครับนี่แข่งกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าทั้ง2ทีมก็สามารถที่จะเข้ารอบกันไปเรียบร้อยนะครับกับกีฬายอดนิยมนะครับที่ชื่นชอบของหลายคนนี่หลายคนก็ติดตามเชียร์กันนะครับกับกีฬาฟุตบอลนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับสำหรับท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับ2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754640000แล้วก็0864769383นะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับสยามเมืองยิ้มนะครับของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับป้าดานครับจากอำเภอหัวไซนะครับขอกันเข้ามานะครับแล้วก็คุณปัดนะครับจากจังหวัดชุมพรนะครับขอกันเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มอบให้ป้าดาด้วยนะครับมอบกันไปมอบกันมานะครับ2เพลงนะครับสยามเมืองยิ้มนะครับแล้วก็นับวันจะห่างเหินนะครับของคุณสิริพรอำไพพงศ์นะครับนี่คุณปัดก็ขอกันมาด้วยนะครับจากจังหวัดชุมพรนะครับแอบมองนะครับของการแก้วสุพรรณนะครับขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็เพลงรั่นทมนะครับของคุณโคสิตนพคุณนะครับนี่คุณสมบัติมั่นยืนนะครับที่รับฟังผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของสวทนครศรีธรรมราชขอกันเข้ามานะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆในช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งขณะนี้ทางคณะโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมดำเนินการแถลงผลการประชุมณขณะนี้แล้วครับขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะพบกับการแถลงมติครม.ค่ะประจำวันอังคารที่22กันยายน2569นะคะโดยก่อนที่จะเข้ามติครม.ค่ะมีข้อชี้แจงนะคะกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คำรับรองร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับโดยเป็นข้อสังเกตของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินั้นนะคะโดยเราขอชี้แจงแบบนี้ค่ะก่อนหน้านายกรัฐมนตรีจะลงนามมีการขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะเพื่อนำข้อมูลทั้งด้านกฎหมายงบประมาณและผลกระทบต่อประชาชนมาประกอบการพิจารณานะคะไม่ใช่การปัดตกแบบไม่มีเหตุผลค่ะยกตัวอย่างร่างพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือทักษะนะคะรัฐบาลเห็นด้วยกับหลักการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แต่หลายหน่วยงานกังวลว่าการตั้งสำนักงานคณะกรรมการและสาขาขึ้นใหม่อาจซับซ้อนจากหน่วยงานเดิมรวมถึงการเพิ่มภาระงบประมาณจึงเห็นควรว่าควรนำข้อสังเกตเหล่านี้ไปปรับปรุงก่อนค่ะส่วนกรณีสนุกเกอร์และบิลเลียดต้องแยกระหว่างเรื่องกีฬาและการพนันค่ะรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนากีฬาแต่ร่างที่เสนอเป็นการแก้กฎหมายเพียงบางส่วนขณะที่กระทรวงมหาดไทยกำลังปรับปรุงกฎหมายการพนันและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเพื่อส่งเสริมกีฬาควบคู่กับการป้องกันการพนันแอบแฝงและคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะดังนั้นการไม่ให้คำรับรองในชั้นนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลปิดกั้นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่เป็นการพิจารณาตามข้อมูลและความเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนและไม่สร้างผลกระทบตามมาในภายหลังค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นมติครม.ค่ะโดยมติครม.ในส่วนนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ท่านรองเอกนิติเพิ่งได้แถลงไปค่ะโดยยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเกณฑ์หนี้สินค่ะที่มีการแก้ปัญหาข้อมูลที่อาจทำให้ประชาชนถูกนับหนี้เกินจริงตัวอย่างเช่นหนี้ธกส.ที่เป็นสินเชื่อเพื่อการเกษตรแต่ถูกบันทึกอยู่ในสินเชื่อประเภทอื่นจะให้แยกเฉพาะยอดหนี้ส่วนที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรออกมาคำนวณค่ะในส่วนของสินเชื่อโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนซื่อสัตย์ของธนาคารอิสลามซึ่งผู้แทนมัสยิดจะเป็นผู้ลงนามแทนแต่ไม่ได้กู้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็จะไม่นำเป็นภาระหนี้เพื่อตัดสิทธิ์ของบุคคลนั้นรวมถึงวงเงินค้ำประกันสินเชื่อของบสย.หากยังไม่ได้เกิดภาระหนี้คงค้างจริงก็จะไม่นำมานับซ้ำเป็นหนี้ของผู้ลงทะเบียนอีกเพราะอาจซ้ำกับสินยอดสินเชื่อที่กู้จากสถาบันการเงินอยู่แล้วนะคะโดยส่วนคำถามที่สำคัญอีกอันนึงคือถ้าจากการที่สถานะการกู้สถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนั้นไม่ผ่านแต่เข้าเกณฑ์ใหม่จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติหรือไม่นะคะตรงนี้ผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วเท่านั้นจะถูกนำมาตรวจสอบใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ปรับแล้วค่ะและจะประกาศผลรอบทบทวนในวันที่30กันยายนนี้สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะยืนยันตัวตน eKYC เรียบร้อยแล้วและรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะอีกประเด็นถัดไปนะคะจะเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันให้ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะโดยในวันนี้กระทรวงมหาดไทยเสนอครม.ขออนุมัติงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนโดยจะคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศนะคะรวมถึงคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจาก3หลักภัยหลักค่ะคือ น้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวกรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570โดยวงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี2569จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งๆไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทขณะเดียวกันจะมีการตรวจสอบไม่ให้การจ่ายเงินจากประกันซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาอื่นของรัฐนะคะรวมถึงดูแลเรื่องฐานข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนตกหล่นโดยเฉพาะผู้เช่าอาศัยผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป้าหมายคือเมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนต้องมีหลักประกันและได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นไม่ต้องรอการออกมาตรการเยียวยาเป็นรายเหตุเพียงอย่างเดียวต่อไปค่ะต่อไปเป็นมติแต่งตั้งนะคะโดยในวันนี้ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้นหลายกระทรวงด้วยกันค่ะโดยกระทรวงการคลังค่ะนางธราพรสิงหพันธ์มหิตาฟองกุลดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายคณาวุฒิสิติธีรพันธ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนางสาวสภัทรพรธรรมาพรธิราชดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายธีรลักษณ์แสงสนิทดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์นางสาวจิตรานีสนันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนางสาวสลักจิตพงศิริจันทร์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสัมภากรนายธิบดีวัฒนากุลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนายพลจักรนิ่มวัฒนาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงยุติธรรม6รายด้วยกันค่ะได้แก่นางทารินีแสงสว่างดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนางสาวดันทรัตน์เทพดลชัยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงพลตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายโกมลพรหมเพ็งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนัก

0: งานปลัดกระทรวงพันตำรวจโทพงธรธัญสิริดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนายเจษดาชีววิชาวานกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศาสนาและขออภัยค่ะการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองค่ะมีทั้งสิ้น2รายด้วยกันค่ะได้แก่นางสาวสัตบุตรบุญเรืองดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะนายพจน์หานพลดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักงานนายกรัฐมนตรีค่ะยังมีประเด็นครม.ที่น่าสนใจอื่นๆนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
1: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะดิฉันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ 1. รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องสอบปิดช่องโกงสอบเข้างานภาครัฐรัฐบาลเห็นชอบมาตรการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบทำงานภาครัฐพร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือสำนักงานกพ.เพื่อจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาระสำคัญคือกำหนดให้การทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐเป็นความผิดอาญาโดยเฉพาะผู้กระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งและเมื่อคดีถึงที่สุดจะมีการจัดทำฐานข้อมูลกลางทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้าทำงานนอกจากนี้จะเปิดช่องให้ทางประชาชนแจ้งเบาะแสในการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างจริงจังรวมถึงพิจารณาโทษไล่ออกจากข้าราชการตามหลักเกณฑ์รัฐบาลยืนยันว่าการสอบเข้าทำงานภาครัฐต้องแข่งขันด้วยความรู้ความสามารถและความสุจริตไม่ใช่เงินหรือว่าเส้นสายหรือการทุจริตมาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อปิดช่องโกงตั้งแต่ต้นทางรักษาความเป็นธรรมให้ผู้สอบและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการค่ะเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกระทรวงกำหนดสิ่งของหรือของเสียอื่นเป็นขยะพ.ศ.ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไปสาระสำคัญคือขยายความหมายของขยะให้ครอบคลุมของเสียจากเรือเช่นสารอันตรายที่บรรจุหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสารอันตรายรวมถึงสิ่งปฏิกูลจากห้องน้ำสถานพยาบาลและบริเวณกักสัตว์บนเรือมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดการทิ้งสารอันตรายและสิ่งปฏิกูลสู่ทะเลและยกระดับมาตรฐานการป้องกันมลพิษทางทะเลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศเจ้าของเรือผู้ครอบครองเรือนายเรือรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับแท่นจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมการทิ้งขยะตามกฎหมายเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและหลังจากนี้กระทรวงคมนาคมจะจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการทิ้งขยะประเภทดังกล่าวเพื่อให้การควบคุมและบังคับใช้เป็นไปอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดขอบเขตระบบขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบขนส่งทางรางตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาต่อไปร่างกระทรวงที่จัดทำขึ้นเพื่อทำตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568เพื่อกำหนดแนวเขตระบบขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยให้มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยเนื่องจากระบบรถไฟมีทั้งระบบบนพื้นเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินซึ่งมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันสาระสำคัญคือกำหนดเขตระบบขนส่งทางรางโดยทั่วไปให้ขยายจากขอบเขตสุดของโครงการออกไปอย่างน้อยด้านละ3เมตรทั้งระบบระดับพื้นดินเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินโดยกรณีที่ไม่สามารถกำหนดตามระยะดังกล่าวได้ให้พิจารณาตามสภาพพื้นที่หลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยส่วนเขตปลอดภัยระบบขนส่งทางรางสำหรับระบบพื้นดินและเหนือพื้นดินให้ขยายต่อจากเขตระบบขนส่งทางรางออกไปอย่างน้อยด้านละ10เมตรขณะที่ระบบใต้ดินจะพิจารณาระยะตามระดับความลึกของอุโมงค์และลักษณะพื้นที่รวมถึงกรณีที่อยู่ใต้น้ำนอกจากนี้เจ้าของโครงการจะต้องจัดทำรายงานและแผนผังแนวเขตทั้งเขตระบบขนส่งทางรางและเขตความปลอดภัย

0: เสนอต่อกรมการขนส่งทางรางเพื่อให้สามารถกำกับดูแลได้อย่างชัดเจนมาตรฐานดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อความปลอดภัยของการเดินทางและการซ่อมบำรุงระบบและความปลอดภัยของประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกของดิฉันค่ะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับใหม่ค่ะวันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอค่ะเพื่อปรับกฎหมายนะคะให้ทันสมัยขึ้นและทำให้การคุ้มครองสิทธิของคนพิการครอบคลุมการใช้ชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่เปลี่ยนชัดๆในร่างนี้นะคะมีหลายประเด็นอยู่ด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะการขยายความหมายของคำว่าคนพิการให้ครอบคลุมถึงบุคคลออทิสติกและเป็นครั้งแรกนะคะที่กำหนดว่าการเลือกปฏิบัติพอเหตุแห่งความพิการให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าครอบคลุมทั้งเรื่องการเลือกปฏิบัติโดยตรงโดยอ้อมรวมถึงกรณีที่ไม่จัดให้มีความช่วยเหลือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมด้วยค่ะที่สำคัญนะคะร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะไม่หยุดอยู่แค่การเขียนเรื่องเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติค่ะแต่เพิ่มกลไกขึ้นมารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงคือคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการหรือคณะกรรมการวลก.ซึ่งจะมีหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยคำร้องที่สำคัญสามารถออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวรวมถึงกำหนดแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายค่ะนอกจากคณะกรรมการวลก.แล้วนะคะร่างกฎหมายกำหนดคณะกรรมการ5คณะเพื่อให้ระบบทำงานเป็นขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดนโยบายระดับชาติคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติบริหารกองทุนติดตามประเมินผลกองทุนและกำกับเรื่องการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทั้งอาคารสถานที่ระบบขนส่งและการสื่อสารตลอดจนเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะขณะเดียวกันนะคะสิทธิ์ในชีวิตประจำวันก็จะถูกยกระดับขึ้นด้วยทั้งการเข้าถึงอาคารสถานที่ระบบขนส่งข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารในรูปแบบที่เหมาะสมแต่ละบุคคลค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษามือคำบรรยายแทนเสียงบรรยายหรือบริการล่ามภาษามือผ่านระบบโทรคมนาคมค่ะทั้งหมดนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่การแก้ถ้อยคำในกฎหมายค่ะแต่เป็นการปรับกลไกการคุ้มครองสิทธิคนพิการให้ชัดขึ้นตั้งแต่การป้องกันการเลือกปฏิบัติการรับเรื่องวินิจฉัยคุ้มครองเยียวยาไปจนถึงทำให้สภาพแวดล้อมและบริการต่างๆเข้าถึงได้จริงค่ะพูดง่ายๆก็คือกฎหมายฉบับนี้นะคะมุ่งให้สิทธิคนพิการไม่ได้อยู่แค่ในตัวบทกฎหมายค่ะแต่ต้องให้ได้เข้าถึงจริงใช้ได้จริงและได้รับการคุ้มครองในชีวิตจริงค่ะประเด็นถัดไปนะคะเรื่องเกี่ยวกับบ้านประหยัดพลังงานค่ะครม.มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมหรือ GEF ค่ะเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีโอกาสเข้าถึงบ้านที่อยู่สบายและประหยัดพลังงานไปในทิศทางเดียวกันค่ะโดยจะเน้น3เรื่องหลักนะคะเรื่องแรกพัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและฉลากประหยัดไฟเบอร์5ค่ะ2พัฒนากลไกสินเชื่อและการเงินเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบ้านลักษณะนี้ได้ง่ายค่ะและ3เพิ่มความรู้เรื่องการออกแบบและที่อยู่อาศัยแบบประหยัดพลังงานค่ะโครงการนะคะมีระยะเวลา5ปีโดยการเคหะแห่งชาติจะทำงานร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะพูดง่ายๆนะคะคือเราต้องการให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือมีไว้เฉพาะบ้านราคาแพงค่ะแต่จะเป็นทางเลือกที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะที่สำคัญนะคะโครงการนี้ไม่มีภาระงบประมาณเพิ่มเติมที่รัฐบาลต้องจัดสรรแต่อย่างใดค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: มีคำถามไหมคะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับและนี่คือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ระหว่างนี้ครับอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81 ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและการประชุมในวันนี้นะครับดำเนินการประชุมโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านนะครับประกอบด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรนะครับซึ่งทั้ง3ท่านนั้นนะครับก็ได้ชี้แจงนะครับรวมถึงนำเสนอในข้อสั่งการรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีนะครับและในวันนี้มติที่สำคัญนั้นก็คือการเสนอต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย +60/40 นะครับจากเดิมที่ผ่านมานั้นเราจะสิ้นสุดกันในเดือนกันยายนนี้ต่ออายุออกไปอีก2เดือนนะครับซึ่ง2เดือนนั้นก็คือเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับและในขณะนี้สำหรับสถานะผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ยื่นข้อมูลไม่ผ่านนะครับวันที่30กันยายนนี้ก็จะมีการประกาศผลกันอีกครั้งในเรื่องถัดมานะครับเป็นข้อชี้แจงของทางนายกรัฐมนตรีนะครับในการที่ไม่รับรองกฎหมายทั้ง4ฉบับซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในวงสังคมนะครับหนึ่งในนั้นคือร่างพระราชบัญญัติทักก้านะครับหรือว่าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีข้อชี้แจงต่อเรื่องนี้ว่าร่างพรบทักก้านั้นมีความซับซ้อนทั้งยังเป็นการเพิ่มงบประมาณอีกด้วยนะครับในการร่างพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ในการที่จะอนุมัติร่างพระราชบัญญัติต่างก็ต้องดูข้อกฎหมายต่างๆรวมถึงพิจารณาที่มีความรอบคอบต่องบประมาณและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับในเรื่องถัดมาก็คือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเป็นระบบประกันภัยพิบัติที่จะคุ้มครองพี่น้องประชาชน30ล้านครัวเรือนหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการคุ้มครองในเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของวาตภัยเรื่องของแผ่นดินไหวทั้งนี้โดยสาระสำคัญของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั้นก็จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับทั้งยังมีการดูแลฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เริ่มคุ้มครองมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่1ตุลาคมปีหน้าก็คือปี2570นั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับผลการแถลงผลการประชุมของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์มีประเด็นสำคัญซึ่งประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ครับรัฐบาลได้มีข้อเห็นชอบนะครับในการเปิดนะครับเปิดร่างนะครับที่ว่าการปิดช่องสอบทุจริตภาครัฐโดยผู้กระทำความผิดในการสอบของภาครัฐนั้นสามารถรับโทษทางอาญาและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยมีความผิดทางอาญาทั้งระบบด้วยนะครับทั้งนี้ครับรัฐบาลจะมีข้อมูลส่วนกลางเพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในวงการราชการได้อีกโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐนั้นพดุงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเชื่อถือผลการดำเนินงานของภาครัฐได้ต่อไปในอนาคตครับส่วนเรื่องถัดมาครับครม.ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงของกระทรวงคมนาคมเรื่องของเสียนะครับเช่นการทิ้งสารเคมีที่บรรจุในหีบห่อหรือแม้แต่สิ่งปฏิกูลจากเรือโดยลดการทิ้งของเสียเหล่านี้ลงทะเลซึ่งเรื่องนี้นะครับกระทรวงคมนาคมได้เสนอร่างเพื่อกำหนดให้มีการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมโดยการไม่ให้เจ้าของเรือหรือผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับเรือในการดำเนินการเหล่านี้ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายอย่างโดยตรงเลยนะครับส่วนข้อถัดมาครับคือหลักเกณฑ์ของระบบขนส่งทางรางนะครับร่างพรบฉบับนี้ของกระทรวงคมนาคมได้สอดคล้องกับการขนส่งทางรางโดยกำหนดให้ขอบเขตขยายพื้นที่ด้านข้างของรางแต่ละ ลักษณะออกไปข้างละ3เมตรนะครับทั้งความลึกด้วยนะครับซึ่งให้สอดคล้องกับระบบวิศวกรรมของวิศวกรรมสถานโดยให้กรมการขนส่งทางรางเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบโดยตรงซึ่งจะได้สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทั้งผู้โดยสารและผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงระบบขนส่งทางรางอีกด้วยครับส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านถัดมานะครับก็คือร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรท่านก็ได้ให้ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลการประชุมในวันนี้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องพระราชบัญญัติการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยครอบคลุมการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นโดยกฎนี้นะครับให้ครอบคลุมถึงมิติของผู้ที่เป็นออทิสติกด้วยนะครับโดยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลโดยเฉพาะครอบคลุมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้พิการให้มีสิทธิการเข้าถึงอย่างจริงจังและก็ครอบคลุมทุกมิติด้วยส่วนเรื่องถัดมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือบ้านประหยัดพลังงานครับก็จะให้ผู้ที่เป็นประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับสามารถเข้าสู่สวัสดิการของรัฐอย่างครบวงจรโดยโครงการนี้มีระยะเวลาทั้งสิ้น5ปีนะครับโดยผู้รับผิดชอบโครงการนี้ก็คือการเคหะแห่งชาติสามารถลดหย่อนค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างแท้จริงครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือผลการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับทางนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จาก www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้เจ้าหน้าที่เทคนิคประกอบไปด้วยคุณภูมิพัทธีระพัทรพันธ์คุณจิรชัดเทศสายนะครับคุณสงบมีช่อและคุณบุญประกอบอบกลิ่นโดยผู้บรรยายในวันนี้ประกอบไปด้วยคุณชโลธรจัญญาและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
4: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
5: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
6: เรื่องการหลอกลวงคนอื่นมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน 1,000 บาทได้ 1,500 ภายใน1วันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ปีรอบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจ้างนู่นนี่อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
5: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไป แต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
6: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเชิญบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวันพันสองพันเขาก็รับครับบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกละกฎหมายก็แค่การจับการเก็บการแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
5: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี
8: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้อโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เพิ่มวงเงินให้ 1,000 บาทซึ่งวงเงินนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้นาน2เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ครอบคลุมทั้งผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ในปัจจุบันและผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ปฏิพลสรัพพมารายงาน
1: ส่วนร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเตรียมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเพื่อยกระดับการควบคุมกัญชาที่เข้มงวดมากขึ้น
9: นายพัฒนาพรหมพรรครัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.หลังจากนี้เตรียมเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้เป็นการควบคุมกัญชาตั้งแต่แปลงเพาะปลูกโดยกำหนดจะต้องลงทะเบียนระบุว่าเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้สามารถติดตามแหล่งปลูกเพื่อควบคุมคุณภาพและการนำไปสกัดเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกจะมีความชัดเจนมากขึ้นรวมถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและเข้มงวดมากกว่ากฎหมาย

0: ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยืนยันว่าปัจจุบันการใช้กัญชากำหนดให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นกฤษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: การจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมเพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทย
2: การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาเชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญทองเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน MMA ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมนอกจากนี้เหรียญทองดังกล่าวยังนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่4ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 เรียกร้องให้กลุ่มฮูตีในเยเมนยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดิอาระเบียทั้งหมดและกลับสู่กระบวนการทางการเมืองโดยทันทีรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสและอิตาลีออกแถลงการร่วมระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันนี้เรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดิอาระเบียทั้งหมดโดยทันทีรวมถึงยุติการคุกคามและโจมตีเรือพาณิชย์และขอให้กลับสู่กระบวนการทางการเมืองด้วยความจริงใจพร้อมเรียกร้องอิหร่านให้ยุติการจัดหายุทโธปกรณ์และความช่วยเหลือแก่กลุ่มฮูตีซึ่งเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ท่านก็ได้เดินทางมาที่สำนักงานสวัสดิการพลังงานแรงงานของเรานะคะเพื่อสอบถามข้อที่จริงร่วมกันนะคะซึ่งอยู่ในห้องประชุมเช่นเดียวกัน
2: ครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ด้วยแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดว่ามีความเป็นนายจ้างลูกจ้างจริงทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะคะก็จะติดตามให้นายจ้างมาขึ้นทะเบียนนายจ้างแล้วก็ส่งเงินสมทบประกันสังคมย้อนหลังให้กับลูกจ้างผู้เสียชีวิตได้ด้วยนะคะ
3: ค่ะถ้าส่งเงินสมทบเรียบร้อยแล้วนะคะทางลูกจ้างที่เสียชีวิตแล้วจะได้รับอะไรบ้างคะ
1: ค่ะเมื่อถ้าหากว่าส่งเงินสมทบประกันสังคมเรียบร้อยแล้วนะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็จะจ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวลูกจ้างผู้เสียชีวิตมีที่จะได้รับตามกฎหมายซึ่งก็ได้แก่ค่าทำศพและเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตนะคะท่าน
2: ครับทีนี้กรณีที่นอกเหนือจากสิทธิประกันสังคมที่จะพึงมีพึงได้แต่นั้นเขานายจ้างต้องส่งย้อนหลังถ้าไม่ส่งก็ไม่ได้อันนี้ก็ชัดเจนไม่ส่งไม่ได้ถ้าเขายอมส่งย้อนหลังก็ถึงจะได้สิทธิตามนั้นค่าปลงศพค่าจัดการศพอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในความเป็นลูกจ้างนายจ้างให้ลูกจ้างไปทำงานและลูกจ้างไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างนี้เนี่ยตามกฎหมายแรงงานนายจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายนี้ไหมครับต้องชดใช้ส่วนตัวในนามของนายจ้างไหมครับ
1: ค่ะในส่วนของด้านแรงงานเองนะคะก็จะมีพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะต้องดำเนินการให้นายจ้างเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดถ้าเคสนี้นะคะปรากฏว่าความผิดเกิดจากการที่ไม่ดำเนินการด้านความปลอดภัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเป็นเหตุทำให้ลูกจ้างเสียชีวิตนะคะก็มีมาตรการทางด้านกฎหมายในการดำเนินคดีอาญากับนายจ้างค่ะ
2: ซึ่งแรงงานเราจะเชิญนายจ้างมาเจรจาเรื่องตรงนี้ให้ไหมครับหรือยังไงครับ
1: ใช่ค่ะก็คือในเรื่องของการดำเนินการกับนายจ้างเนี่ยก็จะเป็นโทษทางคดีอาญาแล้วก็โทษปรับนะคะแต่อันนี้เราจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการ

0: ชิญนายจ้างมาพบนะคะแล้วก็ให้ข้อที่จริงค่ะแต่เราจะไม่ได้มีเงินเยียวยาสำหรับลูกจ้างก็จะเป็นในส่วนของสำนักงานประกันสังคมดูแลเรื่องของผู้ประกันตนนะคะ
1: ใช่เข้าใจครับว่าถ้ากรณีนายจ้างยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของประกันสังคมนั่นก็จะได้สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังแต่ว่าในการคุ้มครองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จะต้องให้นายจ้างรับผิดชอบต่อลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างแล้วเสียชีวิตในลักษณะอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นรูปของบริษัทนะ
2: ค่ะ
1: ก็นายจ้างรับเหมากันเล็กๆน้อยๆนี่แหละนะครับถามว่าเรื่องนี้ทางกรมสวัสดิ์หรือสวัสดิการแรงงานเนี่ยเราจะสามารถจะเคลียร์ให้นายจ้างยินยอมชดใช้นะครับให้กับลูกจ้างให้เป็นที่พอใจและสรุปจบลงได้ไหมหรือว่าไม่ได้หรือถ้าได้จบตรงนี้ไหมถ้าไม่ได้จะต้องไปฟ้องไปร้องกันยังไงไหม
0: ค่ะกรณีถ้าเป็นการใช้มาตรการทางด้านกฎหมายไปบังคับให้นายจ้างจ่ายค่าสินไหมนะคะขออนุญาตเรียกแบบนี
1: ้
0: ในกฎหมายของแรงงานเองไม่ว่าจะเป็นพรบคุ้มครองแรงงานหรือพรบความปลอดภัยจะไม่มีในเรื่องการเยียวยาด้านทางด้านการเงินนะคะที่เป็นอุบัติเหตุแล้วไปช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างนะคะ
1: อันนี้กรมสวัสดิ์ไม่ต้องไม่มีตรงนี้อันนี้เข้าใจ
0: ใช่
1: แต่จะทำให้นายจ้างต้องชดใช้ได้ไหมครับ
0: ทำให้นายจ้างต้องชดใช้ถ้าชดใช้ให้กับตัวลูกจ้างเองเนี่ยไม่มีจริงๆค่ะแต่ว่าในการพูดคุยเนี่ยถ้าได้มีโอกาสในการพูดคุยนะคะคาดว่าน่าจะ
1: ทำให้นายจ้างร่วมรับผิดชอบได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้ถ้า
1: อย่างนี้ได้ไหมครับพี่มายุรานะผมคือผมเข้าใจนะคุณพี่รำพายก็ห่วงอยู่นะก็เป็นห่วงแหละก็ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็ทำงานรับจ้างอยู่ชลบุรีลูกมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตลูกเพิ่ง18-19เองทีนี้ประกันสังคมก็ไม่มีนายจ้างก็ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะไปทำนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ทีนี้ถ้าเขายอมทำก็โชคดีไปก็ไอ้นี่กรมสวัสดิ์ประกันสังคมก็จะชดใช้ให้เงินก้อนนึงนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำหรือทำแต่มันก็ยังได้น้อยอยู่ดีล่ะไม่เกินแสนเองอ่
2: ะ
1: แล้วกรมสวัสดิ์เองเราก็ไม่สามารถจะไปบังคับอะไรเขาได้มากแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับท่านครับท่านมายุราครับท่านถ้าแต่ว่าเราก็ต้องเรียกนายจ้างมาคุยก่อนถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เรียกมาคุยมาเจรจาและท่านนายจ้างยินยอมนะครับยินยอมที่จะชดเชยเยียวยาในฐานะลูกจ้างของเขาเนี่ยทำงานให้เขาแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตยินยอมเสร็จปั๊บยอมที่จะบันทึกว่าข้าจะรับผิดชอบสารภาพจะจำนวนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับให้เป็นเอกสารนะครับถ้าทำตรงนี้ได้ต่อมาเขาจะได้มาชดใช้กันอย่างนี้ทำได้ใช่ไหมท่านทำได้ไหม
0: ก็อย่างที่นำเรียนด้านเบื้องต้นนะคะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้เขามาจ่ายเนี่ย
1: เราบังคับเขาไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าจะช่วยเจรจาได้ไหมเป็นคนกลางได้ไหม
0: ค่ะในส่วนของการช่วยเจรจาสามารถทำได้ถ้าเรามีโอกาสได้พบกันกับนายจ้างนะซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการที่จะตามหานายจ้างอยู
1: ่ต้องเชิญนายจ้างมาเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้ได้ไหมล่ะครับท่านครับเพื่อให้มันเสด็จน้ำอ่ะเนาะ
0: ค
1: ืออยากให้ท่านมยุราเนี่ยเป็นในฐานะที่เราดูแลคุ้มครองล
2: ู
1: กจ้างแรงงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับอยากให้เชิญทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดหนองคายซึ่งท่านมีหน้าที่ในการที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยเนา
2: ะ
1: นะครับให้นายจ้างรู้สิทธิ์ให้ลูกจ้างได้รู้ว่าเขามีสิทธิ์อะไรที่จะได้นายจ้างจะต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายยังไงถ้าคุยกันเสร็จแล้วนายจ้างโอเครู้แล้วถ้าผมไม่ช่วยเขาเนี่ยนะผมอาจจะต้องถูกดำเนินคดีนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อะไรเงี้ยโดยให้อัยการเป็นคนกลางอย่างนี้อีกแรงหนึ่งดีไหมครับท่านฮะ
0: ค่ะด้วยความยินดีกับท่านซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ระหว่างดำเนินการประสานนั้นที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ได้คุยกับคุณแม่ซึ่งคุณแม่เองก็ได้ไปปรึกษาหลายๆหน่วยงานเราก็ยินดีที่จะเป็นคนกลางในการที่จะถ้าเกิดว่าเราได้พูดคุยกับนายจ้างแล้วเรายินดีที่จะให้ทุกหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์หรือยุติธรรมจังหวัดนะคะเข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็เป็นคนกลางให้กับทั้งสองฝ่ายอะค่ะท่าน
1: ดีจังเลยท่านเพราะว่าเราก็ไม่ประสงค์ว่ามันจะต้องไปฟ้องไปร้องกันนายจ้างเขาก็ไม่ประสงค์ให้เกิดอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ลำไพ
2: พี่ลำไพครับ
1: พี่ลำไพครับ
2: ยังอยู่ไหมเอ่ย
1: เอาละเดี๋ยวทางท่านมยุรานี่แหละจะเป็นตรงกลางให้เน
0: า
1: ะเดี๋ยวเชิญนายจ้างมาแล้วก็ยุติธรรมจังหวัด
2: อัยการ

0: อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับแล้วก็คุยกันเจรจากันว่าได้แค่ไหนอะไรได้อะไรไม่ได้และถ้าได้ได้แค่ไหนอย่างไรถ้าเขาไม่รับผิดชอบเลยเดี๋ยวอัยการจะเป็นตัวชี้ให้นะโอเคไหมครับพี่
1: โอเคค่ะ
0: เนาะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่มยุราสุขนอกด้วยเนา
2: ะ
0: ที่ทำหน้าที่เป็นตรงกลางนี้ให้เป็นอย่างดีเลยกรณีนี้นะ
3: พี่ความยินดีค่ะท่าน
0: ขอบพระคุณนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รายการต้องการนะให้มีหน่วยงานเนี่ยเป็นข้อต่อข้อกลาง
0: ใช่
2: นะในการแก้ไขปัญหา
0: เป็นโซ่ข้อกลางนะฮะ
2: ใช่โซ่ข้อกลาง
0: ที่ใหญ่ดึงมากเดี๋ยวจะโค่นจะโซ่จะหลุด
2: ไม่อันนี้คือก็ดูเป็นห่วงอ่ะ
0: เป็นห่วงอ่ะผมเป็นห่วงเขา
2: ฟังแล้วก็กังวลก่อนเข้ารายการยังถามพี่เลยว่าสายนี้เข้าไหม
0: เมื่อกี้น้องฝนก็ถามบอกเพราะว่านี่ประสานตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนกระทั่งเช้านี้ก็ตามแล้วถึงบอกว่าให้มารอเนี่ยให้มาเพื่อให้อยู่ในช่วงเวลารายการเราพอดี
2: ที่นัดบ่ายโมงให้เขาไปที่รายงานจังหวัด
0: ใช่ครับ
2: นะแล้วก็เพื่อให้คุยกับท่านมยุราเนี่ยแหละ
0: ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสายต่อไปวันนี้จะไปให้เร็วนะคุณสายวัฒน์สันจากสุรินทร์สวัสดีครับ
2: คุณสายวัฒน์สันค่ะ
4: ดีค่ะได้ยินค่ะ
2: ค่ะถูกฟ้องร้องเรื่องการจำยอมภาระจำยอมเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะ
0: เอาอย่างนี้นะเอาละคุณพี่เนี่ยส่งข้อมูลมาทาง Facebook เนาะเนี่ยใครจะร้องทุกข์เนี่ยส่งข้อมูลส่งหลักฐานส่งคำฟ้องมาทาง Facebook ถนอมอ่อนเกียรติพลมาถึงน้องฝนมาถึงเราเราก็จะได้ดูข้อมูลแล้วผมก็ได้อ่านคำฟ้องของคุณไปแล้วนะครับแล้วพอเข้าใจแล้วว่าคุณถูกฟ้องเรื่องอะไรคำถามคือคุณรับหมายฟ้องมาวันที่เท่าไหร่ครับ
4: รับหมายฟ้องมาเมื่อประมาณวันที่15นี่แหละค
0: ่
4: ะ
0: 15กันยานะ
4: ใช่ค่ะ
0: จะต้องขึ้นศาลวันที่เท่าไหร
4: ่ขึ้นศาลวันที่9พฤศจิกา69ค่ะ
0: 9พฤศจิกา69คุณรับหมายหรือเขาปิดหมายหน้าบ้านครับ
4: ในนี้เขาเขียนว่าปิดหมายค
0: ่
4: ะ
0: ปิดหมายแปลว่าไม่มีคนรับที่บ้านเวลาศาลเจ้าหน้าที่ศาลมาส่งหมายศาลหมายคำฟ้องอะนะเวลาเขาฟ้องปั๊บเขาก็จะมาเจอเจ๊ฝนเป็นจำเลยใช่ไหม
2: เจ๊ฝนไม่อยู่อ่ะเจ๊ฝนไม่อยู
0: ่ไม่อยู่แล้วไปไหนอ่ะ
2: ก็ไปธุระข้างนอกบ้าน
0: อ่
2: ะ
0: ไม่อยู่เหรอ
2: ใช่ไม่อย
0: ู่ก็ปิดหมายว่าหน้าบ้านนะครับปิดหมาย
2: มันเคยเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นใช่ไหม
0: ก็มันไม่รับก็ปิดหมายสองอย่างนะครับกรณีที่รับเนี่ยกรณีที่จำเลยอยู่บ้านรับหมายอันนี้เป็นคดีแพ่งนะถ้าคดีอาญานี่ไม่ต้องเลยครับตำรวจมาจับเอาเลย
2: นี่เป็นแพ่ง
0: อันนี้เป็นแพ่งนะก็จำเลยรับหมายพอรับหมายเสร็จปั๊บมาอ่านไม่ใช่รับหมายรับคำฟ้องนะหมายฟ้องนะรับปั๊บก็อ่านเสร็จปั๊บเฮ้ยทำไมฟ้องฉันอย่างเงี้ยทำไมฟ้องฉันอย่างเงี้ยทำไมฟ้องว่าฉันเป็นอย่างนี้เราจะแก้คำฟ้องนั้นยังไงเพราะงั้นถ้าเราจะแก้คำฟ้องเราก็ให้ทนายเนี่ยร่างคำฟ้องร่างคำให้การไม่คำฟ้องเพราะคำฟ้องก็ฟ้องเราแล้วเราก็ร่างคำให้การไปยื่นต่อศาลเสียภายใน15วันถ้ารับหมายต้องยื่นภายใน15วันแต่ถ้าไม่รับหมายเขามาปิดนี่30วันต้องยื่นถ้าไม่ยื่นพอวันขึ้นศาลไม่มีอะไรไปแก้ไงเพราะไม่ได้แจ้งไว้ไม่ได้ไปอยู่ๆฉันจะไปบอกในศาลไม่ได้รับฟังนะฐานอันท่านจะไม่ให้โอกาสเลยนะเพราะว่าตามหลักก็คือต้องยื่นคำให้การถ้ารับหมาย15วัน
2: ถ้าปิ
0: ดหมาย30วันถ้าไม่ทันขอขยายได
2: ้ขอขยายในระหว่าง15หรือ30วันนั้น
0: ใช่ครับต้องไปยื่นขอขยายว่ามันไม่ทันแล้วน
2: ะ
0: ทีนี้ให้คนไปยื่นคือใครก็คือทนายถ้าเราไม่มีทนายทำเองได้ไหมทำเองได้ทำยังไงฉันเขียนไม่เป็นไปศาลก่อนเลยวันก่อนมีบอกน้องไปเลยศาลสมุทรปราการนะคดีเยาวชนและครอบครัวไงที่เขาฟ้องสามีฟ้องหย่าใช่ไหมเธอจะขึ้นศาลอยู่แล้วไม่ทันเธอไปศาลเลยนะไปขอแบบฟอร์มที่ศาลที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาลแล้วแบบฟอร์มนั้นมาเขียนเลยว่าที่เธอจะมาขอเลื่อนเนี่ยเพราะอะไรให้เหตุผลเพราะอะไรแล้วก็แนบหลักฐานเหตุผลว่าที่ฉันขอเลื่อนเพราะอะไรฉันยังไม่มีทนายฉันยังไม่รู้ฉันเพิ่งได้รับหมาย
2: ต้องเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผล
0: สมเหตุสมผลแล้วก็ยื่นศาลก็ท่านเห็นปั๊บมีเหตุผลท่านก็ให้เลื่อน
2: ขยายได้
0: เลื่อนเสร็จปั๊บก็มีเวลาตั้งตัว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะฉะนั้นของคนตอนนี้หมายมาแล้วขึ้นศาลวันที่9พฤศจิกา
2: ค่ะ
0: แล้วเขาฟ้องเป็นพระราชจำยอมเพื่อขอเปิดทาง4เม็ดใช่ไหมตามคำฟ้องเนา
4: ะ
0: ของคุณนี่เขาฟ้องคุณในฐานะทายาทหรือฟ้องเจ้าของโฉนด
4: ทายาทค่ะ
0: ทายาทฟ้องทายาทเพราะว่าเจ้าของโฉนดที่ดิน
4: เสียชีวิตไปแล้ว
0: เสียชีวิตไปแล้วเนาะเป็นอะไรของกับคุณอะ
4: เป็นมารดาค่ะ
0: เป็นแม่คุณแม่เสียชีวิตเขาฟ้องอันนี้เขาฟ้องทายาทนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเคยเจรจากับคุณแม่ตั้งแต่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ว่าจะขอ

0: ซื้อแต่ปรากฏต่อมาคุณแม่เสียชีวิตก
1: ็
0: ไม่ได้ซื้อขายทางกันนะครับทีนี้มาเจรจากับทายาทเขาคือคุณ
1: วสันต
0: ์คุณสายวสันต์ไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมเขาก็เลยไปฟ้องเพื่อเปิดทางแล้วเขาอ้างว่าเขาใช้ทางนี้มานานหลายปีเกิน10ปีเขาฟ้องเป็นพระราชจำยอมพระราชจำยอมมันอาจจะไม่มีค่าตอบแทนไงแต่ถ้าซื้อเนี่ยมีค่าตอบแทนแน่แต่พอเป็นพระราชจำยอมมันต้องพิสูจน์ได้ว่าอาจจะไม่มีค่าตอบแทนมีหรืออาจจะไม่มีค่าตอบแทนแล้วก็ดุลพินิจของศาลทีนี้คุณจะสู้หรือคุณจะยังไงครับคุณจะยอมตามพระราชจำยอมหรือไม่ยอม
2: คือหนูไม่ยอมรับตรงที่บอกว่ามันเคยเป็นทางผ่านมาก่อน4เมตรซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะคะแต่ก่อนมันไม่มีทางเลยมันเป็นแค่แปลงว่างเปล่าเฉยๆที่มันมีต้นไม้น้อยใหญ่แล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะคะมันเป็นเหมือนแปลงนาเก่าสมัยก่อนของ
0: มันไม่ได้เป็นทางใช่ไหม
2: มันไม่เป็นทางเลยค่ะแต
0: ่แล้วที่เขาฟ้องคำฟ้องที่เขาฟ้องเปิดทาง4เมตรเนี่ยมันเข้าทางนั้นฟ้องเพื่อเปิดทางนั้นเข้าไปบ้านเขาอยู่ข้างในหรือเป็นที่ทำกินของเขาหรือเป็นอะไร
2: เป็นที่สวนค่ะยังไม่ใช่บ้าน
0: ไม่บ้านฟ้องเพื่อเปิดทางเข้าสวน4เมตรอ้างว่าตรงคือตามคำฟ้องอ้างว่าเป็นทางที่ใช้สอยมานานแล้วอะไรเงี้ยนะถูกต้องไหมซ
2: ึ
0: ่งคุณอยู่บ้านนี้มาตลอดใช่ไหม
2: หนูคือที่นี้เพิ่งซื้อต่อจากย่านะคะ
0: ซื้อต่อมา
2: ใช่ค่ะมันไม่ใช่ที่มันเป็นที่ต่อหนูอ่ะหนูเป็นบ้านข้างเคียงน้องหนูซื้อต่อจากย่าหนู
0: ซื้อต่อมาอีกทีนึงนะแปลงเนี้ยนะแล้วมันมีปัญหาเนี้ยใช่ไหมซื้อเข้ามา
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วที่ของคุณแม่คุณที่ซื้อมาเนี่ยกับแปลงทางที่เขาฟ้องเนี่ยเขาติดกันไหม
2: ติดกันค
0: ่
2: ะ
0: แล้วคุณรู้ประวัติไหมว่าที่สองที่นี้เคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนไหมรู้ไหมหรือไม่รู
2: ้รู้แต่ว่าหนูไม่ได้รู้ในทางกฎหมายค่ะหนูรู้แค่ว่ามันเป็นที่ดินแปลงเดียวกันที่ดินมรดกที่คุณทวดแกแบ่งให้ลูกๆทุกคนนะคะ
0: แล้วแบ่งแยกออกมาใช่ไหมแล้วแบ่งแยกออกมาใช่ไหมแล้วแบ่งแยกออกมาเป็นเขากับเราถูกต้องไหม
2: ค่ะมีหลายแปลงอยู่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วต่อมาเราก็มาซื้อถูกต้องไหม
2: ค่ะ
0: อันนี้ดูดีๆนะถ้าจะไปสู้คดีนะต้องดูดีๆนะ
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะไปเจรจากันก่อนก็ได้หรือคือคุณจะไม่ยอมเลยหรือว่าจะยอมเจรจาหรือจะยอมขายที่อย่างที่เขาต้องการหรือยังไง
1: เจรจายังอะคะ
2: ก็ถ้าสมมติว่าเราสามารถเจรจาว่าซื้อขายกันอะไรอย่างนี้ได้ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าทางนั้นเขาไม่ยอมก็อาจจะเปลี่ยนใหม
0: ่ในหมายฟ้องในหมายฟ้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะซื้อแต่ว่าทางเราไม่ได้ขายแล้วก็ต่อมาคุณแม่เสียลองดูนะถ้าผมดูจากหมายเนี่ยผมคิดว่าแล้วก็ดูจากประวัติของที่เนี่ยมันเคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนนะซึ่งถ้าเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนถ้าตีความว่าเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนเนี่ยมันแบบไม่ต้องมีค่าตอบแทนเลยนะและที่ทุกที่มันต้องมีทางออกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าลองดูว่าถ้าเราก็โอเคคนรู้จักกันติดกันก็ลองคุยกันดูถ้าตกลงกันได้ก็โอเคถ้างั้นฉันเธอแทนที่จะได้พระราชจำยอมก็เธอซื้อทางฉันไปซื้อทางกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่คิดเป็นจำนวนเนื้อที่เท่าไหร่หรือแลกที่กับทางก็ได้เราเอาที่เอาทางให้เขาเอาที่ของเขาให้เราข้างหน้านะคือแลกที่กับทางก็ได
1: ้
0: หรือซื้อขายกันก็ได้ถ้าซื้อขายกันได้ดีที่สุดเขาก็จะมีทางของเขาก็จะพัฒนาปรับปรุงได้แต่พระราชจำยอมแม้จะได้พระราชจำยอมพัฒนาปรับปรุงต้องขออนุญาตเจ้าของ
1: ที่
0: เจ้าของที่ค่ะใช่ลองดูนะไปคุยกันก่อนนะอยากให้คุยกันก่อน
2: นะคะที่ทำให้คนตายแกน้อยเนื้อต่ำใจนะคะแกก็เลยไม่ขายให้ตอนแรกก็เจรจาว่าอยากจะขายให้นั่นแหละพอดีแกเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าก็คือยังไม่ได้ตกลงราคาไม่ได้ซื้อขายอะไรกันเขาก็มาตัดต้นไม้ในบริเวณของเรา
0: ครับ
2: ทำเกินแล้วไม่บอกเราเงี้ย
0: อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมครับคุณสาย
1: วสัน
0: คุณสายวสันอย่างนี้นะคุณไปคุยกับเขาเนาะแล้วก็ชวนกันไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์สุรินทร์อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
2: อยู่อำเภอชุมพลบุรีค่ะ
0: ชุมพลบุรีน่าจะไปขึ้นศาลหมายศาลอะไรที่สุรินทร์ศาลอะไร
2: รัตนบุรีค
0: ่
2: ะ
0: ศาลรัตนบุรีลองดูครับไปพบอัยการและอัยการไกล่เกลี่ยให้ตกลงกันได้จบแล้วก็ยกถอนฟ้อง
1: ใช่ค่ะง่ายที่สุดนะ
0: แล้วเขาก็ซื้อเขาก็ได้ทาง
1: ค่ะ
0: ที่ดินที่มีทางเป็นของตัวเองที่ข้างในเขาก็มีราคา
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นพระราชจำยอมก็อยู่ในสภาพแบบนั้นแหละ
1: ก็ไม่มีราคา
0: และเราเองก็เลี่ยงไม่ได้
2: น
0: ี
2: ่คือสามารถใช้พื้นที่ได้ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าไม่สามารถเข้ามาทำการใดๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นพระราชจำยอมเราใช้ได้เขาใช้ได้แต่เขาจะใช้ยังไงก็จะไปถมที่ปรับปรุงต้องขออนุญาตเราทำโดยพละการ

0: ได้แต่ถ้าเราขายทางไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาไปขายทางให้เขาขายที่ให้เขาใช่นะลองดูนะผมคิดว่าถ้าเจรจากันได้คุยกับเขาแล้วก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ท่านเจรจาให้จะขายหรือลองคุยกันเองก่อนเราตกลงเฮ้ยเราขายกันดีกว่ามั้งเธอก็ได้สบายใจฉันก็ได้สบายใจอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ลองดูได้ถ้าตกลงกันได้ปั๊บไม่ต้องไปพบอัยการทั้งนั้นแหละไปหาที่ดินให้มาทำการดังวัดเลยตกลงกันได้เสร็จปั๊บทำสัญญาจะซื้อจะขายกันเรียบร้อยก็เดี๋ยวฝ่ายโน้นที่ฟ้องเราก็ไปถอนฟ้องเราก็ไม่ควรจะไปเสียเวลาไปจ้างทนายให้เสียตังค์อีกอ่ะ
1: ถ้าเจรจาได้
0: อย่างน้อยก็ 4-5 หมื่นนะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอได้จำยอม
1: ก็เสียอีก
0: เราก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงเนาะ
2: ค่ะ
0: โอเคไหมครับ
2: โอเคค่ะ
0: นะแล้วถ้าอย่างไรก็ทักมาปรึกษาเพิ่มเติมได้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสายประสา
2: ทสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับ
1: ก็ไปสายต่อไปเลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณสุชาติจากเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คุณสุชาติอยากปรึกษาเรื่องเขาไปลงชื่อในฐานะพยานในสัญญาว่าจะชดใช้หนี้เนื่องจากยักยอกเงินลูกบ้านจองคืออะไรคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากให้เล่าให้ฟังหน่อย
3: เกี่ยวกับปัญหาเงินสัจจะของชาวบ้านที่เป็นลูกสมาชิกของเงินล้านนะครับ
0: เขามีข้อพิพาท
3: จองเงินไป 200,000 กว่า
0: ครับ
3: แล้วเขายอมรับผิดว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการขอทำสัญญาขอชำระคืนภายใน 1-3 ปี
0: ครับ
3: แล้วก็แล้วยังไม่รู้รายละเอียดเลยว่าปีแรกจะชำระเท่าไหร่ปีที่2เท่าไหร่ปีที่3เท่าไหร่ยังไม่พูดถึงเลย
0: แล้วเขาทำสัญญา
3: ฮะ
0: แล้วทำสัญญากันหรือยัง
3: ทำสัญญาว่าเขาจะรับใช้ภายใน3ปีก็มีคู่กรณีคือผู้ยักยอกนั่นแหละ
0: เดี๋ยวแป๊บเดียวพี
3: ่
0: แป๊บเดียวครับถามว่าสัญญาทำแล้วหรือยัง
3: สัญญาทำแล้วครับ
0: ทำแล้วให้พี่สุชาติเป็นพยานในสัญญานี้ถูกต้องไหม
3: ครับผม
0: เซ็นหรือยัง
3: เซ็นแล้วครับพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน
0: เซ็นแล้วผู้ใหญ่บ้านด้วยเราเซ็นด้วยเรียบร้อยแล้วนะ
3: เรียบร้อยครับพร้อมกับผู้กรณี
0: อ่ะพี่เซ็นแล้วพี่ยังงงอยู่เลยว่าตกลงว่า3ปีปีละ1เท่าไหร่ปี2เท่าไหร่ปี3เท่าไหร่แล้วพี่เซ็นยังไงล่ะที่พี่ไม่รู้น่ะ
3: คนนั้นแน่ก็เพราะว่าพ่อผู้ใหญ่บ้านเขาเอายื่นมาให้เอ้าพี่สุชาติเซ็นนี่หน่อยเป็นพยานมันบอกเงี้ยผมก็เลยมาปรึกษาทั้งผู้รู้เขาบอกว่ามันน่าจะให้ทำสัญญาใหม่อย่างเงี้ย
0: แล้ว
3: มาปรึกษาทางท่าน
0: ครับนี่ไงผมถึงอยากจะรู้อยากจะคุยกับคนที่เป็นลูกหนี้ที่เขาเป็นคนเสียเปรียบอ่ะอยู่ๆแล้วภายใน3ปีให้ชดใช
1: ้
0: ปี1จ่ายเท่าไหร่ปี2เท่าไหร่ปี3เท่าไหร่ไม่รู้ปี1 5,000 ปี2 2,000 แล้วก็ปีที่3เขาจ่ายครบบางทีเราอาจจะไม่ยอมไงดูแนวโน้มมันจะเป็นไปได้ไหมถูกต้องมั้ย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าจะทำใหม่นะอยู่เชียงใหม่อยู่อำเภออะไรครับพี่
3: อำเภอดอยหล่อครับอำเภอสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม
0: ่ดอยหล่อมันไปขึ้นศาลอะไรอ่ะนั้นที่ใกล้ที่สุด
3: ที่ศาลใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นศาลหอกฮอดนะฮะ
0: ฮอดถ้างั้นดอยหล่อไปฮอดนะก็คือว่าลองคุยดูซิเอาสัญญาที่ว่านั่นแหละมาอ่านให้ละเอียดก่อนว่าผู้ที่ทำสัญญารับสภาพหนี้นะรับสภาพหนี้นะนะครับพูดง่ายๆว่าจำเลยนะรับสภาพหนี้ว่าผมเอาเงินคุณไปจริงแล้วผมจะชดใช้ให้คุณเป็นภายใน3ปีโดยปี1เท่านี้ปี2เท่านี้ปี3เท่านี้ภายใน3ปีถูกต้องไหม
3: ครับ
0: ถ้าอ่านแล้วสุดอ่านแล้วข้อความที่มันค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็ชัดเจนแล้วมันต้องดูด้วยนะว่าถ้าภายในปีนี้คุณจ่ายแล้วเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่จ่ายล่ะ
3: ก็นั่นนะครับ
0: แล้วมันจะต้องมีเงื่อนไขไม่ใช่อยู่ๆแล้วลุ้นไปรอ3ปี
1: อ
0: ยุ่งเลยนะครับระหว่าง3ปีก็ไอ้ฝ่ายนู้นก็ยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินหนีหมดเกลี้ยงเลยเราก็ไม่อยากให้เนี่ยพอพี่ปรึกษาเลยผมไม่ต้องคิดไปถึงคนที่เขาอาจจะเสียเปรียบไง
1: ใช่ค่ะ
0: นะเพราะงั้นพี่สุชาติลองดูนะหรือว่าถ่ายใบนั้นแหละมาส่งมาให้ผมดูนิดนึงก็ได้
1: ใน Facebook ถนอมอ่อนเก็บผลนะคะ
3: ตอนนี้ใบหนังสือสัญญาอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านคร
0: ับ นั่นแหละขอถ่ายพี่ไปขอถ่ายมานิดนึงก็ได้หรือว่าพากันไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลฮอดได้เลย
3: ครับ
0: บอกว่าเพื่อถ้าสุจริตจริงอะไรจริงก็ไปเพื่อให้มันสมบูรณ์ให้อัยการช่วยดูให้นะ
3: ครับ
0: แล้วส่วนคนเป็นพยานไม่มีปัญหาครับคนเป็นพยานอย่างเดียวอย่าให้มีปัญหาการเป็นพยานเท็จถ้าไม่เท็จแล้วก็โอเคเลย
3: ครับ
0: ไม่เดือดร้อนอะไรไม่พยานไม่เสียหายให้การตามจริงนะก็คือเซ็นรับรองว่ารู้เห็นว่าคนนี้เป็นคนนี้โกงคนนี้เสียเปรียบแล้วก็คนนี้ก็มายอมรับสภาพนี่ก็เลยทำสัญญาเอาไว้มีผู้ใหญ่เซ็นเป็นพยานคนที่1มีพี่สุชาติเป็นพยานคนที่2แต่ว่าต้องอ่านก่อนนะ
1: ให้ละเอียดก่อน
0: เราไม่ใช่พยานเนี่ยเซ็นปั๊บเนี่ยเข้าข้างฝ่าย
1: อันนี้ยังไม่รู้เลยว่ารายละเอียดเป็นยังไง
0: ดูนิดนึงดูนิดนึง
3: ก็เลยอยากจะเรียนถามว่าเราจะเปลี่ยนสัญญาขึ้นมาใหม่ได้ไหมคุณทอม

0: ึ้นใหม
1: ่ตามที่ตกลงกันไปแต่ตกลงได
0: ้ตกลงได้เน
1: า
0: ะ
1: ตกลงกันได้ครับถ้าคนที่ทำสัญญานี้สุจริตเปลี่ยนได้ครับทำได้แก้ไขได้ครับ
0: อ๋อคร
1: ับ ครับ
0: ตรงนี้แหละที่ผมหนักใจครับ
1: ตรงนี้แหละอยู่ที่ความสุจริตใจนะอยู่ที่ความสุจริตใจเพราะว่าเขาเริ่มจากการไม่สุจริตไง
2: ใช่
0: ครับครับ
1: เริ่มจากความไม่สุจริตแล้วมาเซ็นสัญญารับสภาพนี่ทีนี้พอมาเซ็นเสร็จปั๊บไปเขียนยังไงล่ะให้เขาเสียเปรียบอีกนะแล้วพี่ก็ไปเป็นพยานโดยที่ไม่ได้อ่านในรายละเอียดว่าเป็นไงเอาสัญญานั้นไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลฮอดก่อนนะพี่นะ
0: ครับ
1: หรือเอางี้โจทย์เบอร์1157ไปเบอร์เดียว
0: 1157
1: 1157คืออย่างนี้ครับเวลาทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นน้องฝนครับ
2: ค่ะ
1: เบอร์ทุกท่านจดไปได้เลยเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์เบอร์กลาง1157
2: ค่ะ
1: พอเจ้าหน้าที่รับสายเสร็จปั๊บ
0: อยู่ที่บ้านผมพอดีผมเขียนเอาไว้ครับ
1: พี่ฟังแป๊บนึง
0: งานอัยการจังหวัด
2: พี่สุชาติฟังก่อนนะพี่สุชาติ
1: พี่สุชาติฟังนิดหนึ่งผมอธิบายเพราะว่าผมจะพยายามไปเร็วมีคนมารอต่อสายคุณอยู่นะคือพอเราโทรไป1157ปั๊บสมมติน้องฝนรับสาย
2: ค
1: นที่รับสายส่วนใหญ่จะเป็นนิติกรบอกคุณครับผมขอปรึกษาหน่อยครับผมมีสัญญาอยู่แต่ผมเกรงว่าจะไม่เป็นธรรมนะครับอัยการช่วยดูให้ผมทีได้ไหมเพราะงั้นอัยการไม่ต้องรอให้คุณเอามาให้ผมไม่ต้องเดี๋ยวนี้อัยการใช้วิธีการคุณส่งไลน์มาเลย
2: ส่งแอดไลน์กันไป
1: ใช่ส่งไลน์ให้อัยการก็ได้สัญญาพอได้สัญญาเขาก็มาดูเวลาเขามาดูเขาจะคุยกับคุณสุชาตินะวิดีโอคอลเดี๋ยวนี้อัยการเขาก็ทำงานแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าต้องไปตลอดเนา
2: ะ
1: แต่ว่าอันนี้ให้เห็นว่านี่คือศึกปรึกษาที่ส่วนกลางสายด่วน1157ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ
2: ์
1: เด
2: ี๋
1: ยวประชาชนทำกฎหมายฟรีแต่ถ้าเรารู้ที่ศาลฮอดเราก็ติดต่อเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกัน
2: ตรงไปศาลฮอดได
1: ้ไม่จำเป็นจะต้องไปตัวเองโดยทั้งหมดส่งข้อมูลเนี่ยนี่ศึกษาออนไลน์ได้หมดใช่เหมือนคนปรึกษาผมส่งมาทางเฟซบุ๊กผมเลยนะเอาตามนี้นะพี่สุชาตินะ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะอ่ะไปสายต่อไปเลยนะคะคุณประมวลจากกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณประมวลคะ
3: ครับ
2: ค่ะคุณประมวลเอานำเอกสารกศน.5ที่ดินนิคมสร้างตนเองกบิลบุรีไปออกโฉนดที่สำนักงานที่ดินที่กบิลบุรีรังวัดเสียเงินแล้วตั้งแต่ปี2556คือคุณประมวลอยากสอบถามอะไรคะ
3: มันออกไม่ได้ผมไปถามเมื่อไหร่ก็บอกคอยก่อน
1: ได้คอยใช่ไหม
3: หรือแล้วก็3ปีเขาบอกว่าแล้วผมจะไอ้ความตอบของผมมาอยู่ตรงไหนผมจะไปรู้เลย
1: เป็นที่ดินกศน.5นี่มันยกระดับมาจากนค.3มันเป็นที่นิคมใช่ไหมพี
3: ่ครับ
1: เป็นที่นิคมสร้างตนเองนะ
3: เดี๋ยวผมพูดสักหน่อยได้ไหมครับ
1: ครับ
3: เพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นไอ้สน.3ปอเรานี่แหละผมไปเข้าธนาคารก็ได้หลังๆมาไปเข้าได้เพราะว่าเป็นที่นิคมผมเลยไปเป็นสมัครเป็นสมาชิก5ปีให้กศน.5มาครับ
2: ค่ะ
3: พอได้มาปั๊บถ้าบอกไปออกโฉนดได้เลยจากนั้นผมมาเข้าที่ดินก็แบบนี้แหละพอเข้าที่ดินเรียบร้อยแล้ววัดเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเสียทางเขาเรียบร้อยนะมันก็มันมาแบบนี้แล้วจะพูดยังไงอ่ะ
1: ไม่เป็นไรพี่ผมไม่พยายามจะพูดปัญหาเก่าเนาะเดี๋ยววัดทีมงานผมต่อทางเจ้าพนักงานที่ดินปราจีนบุรีใช่ไหม
3: ผมอยู่กับดินครับ
1: เจ้าพนักงานที่ดินกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีถูกต้องไหม
3: ครับ
1: ไปยื่นมาตั้งแต่ปีไหนนะ
3: ผมดูในนี้มัน57
1: 57เนาะเอาเอกสารพี่ฟังอย่างเดียวนะผมไม่ให้พี่บ่นนะไม่เอาเรื่องเก่ามาวุ่นวายตรงนี้นะเพราะว่าคือไงคือให้เข้าใจว่าเรากำลังแก้ปัญหาเนาะพี่นะเราจะไม่โทษใครทั้งสิ้นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะผมฟังความข้างเดียวจากพี่เพราะงั้นผมก็ขออนุญาตว่าเราจะเอาเฉพาะเนื้อๆเลยบอกว่าพี่มีหนังสือกศน.5ไปขอออกโฉนดที่ดินและเจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าบัดนี้ตั้งแต่57จนบัดนี้ยังไม่ได้โฉนดถูกต้องไหมครับ
3: คร
1: ับ เขาแค่นี้แหละเพราะงั้นเดี๋ยวเราตอนนี้ก็จะคุยกับพี่วันลบเครือวันเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบิลบุรีพี่วันลบครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่วันลบ
1: ครับผมพี่วันลบช่วยอธิบายเอกสารกศน.5หน่อยครับพี่วันลบครับเอกสารกศน.5นี่มันคืออะไรครับ
4: ซึ่งกศน.5เนี่ยมันเป็นเอกสารที่ออกโดยนิคมสหกรณ์นะครับซึ่งเป็นหลักฐานที่อะไรอ่ะ ที่ผู้ขอเนี่ยเขาไปเป็นสมาชิกนิคมนะครับ ปฏิบัติตามกฎหมายนิคมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนแล้วนะครับ
1: ครับ
4: เขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะเอากสช.5เนี่ยนะครับมาเป็นหลักฐานในการยื่นกับขอออกโฉนดนะครับ
1: ถ้าอย่างนค.3นี่คือนิคมสร้างตนเองถูกต้องไหมครับ
4: อ๋อใช่ครับอันนี้อาศัยกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเหมือนกัน
1: นค.3นิคมสร้างตนเองท่านกสน.5นิคมสากล
4: ใช่ครับใช่คร
1: ับ
4: อ๋อ
1: เราจะได้รู้ว่านี่มา
4: คนละกรมกัน
1: คนละกรมกันใช่ใช่ใช่
4: ใช่ใช่ครับแต่กฎหมายอันเดียวกันนะครับกฎอาศัยพ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพปี2511
1: ครับ
4: ฉบับเดียวกัน
1: โอ้68ปีแล้วนะเนี่ยทีนี้พ.ก.ศ.5พ.นิคมสากลเขาออกให้แล้วเนี่ยเขาจะเอาไปออกโฉนดที่ดินกับกรมที่ดินมันจะต้องถือครองภายในกี่ปียังไงอะครับ
4: คืออย่างนี้ครับคือระยะเวลาเนี่ยมันมีตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับขอเรียนอย่างนี้ขอเรียนแบบคือรายเนี่ยเราสังเกตได้ว่าคำขอตั้งแต่ปี56 57อย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
4: หลังวัดไว้นานแล้วให้ข้อสังเกตว่าที่อันนี้10ปีเสร็จแล้วนะครับว่าทำไมถึงยังไม่ได้
1: ใช่ครับ
4: ผู้ขอก็คงได้ติดตามกับพนักงานเจ้าที่สำนักงานที่ดินกระบินอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
4: อันนี้ผมขอพูดอย่างนี้เลยนะครับแต่ทีนี้เรียนข้อขัดข้องของเรื่องนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้กระชับนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันมีพื้นที่ที่มันเกิดการซ้อนกันทับกันนะครับ
1: ครับ
4: ระหว่างเขตของนิคมสากลก็คือนิคมสากลเนี่ยเขาก็ประกาศนะครับตามประกาศของคณะปฏิวัตินะครับปี15อาศัยเลขกลมๆเลยนะครับ
1: ครับ
4: แล้วทีนี้มันไปซ้อนทับกันกับเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนตรงนี้นะครับ
1: ครับ
4: ชื่อป่าแก่งดินสอเนี่ยครับครับ
1: ครับ
2: และ
4: พอม
2: ัน
4: ซ้อนกันทับกันเนี่ยพอเป็นป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยนะครับมันก็เป็นที่ที่ต้องห้ามไม่ให้ออกโฉนดนะครับเรื่องก็เลยยังไม่ได้ออกโฉนดให้นะครับนี่คือข้อขัดข้องแล้วนะครับ
1: ทีนี้ป่าสงวนนี่มันประกาศปีไหนท่าน
4: ป่าสงวนอันนี้เดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับ
1: เพราะว่าปี2515อันนี้ป่าสงวน
2: 2510ก็คือก่อนที่
1: อ
2: ๋
1: อเป็นป่าสงวนมาตั้งแต่ปี2510
2: ใช่เพราะ
4: ใช่ครับใช่คร
1: ับนี่ประกาศคณะปฏิวัติมันออกปี15เพราะฉะนั้นประกาศมันทับซ้อนป่าสงวนมันจึงออกไม่ได้
4: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าป่าสงวนประกาศหลังนี่อันนี้ได
4: ้คืออย่างนี้นะครับคือวันนี้นะครับถ้าเราคุยกันอันนี้เป็นเรื่องของการซ้อนกันระหว่างที่ดินของรัฐถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
4: คือที่ดินของรัฐเนี่ยการไปออกก่อนออกหลังเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าไอ้นี่ออกหลังแล้วอะไรออกก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับไม่ใช่อ่ะครับ
1: คือ
4: ต่างคนต่างมีแผนที่นะครับ
1: ไม่เหมือนของเอกชนชาวบ้านมีสค.1มาก่อนอ๋อถ้าของรัฐจะไม่อ้างว่าออกก่อนออกหลังนี่ไม่อ้างไม่อ้างข้อนี้นะฮะ
4: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้พอไม่อ้างข้อนี้พอปัญหาเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยคือนิคมสากลออกให้ชาวบ้านพอจ
2: ะ
1: ถึงเวลาจะไปขอออกโฉนดอ้าวอยู่ในเขตป่าสงวนแล้วส
2: ุ
1: ดท้ายกรมที่ดินเป็นคนกลางทำไงครับเนี่ย
4: คนกลางทุกวันนี้นะครับมันก็เลยอันนี้ขออนุญาตพูดเป็นภาษาแบบมันก็เลยแช่แข็งอยู่อย่างเงี้ยครับ
1: มันก็เลยทำอะไรไม่ได้พูดใช่ไหมมันก็เลยคาอยู่อย่างนี้ใช่ไหม
4: คือระดับสำนักงานเนี่ยพื้นที่เนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับมันต้องอาศัยการแก้เหมือนที่เราพูดกันนะครับที่เคยได้ยินนะครับเรื่องของวันแมปนะครับ
1: ใช่ใช่
4: อ
1: ัน
4: น
1: ี้
4: ผมขอพูดอย่างนี้นะครับซึ่งก็ยังไม่ก็คงอยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานนะครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องคาอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
1: จนกว่าจะมีวันแมปไม่รู้ว่าแผนที่เหลือแผนที่เดียวละป่าไม้ก็แผนที่หนึ่งกรมที่ดินก็มีก็ไอ้นู่นก็มีต่างคนต่างมีแผนที่ของตัวเองจนกระทั่งประเทศไทย500,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยพอต่างคนเอาแผนที่มารวมกัน500,000 กว่าเกินเนื้อที่ประเทศไทย
2: ทำไมเยอะกว่า
1: เออนั่นแหละเพราะต่างคนต่างถือแผนที่คนละใบกันเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณพี่ประมวลก็เลยยังต้องอยู่อย่างนี้ไปก่อนถูกต้องไหมครับพี่วรลบครับ
2: พี่วรลบยังอยู่ไหมคะ
1: พี่ประมวลยังอยู่ไหมครับ
5: ยังอยู่ครับ
1: พี่ประมวลยังอยู่นะพี่ประมวลรู้ปัญหานี้ไหมที่ท่านวรลบพูดเนี่ยรู้ไหมตอบว่ารู้หรือไม่รู้ครับ
5: มือมัน
1: ตอบผมตอบเดี๋ยวนะพี่ประมวลนะพี่ไม่เล่นเชิงกับผมนะผมถามพี่ว่าพี่รู้มาแล้วหรือยังที่ท่านวรลบพูดเมื่อสักครู่รู้มาก่อนแล้วหรือยังครับว่ามีปัญหานี
5: ้ไอ้มันไม่รู้ตรงนี้ผมถือว่าเมื่อก่อนผมนอนสักสามกอนอกผมไปเข้าธนาคารเข้าได้ตั้งหลายคน ที่นิคม
4: ไม่ได้ยินเสียงนะครับ
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่วันลบอยู่นะพี่วันลบครับพี่วันลบไม่ได้ยินนะพี่ประมวลได้ยินนะเดี๋ยวลองพี่วันลบอีกทีนึง
4: พี่
1: ได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วนะโอเค
4: ครับ
1: ผมกำลังถามพี่
2: ประมวล
1: ว่าพี่ประมวลคือฟังดูคือพอรู
2: ้
1: แต่รู้แบบสงสัยรู้แบบสงสัยนะครับว่าเฮ้ยทำไมล่ะทีนี้หลายคนก็สงสัยท่านวันลบเองก็สงสัยในตัวของท่านเองเหมือนกันน่ะสงสัยในความหมายก็คือว่ามันทับซ้อนกันอยู
4: ่อ่ะใช่ครับใช่ครับ
1: และถามว่าแล้วใครจะเป็นคนแก
2: ้ใช่
1: จนกว่าจะมีวันแมพพอมีวันแมพแล้วมันจะแก้ตรงนี้ยังไงให้เสด็จน้ำใช่ไหมครับก็ต้องรอระยะเวลาอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะมีความชัดเจนใช่ไหมครับท่านอันนี้ก็ต้องแก้ในเชิงนโยบายถูกไหมท่านทั้งนั้น
4: ถูกต้องครับใช่ครับต้องเป็นระดับเขาเรียกอะไรฮะต้องระดับไม่ใช่ระดับพื้นที่หรอกครับ
1: ใช่
4: ระดับนโยบายแล้ว
1: ระดับนโยบายเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราต้องมีสัมภาษณ์สักวันหนึ่งท่านพลพี
2: ค่ะ
1: ส่วนนายชวีท่านกำกับดูแลกรมที่ดินนะครับท่านก็มีนโยบายที่จะช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องที่ดินอยู่เนา
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะฝากคำถามนี้ไปท่านครับว่าพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันในแผนที่หน่วยงานของรัฐแล้วสุดท้ายชาวบ้านเขาไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเนาะแม้ทั้งหน่วยปฏิบัติเองก็ออกให้ไม่ได้ออกไปก็ป่าไม้ก็ต้องค้านถูกต้องไหมท่านฮะ
4: ใช่ครับคือออกไปเนี่ยคือถ้าเราออกไปวันนี้ถ้าผมฝืนออกไปทั้งๆที่มันเป็นที่ที่ต้องห้ามไม่ให้ออกเนี่ย
1: ครับ
4: โฉนดมันก็จะเกิดมีการตรวจสอบอะไรต่างๆนะครับ
1: แล้วพี่วันลบจะติดคุกไหมถ้าเกิดออกไปในพี่วันลบจะติดคุกไหม
4: เขาโดนครับโดนที่ไหนอย่างน้อย
1: โดน
2: ก็เลยต้องค้างอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ปี56
4: อาญาทั้งแพ่งนี่โดนแน่นอนครับ
1: ใช่ยิ่งวันนี้มีข่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ผมเห็นเจ้าหน้าที่ที่ดินโดนฟ้องเนี่ยผมเข้าใจนะผมไม่จะไปมองว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตก่อนนะแต่ให้เห็นว่าบางทีเจ้าหน้าที่เขาทำโดยสุจริตนี่แหละแต่ว่ามีเจอข้อกฎหมายเข้าอ่ะแล้วก็จะช่วยชาวบ้านเลยสุดท้ายก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นได้ครับพี่วันลบขอบคุณมากครับพี่ครับผมถือว่าเป็นโจทย์ข้อหนึ่งที่เดี๋ยวรายการเรากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยรับเรื่องนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะได้สื่อสารเปิดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยนะท่านนะในทางปฏิบัติก็จะได้ปฏิบัติกันได
2: ้
1: ชาวบ้านก็จะได้มีความชัดเจนเนาะ
4: ครับ
1: ที่ประมวล
5: คร
1: ับ นะพอเข้าใจแล้วนะอดใจนิดนึงไม่ได้มีแต่พี่คนเดียวเจอปัญหาเยอะแยะแน่นอนเลยที่ลักษณะทับซ้อนกันแบบนี้นะครับครับผมได้ครับขอบคุณพี่ประมวลนะพี่นะขอบคุณพ
2: ี่
1: วันลบด้วยนะขอบพระคุณมากครับพี่ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: โอ้ก็
1: ยังมีอีกรายหนึ่งในที่โทรเข้ามารออยู่เนี่ยที่ถามเรื่องว่าไปออกมา2ปีแล้วไม่ได้แล้วมีปัญหาเรื่องป่าไม้เหมือนกันถ้ามีปัญหาทับซ้อนกันแบบนี้ก็ชัดเจนว่าออกไม่ได้
2: ยังออกไม่ได้
1: คือมีนิดเดียวน้องฝนอย่างนี้ครับ
2: ค่ะ
1: ถ้ากรณีที่นี่รัฐกับรัฐนะรัฐกับรัฐแก้ไม่ออกนะแต่ถ้าเป็นระหว่างประชาชนกับรัฐนะประชาชนกับรัฐก็คือว่าสมมุติน.ส.3 น.ส.3 ก.ส.ค.1เราได้ครอบครองที่ดินแปลงนั้นมาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนซึ่งส่วนใหญ่เขตป่าสงวนนี่จะประกาศประมาณทักปี500 2500น
2: ะ
1: ถ้าเราได้มาก่อนนั้นเนี่ยมาทับเราเนี่ยคุณประกาศทับเราประชาชนสู้ได
2: ้
1: สู้ก็คือไปยื่นในมารังวัดยื่นรังวัดเพื่อจะออกโฉนดถ้าไม่ออกโฉนดให้เรามีสิทธิ์ที่จะฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อที่จะไต่สวนพิสูจน์กันเรื่องของมันพิสูจน์ทราบกันได้ว่าใครได้มาก่อนใครอ
2: ัน
1: นั้นคือรัฐกับประชาชนแต่พอเป็นรัฐกับรัฐปั๊บเนี่ยทำไม่ได้อย่างที่ท่านประมวลว่าท่านวันลบว่า
2: ต้องเชิงนโยบาย
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ไปสายคุณชูชีพต่อเลยจากเพชรบุรีค่ะคุณชูชีพคะ
6: ค่ะ
2: คุณชูชีพปรึกษาจ้าคุณชูชีพปรึกษาเรื่องโฉนดที่ดินยังไม่ได้แต่งงานจะเอาชื่อหลานมาร่วมด้วยถ้าคุณป้าเสียชีวิตแล้วต้องยื่นฟ้องอะไรอีกไหมหรือตกเป็นของหลานเลยถูกต้องไหมคะ
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: อันนี้คุณป้าชูชีพใช่ไหมครับป้า
6: ใช่ค่ะ
1: แล้วจะยกให้หลานเหรอครับ
6: จะให้หลานเลยค่ะ
1: จะให้หลานแต่หลานยังเป็นโสดใช่ไหมครับ
6: หลานก็เป็นโสดค่ะ
1: หลานแล้วหลานยังไม่แต่งงานต้าป้ายกที่ดินให้กับหลาน
6: ค่ะ
1: แล้วป้าเป็นห่วงยังไงครับ
6: ก็แบบงานจะยกให้เลยเหรอถ้าได้หมดแต่นี่ว่าเขาบอกว่าถ้าหาพ่อนั่นจะได้ไม่ต้องเสียค่าโอนค่าอะไรอย่างเง
1: ี้
6: ย
1: มันต้องเสียอยู่แล้วครับ
6: หร
1: อป้าไปหลานนี่เสียเท่ากับซื้อขายเลยครับ
2: แต่ว่า
1: 2.5%
2: แกกังวลว่าสมมติว่าถ้าเกิดแกจะเลี่ยงไม่เสีย
1: ไม่ได
2: ้แกเสียชีวิตก่อนไงแต่แกเขียนพินัยกรรมได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็ต้องเสียครับพินัยกรรมโอนโดยพินัยกรรมก็เสียโอนขนาดนี้ก็ต้องเสียแล้วป้าไปหลานมันก็คือ 2% 2% เท่ากับซื้อขาย
2: ต้องเสียอยู่ดี
1: ต้องเสียครับป้าครับตกลงห่วงค่าโอนหรือห่วงว่าโอนให้หลานแล้วจะยังไงห่วงเรื่องไหน
6: ก็ห่วงทั้ง2อย่าง
1: ห่วงทั้ง2อย่างป้าครับอย่างนี้นะเดี๋ยวมาเจอรายการนี้เราเจอเรื่องเยอะไงเมื่อวานนี้จำได้ไหมน้องฝนลูกไปกู้อีออนแล้วไม่ได้ชำระหนี้อีออนนะครับค้างหนี้อีออนแล้วถูกฟ้องก็ไม่ขึ้นศาลวันดีคืนดีหลังจากนั้นไม่กี่เดือนแม่ก็โอนที่ให้ลูกเอาชื่อลูกมาใส่ไว้ในที่โฉนดของแม
2: ่แล้วตอนนี้อีออนก็มาตาม
1: หลังจากนั้นอีออนสืบเจอเลย
2: เจอทรัพย์ที่แม่เอาโอนให้เมื่อ3เดือนที่ก่อนนะ
1: ก่อนหน้านั้นไปสืบมาไม่มีทรัพย์อะไรเลยอยู่ๆแม่โอนชื่อลูกเข้าไปในโฉนดแม่อีออน
2: อีออนตาสว่างตาลุกวาวเลย
1: ได้ทรัพย์เลย
2: ได้ทรัพย์เลย
1: ได้ทรัพย์เลย
2: เพราะ
1: เพราะงั้นที่พูดตรงนี้นะป้านะถ้าป้าจะโอนให้หลานถามหลานเอ้ยเอ็งเนี่ยมีหนี้เปล่าถ้าเอ็งมีหนี้เนี่ยยังไม่โอนนะเดี๋ยวเจ้าหนี้จะมายึดที่แปลงนี้แล้วป้าก็จะไม่มีที่อยู่นะเพราะมันไปกับหนี้ไปหมดเลยนะถามหลานก่อนมีหนี้ไหมถ้าไม่มีหนี้โอนถ้าไม่มีหนี้โอนได้
2: ก็โอนเลย
1: แต่ถ้ามีหนี้อย่าโอน
6: เด
1: ี๋ยวจะหนี้มายึดเอา
6: ไม่มีแต่คิดว่าเป็นชื่อร่วมแล้วเราตายแล้วก็จะตกเป็นของเขา
1: ไอชื่อร่วมนั่นแหละไอชื่อร่วมนั่นแหละก็ยึดไปขายได้ทั้งแปลงครับ
2: โดยแบ่งครึ่งนึงไหม
1: ใช่ไอชื่อร่วมเนี่ยก็ยึดได้ชื่อเดียวนั้นยึดได้อยู่แล้วไอชื่อร่วมก็ยึดได้ไปทั้งแปลงครับไปทั้งหมดแล้วครับ
2: ป้าถ้าโอน 2% แล้วจดสิทธิกับเก็บกินเหมือนพ่อแม่ให้ลูกได้ไหมคะ
1: ได
2: ้
1: ไม่ได้อันนั้นคือการให
2: ้
1: การให้ไปจดสิทธิเก็บกินแต่ว่าลักษณะการโอนเนี่ยมันต้องเสียภาษีเท่ากับการคนซื้อขายกัน
2: ปกติเลย
1: ถ้าพ่อแม่ให้ลูกเนี่ยอันนี้ 0.5% กับ 0.5 ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมค่าอากรรวมเนื้อ 1% แต่ถ้าพ่อปู่โอนไปให้หลานญาติโอนไปให้พี่น้องซื้อขายกันอ
2: ัน
1: นี้เต็มเลยคร
2: ับ ค่าเป็น 2 เจ๊
1: ซื้อขายปกติเลยค่าธรรมเนียมการโอนนะ
2: ค่ะ
6: อันนี้หมายความว่าต้องโอนอย่างเดียวเลยใช่มั้ยคะเนี่ย
1: ก็ถ้าทำตอนนี้กับทำหลังพินัยกรรมมีผลเท่ากันครับคุณป้า
2: เพียงว่าทำตอนนี
1: ้แต่ถ้าทำตอนนี้ก็ห่วงว่าถ้าเขามีหนี้เขาอาจจะถูกเจ้าหนี้ยึดไปแต่ถ้าเขาไม่มีหนี้เรารู้นิสัยลูกหลานของเราเขาไม่ได้ไปก่อหนี้ก่อสินก็ไม่ต้องห่วงก็โอนเขาได
6: ้
1: นะแล้วผมอยากจะพูดอย่างนี้เนาะหลายคนที่ถามเรื่องว่าค่าโอนเท่าไหร่ค่าโอนเท่าไหร่คือทุกท่านครับเวลารัฐจะนี่วันนี้มติครม.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาให้ 1,000 บาท2เดือนนะแต่รวม300นั้นเข้าไปด้วย2เดือนเดือนละ500ไงแต่ว่ารวม300นั้นเข้าไปด้วยได้ 1,000 ถูกไหมมติครม.ล่าสุดเนา
2: ะ
1: อันโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะเขาให้2เดือนแต่พันเดียวนะ2เดือนพันเดียวแต่ถ้าคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่2เดือนพันเดียวเหมือนกันนึกออกไหม
2: นึกออกค่ะ
1: นี่คือรัฐช่วยแต่พอเราวันที่เราจะช่วยรัฐบ้างเนี่ยเสียค่าโอนบ้างเราตั้งคำถามเยอะแยะไปหมดนะ
6: ใช่มันจะเสียเยอะ
1: เกิดมันผืนแผ่นดินไทยที่สงบร่มเย็นบรรพบุรุษเขาสู้รบปรบมือกับข้าศึกมาเราเสียค่าโอนนิดเดียวมันเป็น
2: ต่างกันตรงที่ว่าถ้าคุณป้าโอนให้หลานใครเป็นคนเสียคะค่าภาษี
1: โอ้ยก็ป้าเสียอยู่แล้ว
2: แต่ถ้าเกิดตอนคุณป้าเสียชีวิตแล้ว
1: หลาน
2: ก็เป็นคนเสีย
1: หลานก็เป็นคนเส
2: ียป้าก็เลือกเอาว่าป้าจะเสียหรือให้หลานเสีย
1: เออเอามุมนี้ก็ได้
2: เออเอาไง
1: แต่ป้าไม่อยากเสียก็ตายก่อนเลยหลานไม่
2: เอ
1: าแต่ถ้าจะตอนนี้ก็หลานบอกก็ผมไม่มีนะ
2: ป้า
1: เสียให้ด้วย
2: ป้ามีไหม
1: ป้าครับเสียภาษีให้รัฐนะค่าธรรมเนียมให้รัฐแค่นี้ครับคิดอย่างนี้สบายใจไปสวรรค์นะสวัสดีครับ
6: มีบางคนเขาบอกว่า
1: ไม่พูดแล้วครับป้าแบ่งเวลาคนอื่นแล้วครับผมจะไปเร็วหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปคุณสุรศักดิ์กำแพง
2: ไล่ป้าไปสวรรค์เลย
1: ก็เสียภาษีให้รัฐแล้วไปสวรรค
2: ์พี่สุรศักดิ์สวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
2: พี่สุรศักดิ์โดนคดีลักทรัพย์ประกันตัวออกมาศาลยังไม่ได้ตัดสินอยากรู้ว่าศาลตัดสินไปแล้วจะทำอย่างไรอุทธรณ์ได้ไหมเหรอคะ
7: ครับผม
1: โอเคดีมากนี่คือจำเลยโทรถามเองเลยตัวพี่เองใช่ไหม
7: ครับผม
1: พี่ถูกฟ้องข้อหารักทรัพย์เองใช่ไหม
7: ครับ
1: เออคนอย่างนี้น่าแนะนำน่าช่วยเหลือถามเองตอบเองฟังเองเลยนะพี่นะ
7: ครับผม
1: พี่ไปลักอะไรเขาอ่ะ
7: ไอท่อดึงน้ำครับ
2: ท่อ ท่ออะไรนะ
7: ท่อดึงน้ำครับ
1: ท่อดึงน้ำทำนาใช่ไหม
7: ท่อพญานาคครับ
1: ท่อดึงน้ำทำนาใช่ไหมท่อพญานาคใช่ไหม
7: ครับผม
1: ไปขโมยอุปกรณ์ทำนาเนี่ยในคำฟ้องเนี่ยเขาให้ลงโทษกี่ปี
7: เขายังไม่ได้ลงเลยครับเขาได้พนันไว้ฝากขังไว้ครับ
1: ฝากขังตอนนี้ประกันตัวออกมานะ
7: ผมประกันตัวออกมาก่อนครับ
1: น้องฝนดูให้พี่ทีได้ไหมหาข้อมูลเดี๋ยวนี้เลย
2: ดูเลยฮะ
1: ว่าการขโมยเครื่องมือทำมาหากินทางการเกษตรต้องโทษจำคุกกี่ปีเพราะมันจะหนักกว่ากันพี่รักกลางวันเลยรักกลางคืน
7: กลางเย็นแล้วก็
2: เย็นเย็น
1: กลางคืนนะหลังหกโมงเย็นเนี่ยถือว่ากลางคืนนะพี่นะ
2: มันต้องรู้ช่วงเวลาด้วยพี
1: ่มันมีเวลารักกลางวันโทษเบารักกลางคืนโทษหนักรักของทั่วไปเนี่ยโทษเบาถ้ารักเครื่องมือทำมาหากินโทษหนัก
2: ค่ะ
1: มันโทษไม่เท่ากัน
2: จำคุก 1-5 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วงเล็บ12
1: อันนี้คือรักอะไรอ่านไหม
2: เขาไม่ได้บอกเวลาร
1: ักอะไรนะ
2: ติดรักขโมยเครื่องมือทางการเกษตรหรือทรัพย์สินและผลผลิตของผู้มีอาชีพเกษตรกรรม
1: มีโทษจำคุก 1-5 ปี
2: ปรับ
1: เท่าไหร
2: ่ 20,000 ถึง 100,000 บาท
1: 20,000 ถึง 100,000 ซึ่งมันหนักกว่ารักทรัพย์ทั่วไปที่มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีไงอันนั้นมัน 1-5
2: ที่5ปีอ่ะ
1: คือคำว่าไม่เกิน3ปีเนี่ยอาจจะแค่5เดือนก็ได้6เดือนก็ได้2เดือนก็ได้3เดือนก็ได้แต่พอ 1-5 ปีอย่างน้อยมันต้อง1ปีสูงสุดถึง5ปีปรับอีก 20,000 ถึง
2: 100,000
1: เพราะงั้นโทษมันหนักเพราะฉะนั้นพี่ครับ
7: ครับผม
1: พี่รับสารภาพเลยนะขึ้นศาลนะพี่นะ
7: ไอ้มันผมไปกับลูกครับจะให้ลูกรับคนเดียวครับ
1: ฮะแล้วถูกฟ้องกี่คนน่ะ
7: ก็2คนแล้วครับตอนนี้ลูก
2: อ๋อลูกกับพ่อเหรอ
7: ครับผมประกันออกมาคนเดียวครับ
1: อ๋อพ่อลูก2คนร่วมกันลักทรัพย์โทษก็ยิ่งหนักอีกแล้วไปลักไก่นี่ติ้วต่อไปต้องลักไก่นะอย่าไปลักเครื่องสูบน้ำเขานะ ลักไก่นี่โทษ3ปีลักเครื่องสูบน้ำทำมาหากินแล้วลักกลางคืนโทษก็ยิ่งเพิ่ม
7: ตอนนี้ลูกเขาบอกเขาจะรับคนเดียวครับท่าน
1: แล้วเขาฟ้อง2คนล่ะ
2: ใช่ไหมเพราะโดนขัง
1: ก็ฟ้องสองคนจะบอกว่ารับคนเดียวให้ลูกรับคนเดียวไม่ได้พี่มันตามข้อเท็จจริงตามข้อที่พี่ครับหนึ่งเอาตามข้อเท็จจริงเราไปสองคนพ่อลูกใช่ไหม
7: ครับผม
1: แล้วท่อสูบน้ำเขาวางอยู่แล้วก็เอากลับบ้านมาใช่ไหม
7: ครับผม
1: เวลานั้นมันค่ำแล้วหลังหกโมงเย็นไปแล้วใช่ไหม
7: ครับ
1: พี่ครับพี่ขึ้นศาลจังหวัดกำแพงเพชรใช่ไหม
7: ครับผม
1: พี่มีทนายไหม
7: ไม่มีคร
1: ับ เอางี้ครับเดี๋ยวผมประสานให้ให้ไปพบยุติธรรมจังหวัดแล้วก็ขอทนายอาสาขอยอมรับสาภาพทุกอย่างเหมือนพี่เนี่ยพี่รับสาภาพกลางจอโทรทัศน์แล้วตอนนี้นะพี่นะ
7: ครับผมคร
1: ับ และเพื่อให้ได้รับการรอลงอาญานะพี่นะผมเชื่อว่าศาลจะเมตตาปราณีสมมติว่าศาลชั้นต้นลงแล้วไม่รอลงอาญาเขาลงไม่รอลงอยู่แล้วแล้วยอมรับสาภาพรักทรัพย์เนี่ยลงอยู่แล้วแต่จะลงเท่าไหร่
2: ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าลงแล้วปั๊บศาลรอลงอาญาพี่ก็สบายใจได้ไม่ต้องอุทธรณ์ก็ได
2: ้ค่ะ
1: แต่ถ้าศาลไม่รอลงอาญาเพราะจำคุกมันเกินโทษเกิน5ปีรอลงอาญาไม่ได้ก็อุทธรณ
2: ์
1: อุทธรณ์ผมเชื่อว่าอุทธรณ์พี่จะมีโอกาสที่จะไม่ติดคุกจริงได้ชดใช้ความเสียหายเขานะพี่นะ
7: ครับผม
1: หนึ่งเอาไปคืนและชดใช้เขานะ
7: ครับ
1: แล้ว
7: อย่างก็เราอุทธรณ์นี่เราต้องวางเงินไหมครับท่าน
1: ต้องประกันตัวแล้วประกันตัวในชั้นอุทธรณ์อีกตอนนี้หาเงินตอนนี้ไปหาเงินประกันลูกชายออกมาก่อนมีเงินไหมมีเงินไหม
7: ไม่มีนะครับก็ที่ประกันแล้วก็เอาของเขาที่ศาลนะครับ
1: ถามพี่ตรงๆไปเอาของเข้ามาทำไม
7: ก็จะเอามาดึงน้ำครับ
1: เอามาดึงน้ำเราแล้วเขาดึงน้ำเขาอยู่แล้วพี่ไปดึงน้ำเราแล้วไม่เอาไม่บอกเขาล่ะหัวเราะต่อไปอย่าทำอีกนะพี่นะ
7: ครับผม
1: แล้วชวนใครไม่ชวนชวนลูกไปแล้วโดนทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะว่าหลังชวนหมาไปที่อย่าไปชวนลูกยังไงหมาก็ไปติดคุกเขาไม่ขังคุกหมา
2: ไม่ช่วยได้ช่วยได้ไหมล่ะ
1: ก็อย่างนั้นหมาเป็นเพื่อนไงชวนลูกไปโดนสองคนแล้วนี่ประกันตัวพ่อและลูกอยู่ในเดินจาม
2: แทนที่จะประกันลูกก่อนไหมหรือยังไง
1: เอานะเดี๋ยวผมช่วยนะพี่นะให้พี่ได้โทษเบาที่สุดนะพี่นะ
7: ครับ
1: แม่น่าเห็นใจจริงๆเลย
7: ผมต้องไปหาไอ้ทนายก่อนแล้วครับท่าน
1: เดี๋ยวอย่าไม่ต้องไปหาทนายหรอกเดี๋ยวผมจะประสานทางยุติธรรมจังหวัดให้แล้วขอประกันตัวลูกชายออกมาก่อนคือถ้ายอมรับสาภาพทุกอย่างมันจะเร็วจะได้ไม่ต้องติดคุกนานนะมันจะได้จบนะ
7: ครับผม
1: พูดตามจริงนะพี่นะเลยอย่าเบี่ยงเบนความจริงเอาความสุจริตผมรับแล้วผมไปเอาก็จริงชวนลูกชายไปนะเวลานั้นเกิดเหตุนั้นนะพี่นะ
2: แกก็ยอมรับนะ
1: อ้าวเดี๋ยวผมจะโทรไปหาหลังจากรายการนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: สว
2: ั
7: สดีครับ
1: ครับ
2: ไปสายต่อไปเลยนะคะ
1: เห็นเครื่องสูบน้ำเขาไปเอามาจะสูบน้ำตัวเองแต่ไม่บอกนี่ไปจูงวัวเขามาไงเจอวัวอยู่ตัวนึงนะไปจูงเขามาเลยนะ
2: โดนจับได
1: ้มันบอกว่ามันไม่ได้ขโมยวัวมันเอาเชือกไปเฉยวัวติดไปเอง
2: พี่จะหมดเวลาละเอาสายนึงนะ
1: ครับ
2: คุณนงคลานค่ะจากจังหวัดนนทบุรีสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
2: คุณนงคลานแฟนเสียชีวิตเหรอคะจะขายที่ดินแต่กลัวโดนหลอกเหรอคะ
1: ยังไงครับพี
8: ่คือว่ามรดกซื้อด้วยกันมันไม่ใช่มรดกซื้อที่ด้วยกัน
1: เอาอย่างนี้พี่นงคลานเดี๋ยวสั้นจะได้สั้นกระชับนะพี่นงคลานสามีเป็นสินสมรสใช่ไหม
8: ใช่ค
1: ่
8: ะ
1: เป็นสินสมรสแล้วก็สามีเสียชีวิตมีบุตรด้วยกันไหมครับ
8: มีหนึ่งคนค่ะ
1: มีบุตรหนึ่งคนนะครับที่ดินเนื้อที่เท่าไหร่ครับ
8: 72ไร่ค่ะ
1: ฮะเท่าไหร่นะ
8: 72ไร่
2: 72ไร่
1: 72ไร่อยู่จังหวัดไหนครับ
8: อยู่กำแพงเพชรค
2: ่ะ
1: จังหวัดกำแพงเพชรนะ72ไร่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับสามีเสียชีวิตเป็นสินสมรสนะครับลูกชายอายุเท่าไหร่ครับ
8: ตอนนี้45แล้วค่ะ
1: ลูกชายใช่ไหม
8: ใช
1: ่แล้วพี่ต้องการจะขายที่ดินแปลงนี้ถูกต้องไหมแล้วมีคนจะมาซื้อใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับสิ่งแรกที่พี่ควรทำนะพี่นะที่พี่เป็นห่วงกังวลว่าเขาจะหลอกหรือไม่หลอกเพราะเขาคิดว่าเขาจะมาทำให้เองทั้งหมดจัดการให้เองตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็มาซื้อขายกันถูกต้องไหม
8: ค่ะ
1: อันนี้แหละที่พี่กังวลนะก็เลยถามดีมากครับที่พี่ถามเรื่องนี้นะคืออย่างนี้พี่จะขายก็ขายแต่อย่าไปปล่อยให้ใครมาทำแทนเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าคนที่ทำแทนเนี่ยเขาจะช่วยเราจริงหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพี่หรือลูกชายก็ได้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์แม่ลูกสองคนถูกต้องไหม
8: ค่ะ
1: แม่ลูกมันจะทะเลาะกันนะฮะหัวเราะทะเลาะกันเปล่า
8: ไม่ละค่ะเพราะว
1: ่
8: า
1: ไม่นั่นแหละผมต้องถามคำถามนี้ว่าแม่ลูกทะเลาะกันไหมถ้าไม่ก็แปลว่าพบอัยการอัยการอย่าตั้งผู้จัดการมาดกของพ่อนี้ให้ฟรี
2: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าพ่อแม่กับลูกไม่ลงรอยกัน
2: ทะเลาะกัน
1: อัยการก็บอกคุณไปหาทนายเอา
2: เสียตังค์นะ
1: เสียตังค
8: ์ไม่เคยทะเลาะกัน
1: ถ้างั้นก็พาลูกไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรสามีเสียชีวิตที่กำแพงเพชรใช่ไหม
8: เสียที่จังหวัดนนท์ค่ะ
2: เสียจังหวัดนนท
1: ์ภูมิลำเนาเขาอยู่จังหวัดนนทบุรีเหรอ
8: จ้า
1: เพราะฉะนั้นต้องมายื่นตั้งผู้จัดการมรดกตามภูมิลำเนาของคนตายที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับแม่ลูกมายื่นและให้ลูกเป็นผู้จัดการหรือแม่เป็นก็ได้พอเป็นเสร็จปั๊บประกาศขายจะขายใครก็แล้วแต่เราเลยพอคนจะมาซื้อก็ตกลงกันนะครับถ้าตกลงกันได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายพอถึงสัญญาทำจะซื้อจะขายเกรงจะไม่ได้รับความยุติธรรมส่งมาที่รายการเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวมีทนายอาสาเดี๋ยวช่วยดูให้ส่งมาเดี๋ยวดูให้พอดูเสร็จปั๊บว่าจะได้รับความเป็นธรรมเขาจะวางเงินแล้วนะ
2: ให
1: ้ไปวางที่ดิน
2: ที่ดินเลย
1: ซื้อขายจ่ายเงินกันที่สำนักงานที่ดินเลยนึกออกยื่นหมูยื่นแมวที่นั่น
2: ยื่นหมูยื่นแมว
1: ยื่น
2: หมูยื่นแมว
1: ยื่นหมู
2: หมู
8: ขอโทษ
2: นะขอโทษหมดแล้ว
1: ยื่นหมูยื่นแมวที่สำนักงานที่ดินที่นั่นพอไปยื่นกันที่นั่นปั๊บป้าก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกโกงทั้งหมดป้าทำเองอย่าปล่อยให้ใครมาอาสาทำให้อย่าให้คนซื้อมาอาสาทำแทนทำเองได้ฟรี
2: ไปขั้นตอนแรกก่อน
1: นะ
2: ไปขั้นตอนแรกก่อน
1: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโทรไป1157ปรึกษาสอบถามทั้งหมดก่อนว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
2: ก่อนไป
1: โอเคไหมครับ
8: เดี๋ยวป้า
2: ไม่ค่อย
8: ถนัดเดี๋ยวค่ะ
2: พี่นงคลานจะหมดเวลาแล
1: ้
2: ว
1: ไม่มีเวลาแล้วครับพี่ครับต้องไปแล้วครับ
8: 1อะไรคะ
1: 1157ครับ
2: อัยการคุ้มครองสิทธิ์ค่ะ57
1: เป็นเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ถามเขาว่าจะขอให้ช่วยตั้งอัยการตั้ง
2: ผู้จัดการมรดก
1: ผู้จัดการมรดกให้หน่อยจะต้องรวบรวมเอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตอบให้พอตอบให้เสร็จป้าป้าก็รวบรวมไปยื่นให้กับอัยการแล้วก็มอบเงินให้กับอัยการที่เขาจะแจ้งไว้ประมาณสัก500-600บาทค่าธรรมเนียมศาลน
2: ะ
1: ไม่ใช่ค่าจ้างอัยการนะค่าธรรมเนียมศาลแล้วก็จะไปยื่นเรื่องต่อศาลให้แล้วรอประมาณ3เดือนเวลาหมดแล้วล่ะครับคุณป้านะ
2: าลูกไปช่วยทำก็ได้นะ
8: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณ
1: ถ้าได้สัญญาอะไรมาแล้วก็ถามมาอีกทีหนึ่งนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับเวลาหมดเรี่ยงกริบเลย
2: แต่วันนี้ได้หลายสายนะ
1: เร่งเป็นหู
2: ใช
1: ่ไฟแลบเลย
2: เดี๋ยวต่อเนื่องสายที่เหลือเดี๋ยวต่อยอดไปวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
2: นะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
9: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: กรมการค้าภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงปุริมปราศภาภาครายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันการแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ได้เป็นการตอบแทนคดีหัวสวเป็นการโยกย้ายตามความเหมาะสม
5: พลตำรวจโทรุชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกศิยะรักษ์สกุลเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และให้การตำรวจตรียุทธนาแพดำไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเทียบเท่าระดับ11โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยแต่เป็นการพิจารณาตามขั้นตอนของทางราชการและเป็นการเลื่อนให้ไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจึงไม่ควรนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองสำหรับกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพร้อยตำรวจเอกศิยะรักษ์สกุลแสดงความเคารพต่อนายอนุชินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังมีมติในคดีหัวสวโดยมองว่าการแสดงความเคารพเป็นอีกส่วนหนึ่งขณะที่การแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกระบวนการพิจารณาของทางราชการโดยปลัดกระทรวงจะพิจารณาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งยืนยันว่าการแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้ไม่ได้เป็นการตอบแทนหรือเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวแต่เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคลากรและตำแหน่งศิริณาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปกป้องผลผลิตของเกษตรกรช่วงเก็บเกี่ยว
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของอิทธิพลของลมมรสุมหรือหย่อมความกดอากาศต่ำที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประกอบกับ

0: ในหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะได้กำชับให้กรมชลประทานประเมินและจัดทำแผนเผชิญเหตุควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: าวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับทีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึง

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

ณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านจะได้พบกับนักร้องขวัญใจแฟนเพลงที่ท่านให้การรอคอยฟ้าสร้างเขาขึ้นมาเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยต่างยอมรับให้นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเป็นเวลายาวนานแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำและกระหน่ำอีกเพื่อจะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักความจริงเป็นที่ตั้งเขาจึงรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่งานวิกงานวัดบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลที่เขาสัญญาไว้ต้องไปพบกับแฟนเพลงทั่วทุกสถานที่แต่วันเวลาที่จะเป็นของตัวเขาเองนั้นช่องหาลำบากยากนักวันใดว่างจากการแสดงต้องบันทึกเสียงหามรุ่งหามค่ำแทบล้มประดาตายแฟนเพลงที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับสี่ห้องใจของท่านว่างสำหรับเขาเสมอสำหรับศิลปินผู้นี้ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านพบกับสุดยอดลูกทุ่งไทยขวัญใจคนเดิมสายันสัญญา

จะมาซาวัชชะมาคะมาอย่ามาถึงกรรมอันมีโทษเลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสวทชุมพร FM 100 MHz บายๆยังมีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิตติพงษ์พานมสาวันนะครับเพลงแรกเปิดรายการไปก็เช่นเคยแล้วครับจากการขับร้องของซายันสัญญาเช่นเคยเพลงนี้ชื่อว่าเพลงรักติ้มคนเดียวนะครับรักติ้มคนเดียวครูดอยอินทนนท์เป็นผู้ประพันธ์นะครับซายันสัญญาขับร้องหลวงเล็กเข้ามานะครับวันนี้หลวงเล็กบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญคุณกระทิงพี่สายุทธสุพรรณวงศ์ปาติส นวพรนะครับพี่ขดท้ายยางพี่พานิซ่อวอทอชุมพรพี่มีบุญคุณกระทิงปาจิตถุงคาพี่แดงจันรัตซะหยักนะครับหลวงใจหลวงใกล้สาวจีซะหยักอ๋อหลวงใจซะแล้วนะครับใกล้กับจีเป็นหลวงใจแล้วนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เล็กนะครับลุงคิดคุณอ่อนสุภาบ่าวแขกนะครับสาวเล็กเสริมซ้วยแล้วก็ให้หนาคุมด้วยนะครับเมื่อเช้าปล่อยหมกอะไรผมก็ลืมเสร็จแล้วนะครับหนาคุมพรุ่งนี้ว่ากันไหมนะครับแล้วก็คอยมาว่ากันในวันมะรืนนะครับพบเจอกันวันนี้ต้องกับวัน ขออภัยครับตรงกับวันอังคารที่22กันยายน2569นะครับอีกไม่กี่วันก็สิ้นปีงบประมาณสำหรับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ราชการทุกๆคนแล้วครับปีงบประมาณก็เป็นปีที่สำคัญนะครับแห่งวงการราชการนั่นเองนะครับวันที่22กันยายน2569ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้ดีนะครับถอยรถไม่ออกจากอู้ได้เช่นกันนะครับในเรื่องของการงานก็จะโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ดินแล้วก็การปลูกสร้างอาคารยกสร้างพระภูมิขึ้นบ้านใหม่แล้วก็รวมถึงการค้าระหว่างประเทศด้วยนะครับวันนี้ดีเลยทีเดียวในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้เขาบอกว่ากระแสสะพัดหมุนเวียนคล่องดีมากนะครับตามเกณฑ์ชัยโชคแล้วก็วันฟูเหมาะแก่การลงทุนซื้อทรัพย์สินถาวรนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือว่าการเปิดบัญชีออมแต่ว่าพึงตรวจสอบสัญญาอย่างรอบคอบและก็บริหารเงินทุนอย่างรัดกุมนั่นเองนะครับในเรื่องของความรักนะครับวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นนะครับอบอุ่นมั่นคงมีเกณฑ์ที่จะมงคลสมรสนะครับโดดเด่นเลยทีเดียววันนี้นะครับแล้วก็คู่รักเหมาะแก่การมั่นหมายด้วยนะครับการสู่ขอหรือว่าการวางแผนสร้างอนาคตเรือนห่อรักษาระยะยาวนะครับส่วนคนโสดยามนี้มีเกณฑ์ที่จะพบรักกับคนอบอุ่นจริงใจแล้วก็มีทรัพย์มีลักทรัพย์ด้วยนะครับช่วงเวลาดีวันนี้เขาบอกว่าอยู่ที่เวลา 6:59 นาทีนะครับไปจนถึงเวลา 9:30 นาทีแล้วก็อีกช่วงเวลานึงนะครับ 10:39 นาทีไปจนถึงเวลา 13:05 นาทีแล้วก็อีกช่วงนึง 14:39 นาทีไปจนถึงเวลา 16:40 นาทีนะครับเอาละครับใครจะทำธุรกรรมอะไรนะครับยังมีช่วงเวลาเลื่อนนะครับช่วงเวลาดีวันนี้ไปจนถึงตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงเวลา 16:40 นาทีเลยทีเดียวนะครับสีมงคลหรือว่าสีกระตุ้นโชควันนี้เป็นสีส้มสีแดงสีชมพูแล้วก็สีเทาดำนะครับสีครับโชควันนี้เป็นสีข้าวสีครีมแล้วก็สีเหลืองทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็ความสำเร็จด้วยนะครับวันนี้เป็นวันกุนทาสดินเล็กภาษาจีนเขาเรียกว่ากี้ไหนะครับทุกชะลอกับคนที่เกิดปีข้านปีทอดแล้วก็ปีมะแม่นะครับขัดแย้งกับคนที่เกิดปีมะเส้งแล้วก็ปีวอกนะครับท่านที่เกิดปีมะเส้งนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังภัยปาทะรุนแรงแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าเสียทรัพย์ฉับพลันนะครับห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีวอกนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องความอึดอัดใจจากคำพูดนะครับแล้วก็ข้อตกลงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือทุกเอาเปรียบเบียดเบียนพ้นประโยชน์นั่นเองนะครับแล้วก็เด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะครับมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็ปรับตัวแก่งเป็นเลิศเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมสร้างความนักแน่นเด็ดเดี่ยวนะครับเพื่อความเจริญที่มั่นคงในอนาคตนั่นเองนะครับมาฝากกันทุกวันในช่วงแรกของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับยังโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะครับในช่วงนี้วันนี้มีคนข้อหน่อยนะครับหรือว่าไม่พอใจอะไรห่างให้กันไปแล้วนะครับผู้ดำเนินรายการรู้สึกหน่อยใจนิดหน่อยนะครับ
มีข้อค่าประจำมาแค่รายเดียวนะครับรายเดียวเองนะครับวันนี้คุณเศร้าถุงตะโกข้อเพลงรอจนกว่าจะหลักมานะครับนอกจากนั้นไม่มีไขข้อเลยนะครับยกเว้นเพลงแรกด้วยนะครับเพลงแรกลวงเหล็กนะครับลวงเหล็กเข้ามานะครับส่วน775111เสียซ้ำนะครับแล้วก็ส่วน775041อย่างข้อกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวหลังจากหลังไมค์นะครับเปิดเพลงช่วงนี้ก็สามารถยังข้อกันเข้ามาได้นะครับท่านที่เข้ามาใน Facebook Live นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับกดรูปหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการแล้วก็รวมถึงการเข้าถึงเผื่อนของฐานด้วยนะครับเผื่อนของฐานอาจจะไม่รู้จักFacebook Live นะครับเพจ Facebook ของสวทชุมพรนะครับเป็นอันใดทําบ่ได้ทีฐานกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็จะเพิ่มการมองเห็นของเผื่อนฐานด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณที่ยังคงติดตามกันนะครับคนแรกเลยนะครับที่เข้ามาวันนี้ท่านสมบัติมันยืนนะครับบอกว่าเสียงชัดเจนดีนะครับแล้วก็รวมถึงหลวงใกล้ซาจีซาอยากเข้ามาแล้วนะครับพี่อเนกพริกไทยนะครับส่งสติกเกอร์เด็กผู้หญิงอุ้มหัวใจมานะครับแล้วก็มีส่งสติกเกอร์ตุ๊กตามาด้วยนะครับพี่ปราโมทบุญชาตาระวังลงเหล็กเข้ามาแล้วนะครับบ่าวนันสวรรณชัดบอกว่ารับชมอยู่ครับพี่ปราโมทบอกว่ารับชมอยู่ครับเช่นกันนะครับบ้านนั้นบอกว่าหนีข้อแจมนะครับผมก็เลยบอกไปว่าข้อได้เพราะฉะนั้นเพราะว่าข้อได้ปุ๊บบ้านนั้นก็บอกว่าข้อเพลงนางกวักมหาเสน่ห์ของไม้พิรมพรนะครับเดี๋ยวสักครู่จัดท้ายนะครับแล้วก็ท่านสมบัตินะครับท่านสมบัติมันยืนนะครับบอกว่าเด็กเอ๋บอกให้ขอฟังเพลงคนเครื่องไฟนะครับของคำร่นซ้ำบุญนานนท์นะครับเดี๋ยวสักครู่จัดท้ายขอบคุณเพิ่มเติมไปยังหนองเปิ้ลนะครับทางของชั้นไม้ใช้ฟันของเธอดับชมอยู่ในคณะดีด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาในช่วงนี้รอจนกว่าเจ้าหลักนะครับจากการขับร้องของซายันสัญญานะครับพี่เศร้าถุงตะโกข้อมาบอกว่าหมอภัยถูกเสี่ยงถูกไส้ด้วยนะครับแล้วก็พ่อหมอภัยแฟนเพลงกันแล้วกันนะครับเป็นเพลงของหมดแคนแกนคูณนะครับให้เข้ารักเธอเมื่อที่เธอรักเข้านะครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีนะครับเข้าสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังในรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพี่วิทยานะครับพี่วิทยาไซสมบัติคอมเมนต์มาใน Facebook ไลฟ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับรับฟังรายการอยู่ที่หวังไพ่นะครับขอบคุณพี่วิทยานะครับยังขอเพลงเข้ามาได้นะครับพี่วิทยายังไงเสียก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับยังขอได้สักหนึ่งเพลงแล้วครับรวมถึงนาชอบนะครับเพิ่งเข้ามาสงสัยไปแลวอลเลย์บอลยิ่งอยู่นะครับวันนี้ทราบข่าวว่าไทยแข่งกับเกาหลีใต้นะครับทราบความยังไงแจ้งกันเข้ามาได้นะครับจะได้ประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ไปกับพี่น้องประชาชนในแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับที่ไม่ได้รับชมอยู่นะครับจำได้ว่าแข่งตอนบ่ายสองที่ผ่านมานี้นะครับไม่สาพ้นเป็นอย่างไรหนักคุ้มต่อมาด้วยก็ได้นะครับรู้ได้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาถึงนี้หมายถึงว่าแล้ววอลเลย์บอลอยู่นะครับเมื่อวานก็ไม่ได้เข้ามาในรายการลูกทุ่งบันเทิงบอกว่าดูโหนกระแสของพี่น่วงอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงสลับช่องไปดูวอลเลย์บอลยิ่งนะครับระหว่างไทยกับจีนทำไปทำมาก็ไทยแพ้นะครับ2-3เซตนะครับได้ชิงแค่เหรียญทองแดงเท่านั้นเองนะครับขอบคุณนะครับบอกว่าวอลเลย์บอลยิ่งชิงที่3ไทยชนะ3-0ครับขอบคุณนะคุ้มครับแน่นอนนะครับผมไทยแมนเซนเหลือเกินเพิ่งเลิกดูวอลเลย์บอลยิ่งนั่นเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมสาวไทยด้วยนะครับชนะ3-0ก็ได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้ไปนั่นเองนะครับมาถึงเรื่องราวของดินฟ้าอากาศในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งด้วยเมื่อวานนี้ร้อยละ40เท่านั้นเองนะครับวันนี้เพิ่มมาอีก 20% นะครับจะตกนะครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซมอำเภอสวีเหล่าก็อำเภอลังส้นรวมถึงอำเภอพะโต๊ะด้วยนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว25-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งในทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคาดหมายอุณหภูมินะครับวันนี้อุณหภูมิลดลงกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวาน34องศาวันนี้สูงสุดอยู่ที่แค่32องศาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ากลางคืน25องศานะครับสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:20 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:12 นะครับในส่วนของน้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 20:21 นแล้วก็จะลงเต็มที่เวลา 6:15 นะครับนี่ก็มาฝากกันทุกวันนะครับเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศก็คงเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่หมาก็หน่อยแล้วครับ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกปภ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: ก็เช่นเคยแล้วครับเป็นเรื่องราวการประชาสัมพันธ์จากกฟผ.นะครับผู้สนับสนุนรายการลูกทุ่งบันเทิงอย่างเป็นทางการนะครับบอกว่ากฟผ.จับมือผผ.นะครับแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพโซล่าบนหลังคานะครับพร้อมกับระบบแบตเตอรี่บริหารพลังงานแบบครบวงจรนะครับบอกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แล้วครับร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและก็อนุรักษ์พลังงานนะครับที่ว่าชื่อย่อว่าผผ.นั่นแหละครับแล้วก็รวมถึงสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.นะครับแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าศึกษาแล้วก็พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานกลุ่มอาคารต้นแบบในพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจนะครับหรือว่า CBD นะครับ CBD เพื่อที่จะยกระดับใช้พลังงานประสิทธิภาพและก็รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศนะครับความร่วมมือครั้งนี้นะครับมุ่งนำเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่มาบูรณาการร่วมกันและครับทางการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานะครับหรือว่าโซล่ารูปถบนะครับระบบเก็บกักเก็บพลังงานโดยแบตเตอรี่หรือว่าBESS นะครับรวมถึงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะแล้วก็ระบบบริหารพลังงานบริหารจัดการพลังงานนะครับเพื่อให้สามารถผลิตกักเก็บแล้วก็ใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงนั่นเองนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้นะครับโดยผสมผสาน

บตเตอรี่ไม่กับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วจากยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่า second life battery นะครับ ขออภัยนะครับมาใช้ร่วมกับการรวมกันนะครับในการในระบบก็เก็บพลังงานแบบผสมนะครับช่วยยืดยืนอายุการใช้งานทรัพยากรแล้วก็ลดปริมาณของเสียแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับโครงการดังกล่าวยังเป็นต้นแบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานสำหรับกลุ่มอาคารที่อยู่ในยานธุรกิจนะครับที่สามารถแลกเปลี่ยนและก็บริหารพลังงานระหว่างอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหากประสบความสำเร็จนะครับจะสามารถต่อยอดสู่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ได้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงขยายพ้นไปยังหน่วยงานที่ใช้อาคารประเภทต่างๆในอนาคตนะครับนี่ก็ ขอไปครับนี่ก็เป็นอีกก้าวสำคัญนะครับของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของไทยนะครับที่ไม่เพียงที่จะช่วยประสิทธิภาพนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับแต่ว่ายังสนับสนุนเปล่าไม่มุ่งสู่การเป็นอาคารพลังงานชุดที่เป็นศูนย์นะครับแล้วก็การบรรลุเป้าหมายของความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศในระยะยาวด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของกฟผ.มาฝากกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของซาลาเดนราวข่าวดังในรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับเอาละครับบันทึกเพลงที่ข้องเข้ามาในช่วงนี้เป็นเพลงนางกวักมหาเสน่ห์นะครับจากการขับร้องของไม้พิรมพรนะครับของเดิมเพลงนี้สายยันสัญญาเป็นผู้ขับร้องนะครับแล้วก็ช่วงล่างมาก็ไม้พิรมพรสังกัดขายแกรมมี่นี่แหละครับมาก็โคเวอร์ไม้นะครับเป็นเสียงเป็นมารองในยุคของลูกทุ่งรวมสมัยนั่นเองนะครับแล้วก็เพลงชีวิตคนเครื่องไฟนะครับจากการขับร้องของคำร่นซ้ำบุญนานนท์นะครับฐานสมบัติมันเย็นเข้ามาช่วงนี้อีก2เพลงครับ

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับข่าวช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งขอบคุณเพิ่มเติมนะครับพี่กฤษทายางบอกว่าคอมเมนต์มาในหลายกลุ่มนะครับบอกว่าสวัสดีครับรับฟังอยู่ครับแล้วก็ส่งอีโมจิบกทักบกมือถักทายมานะครับขอบคุณพี่กฤษที่ยังคงติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพี่ชายนิรานามนะครับบอกว่านี่คอมเมนต์มาใน Facebook ไลฟ์นะครับบอกว่ารับฟังอยู่ทุกวันแต่ไม่ได้ขอเพลงนะครับวันนี้ขอเพลงขอเพลงหน่อยครับคือเพลงขอสละรักจากการขับร้องของสายันสัญญาครับแล้วก็บอกว่าบ๊อบได้แฟนเพลงทุกๆฐานครับก็ยังไงถ้าวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้ผมเปิดให้เป็นเพลงแรกเลยนะครับเพราะว่าพอดีเมื่อกี้วางอยู่1เพลงพี่วิทยาใส่สมบัติข้อมาแล้วนะครับพี่สมบัติข้อเพลงบอกว่าวันนี้ข้อเพลงฝนตกรถติดคลองสุรชัยสมบัติเจริญนะครับมอบให้แก่ผู้คุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็พิเศษแก่ผู้ปกครองน้องๆออทิสติกนะครับขอบคุณพี่วิทยาใส่สมบัตินะครับนี่รับฟังอยู่ที่หวังไพ่นะครับรับฟังอยู่ที่หวังไพ่แล้วก็บ้านนั้นบอกว่าที่ทำซิ่งฝนตกนะครับแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เล่าบรรยากาศในการฟังเพลงลูกทุ่งยามบ่ายอย่างนี้เวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงนะครับฟังเพลงลูกทุ่งในฝนตกน้อยๆนี้ได้บรรยากาศเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งสมัยเก่าๆนะครับเพลงลูกทุ่งสมัยเก่านี้ฟังไปนี่หนังลับตานี้มองบรรยากาศเห็นเลยนะครับเห็นภาพตามเนื้อเพลงไปเลยทีเดียวนั่นแหละครับขอบคุณทุกท่านแล้วครับที่ยังคงคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันมาด้วยนะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งวันนี้นะครับเป็นประวัติของนักร้องคนคนนึงกันละกันนะครับพอดีผมเปิด YouTube ไปเจอนะครับก็น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับคนนี้ชื่ออาภาพรนครสวรรค์นะครับจริงๆแล้วเมื่อประมาณปี67ผมเคยเล่าไปครั้งนึงแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้อีกมุมนึงของข้อมูลที่ได้มานะครับไม่ต้องเป็นว่าอายุเท่าไรพ่อแม่เป็นใครได้ปานนี้นะครับเอาเป็นว่าก็บอกว่าในปี2529นะครับอาภาพรนครสวรรค์นี้เธอได้สานฟันต่ออย่างเต็มรูปแบบโดยให้นะครับชื่อเล่นชื่อให้ได้ข้อพอมาสมัครเป็นนักร้องที่กรุงเทพนะครับแต่ก็ตื้ออยู่นานนะครับเป็นเดือนๆจนกว่าที่บ้านจะอนุญาตให้มานะครับซึ่งตอนนั้นเธอก็อายุเพียง18ปีเท่านั้นเองนะครับโดยในช่วงแรกเธอมาสมัครเป็นห้างเครื่องแล้วก็นักร้องขั้นเวลาประจำวงของบริษัทบ็อกซิ่งซาวนะครับที่มีพวงดวงจันทร์อยู่ในสังกัดด้วยในขณะนั้นนะครับในเวลานั้นเธอก็ได้เดินสายไปกับพวงและครับก็ยังทำอาชีพเสริมช่วยด้วยการขายอาหารลังเวทีด้วยนะครับจนกระทั่งครูซันเซิร์นรุงเซรีชัยนะครับเจ้าของบริษัทบ็อกซิ่งซาวนี่นะครับเห็นแววจนในปี2531นะครับรวมเป็นเวลา2ปีเลยทีเดียวนะครับที่เธออดทนเป็นนักรองขั้นเวลาหรือว่าเป็นห้างเครื่องอยู่นะครับพอปี2531เธอก็ได้เข้าบันทึกเสียงนะครับตอนนั้นมีชื่อว่านองนิดซิดบุญโทนนะครับชื่อออกค้างๆไปทางเฉยๆนิดนึงนะครับนองนิดซิดบุญโทนโดยเพลงในอัลบั้มเป็นเพลงแนวฮาฮาที่มีชื่อชุดว่าบังมิดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีก3ปีนะครับปี2534นะครับนองนิดซิดบุญโทนก็เปลี่ยนชื่อมาใช้เป็นอาภาพรนครสวรรค์นั่นเองนะครับกับอัลบั้มใหม่นะครับชื่อว่านำตาล้นปนนามลาวนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ได้ออกอัลบั้มนี้นะครับแล้วก็ให้ก็เดินสายร้องเพลงไปกับนักร้องคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยิ่งยงยศบัวงามเอกชัยศรีวิชัยพรศักดิ์ทรงแสงจันทราธีรวันนะครับเป็นเวลานานถึง9ปีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังไม่รู้จักดังได้สักทีนะครับทำให้เธอหมดวังแล้วก็กลับบ้านไปเพื่อประกอบอาชีพเสริมช่วยแล้วก็เปิดร้านอาหารตามที่ได้คิดไว้นะครับแต่ว่าแรงฮึดนะครับแรงฮึดแล้วก็ความฟันยังไม่หยุดนะครับเธอก็เดินหน้าต่อโดยเข้ามาที่กรุงเทพเหมือนเดิมแล้วครับแล้วก็มาข้อออกอัลบั้มอีกครั้งนะครับภายใต้ชื่อเลิกแล้วค่ะนะครับเรียกว่าจุดนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับจนเธอได้กลายเป็นหนึ่งในนักร้องยอดนิยมของเมืองไทยไปด้วยชุดนี้แล้วครับจนรู้จักกันในปัจจุบันว่าอาภาพรนครสวรรค์นั่นเองนะครับก็เป็นนักร้องลูกทุ่งสาวแล้วครับก็มีหน้าอกเป็นสัญลักษณ์นั่นเองนะครับอาภาพรนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงของอาภาพรนครสวรรค์นะครับชื่อว่าเพลงเลิกแล้วค่ะนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเพลงสาวซองเมืองจากการขับร้องของสายันสัญญานะครับปาจิตถุงคาข้อมานะครับช่วงนี้ซองเพลงครับ

0: บันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15นาที57นาทีนะครับไม่มีงานเลี้ยงได้ไหมเลิกราเช่นเคยแล้วครับเวลานี้ก็ต้องจากลากันไปก่อนแล้วครับขอบคุณที่ยังคงติดตามนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพี่เล็กจุ่มแซงนะครับหรือว่าโกเต้งพึ่งเขามาดับชมนะครับแล้วก็รวมถึงพี่วันเพ็ญพายุฮกฤทธิ์หรือว่าพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับบอกว่ารับชมโยคะน้องก้อยนะครับขอบคุณทุกๆท่านทุกเสียงทุกสายเลยนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพ่อโอ๋นะครับพ่ออุศนีเอกมานพภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับที่เอื้อเฟ้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงฝนตกรถติดนะครับเพลงนี้พี่ชายไม่ใช่นะครับฝนตกรถติดพี่วิทยาชัยสมบัตินะครับเข้ามานะครับบอกว่าพิเศษแก่ผู้ปกครองน้องๆออจิสติกถูกฐานนะครับส่วนเพลงคอสลารักนะครับวันนี้คงไม่ทันนะครับพร้อมต่อให้ในวันพรุ่งนี้เป็นเพลงแรกเลยก็แล้วกันนะครับพี่ชายนิรนามนะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม้นาเก้าบากอยกิติพงษ์พานมสวัสดีครับลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไว้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็น

0: เก็บจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
2: รัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี้
3: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดให้กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570การดำเนินการดังกล่าวต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569ทั้งนี้สำนักงานคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันพิพากษาภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือและมีขีดความสามารถเพียงพอเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเสมอภาคและทั่วถึงกนิกาแก้วใสรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกเพิ่มสิทธิสวัสดิการและปรับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
4: พระเอกหญิงพระดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวได้ปรับปรุงบทนิยามคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกและเพิ่มคำนิยามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการเพื่อกำหนดขอบเขตการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อมนอกจากนี้ยังเพิ่มสิทธิสวัสดิการและค่าชดเชยเยียวยาหากถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมรวมทั้งยังกำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดตั้งอัตรากำลังใหม่เพื่อรับคนพิการเข้าทำงานและเปิดช่องให้สภาองค์กรกลุ่มพิการมีอำนาจดำเนินคดีทางกฎหมายหากหน่วยงานรัฐไม่ปฏิบัติตามอันนี้จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อให้เนื้อหากฎหมายมีความรัดกุมทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปปริชาติขวัญแสนสุขรายงาน
2: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายย้ำชัดไม่มีใครต้องหลุดจากระบบการศึกษาน
5: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันที่24กันยายนนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือ2ประเด็นหลักคือการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ที่เกินกรอบเป้าหมายประมาณ 12,786 รายหรือร้อยละ5ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาอย่างแน่นอนข้อมูลล่าสุดกยศ.อนุมัติผู้สมัครแล้ว 137,874 รายคิดเป็นร้อยละ64ส่วนอีก 77,164 รายหรือร้อยละ36รอดำเนินการโดยสั่งเร่งรัดประสานมหาวิทยาลัยให้ส่งรายชื่อโดยด่วนพร้อมเดินหน้าขยายสินเชื่อลักษณะที่5มุ่งเน้นการรีสกิลและอัพสกิลสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานและคุมเข้มตรวจสอบการสวมสิทธิ์กู้ยืมอย่างจริงจังปฏิพลสัทธพรมารายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้อยู่กันนะคะในวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสดจากห้องส่งสวท.กระบี่ซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ทางสวท.11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะและวันนี้นะคะดิฉันรุจิราเจริญโสภารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารามพึงนิดท่านผอ.สวท.กระบี่ค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังนะคะของสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz รวมไปถึงช่องทางไลฟ์สดของสวท.กระบี่ผ่านเพจ Facebook สวท.กระบี่ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะสำหรับข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ในวันนี้มีข่าวสารที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเด็นแรกในวันนี้ก็คือจังหวัดกระบี่ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน11กองทุนในวันนี้นะคะจังหวัดกระบี่เองก็ได้นำส่วนราชการรับฟังแนวทางการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคค่ะและอีกหนึ่งประเด็นก็คือจังหวัดกระบี่เตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้นะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะสามารถกลับมาติดตามได้นะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเรากันก่อนเลยนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจังหวัดกระบี่ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน11กองทุนด้วยกันค่ะเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 9:30 นาทีที่ห้องนพรัตน์โรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกูลก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่ประจำปี2569จำนวน11กองทุนด้วยกันค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของพิธีการนั้นนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นก็เป็นการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่ประจำปี2569นั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวจังหวัดกระบี่ที่มีต่อแม่ของแผ่นดินค่ะและการมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในจังหวัดกระบี่ของเรามีทั้งหมด11กองทุนด้วยกันนะคะซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติหรือสำนักงานปปส.ได้จัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเสด็จทรงรับเชิญเสด็จเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569นะคะซึ่งในวันนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองก็เข้าเฝ้ารับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาที่ Impact เมืองทองธานีนะคะส่วนในวันนี้ค่ะของจังหวัดกระบี่ของเราเมื่อช่วงเช้านะคะก็มีหมู่บ้านที่ได้รับกองทุนขวัญถุงจำนวน11กองทุนด้วยกันค่ะก็ครอบคลุมทั้งในส่วนของอำเภอเมืองกระบี่นะคะอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอเกาะลันตานะคะแล้วก็อำเภอปลายพระยาด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการรับพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วนะคะผู้เข้าร่วมก็ยังได้รับมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยค่ะสำหรับโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะต่อปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยซึ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นพระองค์เองจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะก็เป็นข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ข่าวแรกที่นำมาฝากกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งประเด็นค่ะจังหวัดกระบี่เองนะคะก็ได้นำส่วนราชการในการรับฟังแนวทางการเตรียมพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคค่ะซึ่งก็นำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านสุวิทย์สุริยวงศ์นะคะได้นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะก็มีทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานในการประชุมคอนเฟอเรนซ์นะคะร่วมกันกับทางจังหวัดทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะก็ได้รับทราบในส่วนของกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคม2569นะคะในที่ประชุมเองท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการซักซ้อมเรื่องของการดำเนินงานในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกสถานที่การจัดทำดอกไม้จันทร์การเตรียมพิธีการตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามแนวปฏิบัติแล้วก็ต้องสมพระเกียรติด้วยค่ะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคนะคะจะกำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นาทีค่ะและการถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนก็จะกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่16ธันวาคม2569นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการกำชับในที่ประชุมด้วยนะคะว่าให้แต่ละจังหวัดรวมถึงทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการเตรียมความพร้อมซักซ้อมขั้นตอนในการปฏิบัติแล้วก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อให้การจัดพิธีนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่ของเรานั้นนะคะหลังจากที่ได้มีการรับฟังนะคะแนวทางการปฏิบัติจากท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะรวมถึงท่านรองผู้ว่า ราชการจังหวัดกระบี่แล้วก็หัวหน้าส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้มีการประชุมกันอีกครั้งนึงเพื่อที่จะจัดทำนะคะเป็นขั้นตอนลำดับขั้นตอนเพื่อให้การจัดงานนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติต่อไปค่ะมาติดตามกันอีกหนึ่งประเด็นค่ะจังหวัดกระบี่ของเราก็เตรียมพร้อมเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้นะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่วันก่อนท่านก็ได้มีโอกาสนะคะไปเป็นประธานในการเปิดการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือว่ากปต.นั่นเองนะคะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็เน้นย้ำด้วยว่าการเลือกตั้งนี้จะต้องสุจริตแล้วก็มีความโปร่งใส 100% นะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนนะคะจะมีการกำหนดลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาย้ำนะคะว่าในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะจะเป็นการเลือกตั้งนะคะผู้แทนนายจ้างและผู้แทนประกันตนเนี่ยพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะในทุกๆจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศค่ะโดยจังหวัดกระบี่ของเรานะคะก็มีนายจ้างผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่จำนวน 2,581 คนค่ะแล้วก็มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่ 53,430 คนด้วยกันในจังหวัดกระบี่ภาพรวมของเรามีหน่วยเลือกตั้งรวมอยู่ที่21หน่วยเลือกตั้งนะคะก็จะแบ่งออกเป็นอำเภอเมืองกระบี่จำนวน7หน่วยเลือกตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่และอีก7อำเภออำเภอละ1หน่วยเลือกตั้งค่ะซึ่งแต่ละอำเภอก็จะมีการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ศาลาประชาคมอำเภอนะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่ของเรามีผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นในส่วนของนายจ้างอยู่ที่จำนวน78คนด้วยกันและฝั่งของผู้ประกันตนอยู่ที่102คนด้วยกันค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอันนี้ใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเนาะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครในกลุ่มของตนเองได้ฝ่ายละ7คนโดยใช้วิธีเขียนหมายเลขผู้สมัครลงในช่องที่กำหนดจำนวน7ช่องไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับหมายเลขด้วยนะคะซึ่งในวันนั้นนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านสุวิทย์สุริยวงศ์ท่านก็ได้กำชับด้วยนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่ผู้ประกันตนเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมในการที่จะเลือกบุคคลไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาและดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนั้นเนี่ยท่านรองผู้ว่าก็ได้เน้นย้ำว่าสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยรวมถึงผู้สมัครและผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนนะคะจำเป็นจะต้องร่วมกันดำเนินการการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายด้วยนะคะทั้งนี้เน้นย้ำนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาพร้อมกันทั่วประเทศนะคะ8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะในวันที่27กันยายน2569สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของท่านกันด้วยนะคะแล้วก็ต้องเน้นย้ำเรื่องของความสุจริตความโปร่งใสต้องมาอันดับหนึ่งด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะจาก3ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักช่วงหนึ่งดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเราจะกลับมาติดตามกันในช่วงของ PRD Service ซึ่งในช่วงของ PRD Service ในวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวร้อนเช่นเดียวกันนะคะสดๆร้อนๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเมื่อไม่ถึงสัก2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะครม.ก็เคาะออกมาแล้วเรื่องของมาตรการโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่หลายท่านรอคอยเพราะว่าเดือนนี้แล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ก็มีการใช้กันมาเดือนละ 1,000 บาทเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังกันช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
1: ในช่วงของ PRD Service ในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงเลยค่ะของโครงการของรัฐที่โอเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็รอคอยกันนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเฟสที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปรัฐบาลอุดหนุนเนาะให้กับเรานะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันก็เท่ากับว่าท่านได้ใช้เดือนละ 1,000 บาท4เดือนซึ่งตามกำหนดการเดิมเนี่ยเดือนนี้คือเดือนกันยายนก็จะเป็นเดือนสุดท้ายที่ท่านได้รับ 1,000 บาทนะคะแล้วก็ใช้ได้สูงสุดวันละ200บาทไม่แน่ใจว่าวันนี้22กันยายนท่านใช้กันหมดหรือยังเอ่ยแต่ว่าเดือนนี้ของโออ่ะบอกเลยว่าโอใช้หมดแล้วตั้งแต่ต้นเดือนเลยเพราะว่าเดือนที่แล้วเกือบใช้ไม่หมดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเกือบใช้ไม่หมดเลยนะเดือนที่แล้วเนี่ยต้องมาเร่งเอา 2-3 วันสุดท้ายเลยแต่ก็ใช้หมดนะถือว่าเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินนะคะใช้เงินเป็นค่ะแต่ข่าวดีอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมข่าวดีก็คือว่าครม.มีการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสคนละ 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มตุลาคมนี้กับพฤศจิกายนนี้นะคะส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ต้องน้อยใจไปค่ะก็มีเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะคะมีการเพิ่มในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีกคนละ700บาทในเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งถือว่าเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าในที่ประชุมครม.มีมติต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ต่อออกไปอีก2เดือนนั่นเองค่ะนั่นก็คือเดือนหน้าก็คือเดือนตุลาคมแล้วก็อีก1เดือนก็คือเดือนพฤศจิกายน2569นะคะโดยก็จะใช้วงเงินที่เหลืออยู่ราวๆประมาณ 44,000 ล้านบาทซึ่งวงเงินนี้ก็เป็นวงเงินที่รัฐบาลได้มีการกู้พรก.กู้เงินมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยก็จะไม่มีการโยกย้ายงบประมาณมาจากส่วนอื่นด้วยค่ะทีนี้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะแล้วหลักเกณฑ์หลักการในการใช้เนี่ยจะต้องใช้จ่ายยังไงนะคะหลักเกณฑ์ในการใช้ก็คือว่ารอบนี้นะคะในวันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครม.มีมติที่จะเติมเงินให้ท่าน 1,000 บาทแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะที่ผ่านมาคือท่านได้เดือนละ 1,000 บาทแต่รอบนี้จะโอนให้ท่านแค่ 1,000 บาทแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะแต่ท่านจะมีระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินมากยิ่งขึ้นหมายความว่าใน 1,000 บาทที่จะให้ในวันที่1ตุลาคมนี้ท่านสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นั่นเองค่ะส่วนอัตราส่วนในการใช้ก็เช่นกันนะคะเหมือนเดิมเลยก็คือรัฐบาลออก 60% แล้วก็เราในฐานะผู้ใช้ก็ออก 40% นะคะอ่ะก็เป็นข่าวดีนะสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่ข่าวดียังไม่ได้หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าครม.ก็มีมติในการเติมวงเงินให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันค่ะเพิ่มเติมให้อีก700บาทจากเดิมมีอยู่300แล้วก็จะเพิ่มให้อีก700บาทแต่จะให้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นก็คือเดือนตุลาคมนี้นะคะเท่ากับว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในเดือนตุลาคมนี้ท่านก็จะมีวงเงินให้ใช้เนี่ยจำนวน 1,000 บาทด้วยกันนะคะซึ่งท่านรองนายกนะคะท่านเอกนิติก็ได้บอกด้วยว่าด้วยวิกฤตพลังงานตะวันออกกลางนะคะกลับมาประทุอีกครั้งนึงค่ะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้ก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลประชาชนซึ่งประชาชนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทั้งประเทศไทยหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆนะคะเราก็เหมือนมีวิกฤตอยู่หลายระลอกเลยนะคะราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากวิกฤตการตะวันออกกลางวิกฤตเงินเฟ้อค่าของชีพที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงนะคะก็เลยมีความจำเป็นที่จะทำให้ครม.ต้องมีการขยายนะคะแล้วก็มี การเติมในส่วนของเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มอีก 1,000 บาทย้ำนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเดือนกันยายนนี้ใครที่ได้ใช้ 1,000 อยู่ท่านต้องใช้ให้หมดภายในวันที่30กันยายนนี้นะสำหรับใครที่มีอยู่วันละ200นี่แหละค่ะทยอยใช้ไปนะคะเอาใช้แบบเอาเท่าที่จำเป็นเนาะแล้วก็30กันยายนนี้ท่านใช้ให้หมดในส่วนของกลุ่มแรกเฟสแรกหลังจากนั้นในวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เป็นระยะเวลา2เดือนด้วยกันเงินจะโอนมาให้ท่านก้อนเดียวเท่านั้นคือ 1,000 บาทหลักเกณฑ์การใช้เหมือนเดิมค่ะวันละสูงสุดวันละ200บาทแต่ระยะเวลาในการใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็บริหารจัดการกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยินดีด้วยนะคะเพิ่มมาอีก700บาทในเดือนตุลาคมนี้ทำให้ท่านเนี่ยมีวงเงินได้ใช้ในเดือนตุลาคมนี้ 1,000 บาทค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาล่ะมีอีก1เรื่องราวที่มาฝากกันทิ้งท้ายในช่วงของ PRD Service ในวันนี้นะวันก่อนไปเปิดเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการปิดหนี้มาฝากกันด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่ตอนนี้มีหนี้ที่เป็นสินเชื่อพวกบัตรเครดิตต่างๆแล้วอยากจะปิดหนี้ไวไปต่อได้ง่ายกว่าเดิมแนะนำสำหรับแซมพลัสเลยนะคะแซมพลัสก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับแหล่งในการที่จะรวบรวมหนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็บริหารจัดการหนี้ของท่านนะคะปิดจบง่ายๆมีการลดต้นให้ด้วยมากสูงสุดถึง 50% ด้วยการใครที่สนใจในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องทาง Facebook Page ของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงแซม Contact Center 1443สำหรับใครที่มีหนี้พวกบัตรเครดิตแล้วจะรวมหนี้ไว้เป็นก้อนเดียวกันก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่แอปพลิเคชันแซม Plus นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการ5แยกข่าวกันแล้วล่ะค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะติดตามรายการโดยมีสวท.ระนองเป็นแม่ข่ายและรายการต่อไปในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นจะได้ติดตามกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งมีสวท.มุกดาหารเป็นแม่ข่ายสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังกันน้องโอพร้อมด้วยทีมงานสวท.กระบี่ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและในวันนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารกับดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหลายครั้งทั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเสด็จโดยพระองค์เองค่ะและในวันนี้จะได้พาทุกท่านย้อนรอยการเสด็จของพระองค์ณอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายครั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลบันทึกประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินในอำเภอดงหลวงการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในอดีตสะท้อนถึงความห่วงใยและความใส่ใจในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าโดยมีเหตุการณ์สำคัญดังนี้4มิถุนายนพ.ศ.2535เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารแว้นาโคกุงตำบลกกตูมเพื่อส่งเสริมอาชีพและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น17ธันวาคม พ.ศ.2536เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงปลูกต้นโพไว้เป็นสิริมงคลและเป็นที่ระลึกณวัดป่าภูผาพึ่งตำบลกกตูม29พฤศจิกายน พ.ศ.2542เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่บ้านหนองแคนและมีพระราชสวนีให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนตำบลหนองแคนเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีความเป็นอยู่ลำบากและมีรายได้น้อยรวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงเช่นบ้านโพไฮและบ้านร่มเกล้าให้มีอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้18พฤศจิกายน พ.ศ.2546เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่บ้านโคกยาวณโรงเรียนโพนไฮสาขาบ้านโคกยาวตำบลหนองแคนพระราชทานพระราชดำริให้กรมชนประทานช่วยเหลือราษฎรบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยไร่สองพร้อมทอดพระเนตรพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแคนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งพระราชกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความเจริญและความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวอำเภอดงหลวงเท่านั้นแต่ยังคงสถิตอยู่ในความทรงจำและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของประชาชนชาวมุกดาหารตราบนานเท่านาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมเพื่อสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรบ้านสันแวนาโคกุงตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535และปัจจุบันโครงการนี้ยังคงดำเนินการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ชาวบ้านมีการฝึกอบรม5หัตถกรรมหลักได้แก่การทอผ้าไหมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมผ้าฝ้ายผ้าปักซอยและการปักโขนช่วยยกระดับฝีมือจนสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้แก่สมาชิกกว่า400คนค่ะนอกจากนี้ยังได้รับการสานต่อพระราชปณิธานโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนารูปแบบลวดลายและส่งเสริมการประกวดชิ้นงานเพื่อทันต่อยุคสมัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่ประสบนิกรของพระองค์จะพาทุกท่านติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ดิฉันอภิญญาสกุลโพนอยู่บ้านสันแวะตอนนี้เป็นประธานสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวนาโคกุงความเป็นมาของศิลปาชีพบ้านสันแวนาโคกุงก็คือสืบเนื่องมาจากพระพันปีท่านได้เสด็จภูผาพึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535นี้ท่านก็เห็นชาวบ้านเขาใส่ผ้าถุงมาเห็นชาวบ้านเขาใส่ผ้าถุงมาท่านก็เลยรับสั่งว่าเห็นชาวบ้านไม่มีงานทำก็เลยมีรับสั่งว่าทำได้ไหมเป็นครูสอนได้ไหมถ้าแม่จะมาสร้างท่านแทนตัวว่าแม่นะคะท่านพระพันปีแล้วก็ท่านจะมาสร้างศูนย์เพื่อที่จะฝึกอาชีพให้ก็หลังจากที่ท่านเสด็จกลับก็ไม่นานก็มีคำสั่งให้ลงมาทำโครงการส่งเสริมศิลปาชีพนี้ที่บ้านสันแวะแต่บ้านสันแวะไม่มีที่ก็เลยได้มาทำที่บ้านนาโคกุงก็มีศาลาทรงงานหลังเล็กก็มีอาคารทรงงานอาคารใน ฝึกงานหลังจากนั้นมาก็เสด็จอีกครั้งหนึ่งในปีเดียวกันก็มีการให้ฝึกอาชีพฝึกอาชีพจะมีคัดให้ไปรีดปูงหมอนเลี้ยงไหมให้ทำอาชีพทอผ้าไหมฝึกอาชีพทอผ้าไหมแล้วก็ให้มีผ้าปักมีผ้าฝ้ายตามอาชีพที่เห็นในพื้นที่ส่งแล้วสั่งให้ทำมีแกะสลักจากสารด้วยหลังจากนั้นก็มีการฝึกอบรมมาเรื่อยๆทุกปีทุกปีจะมีการฝึกอบรมหน่วยงานต่างๆลงมาฝึกอบรมให้ณขณะนี้มีอยู่5อย่างที่ยังเหลืออาชีพที่ท่านฝึกให้ก็ยังมีผ้าปักมีผ้าฝ้ายมีทอผ้าไหมแล้วก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพิ่มมาก็มีการปักโขนสมาชิกมีฝีมือขึ้นก็มีรับสั่งให้ปักโขนเพื่อที่จะไปทำชุดโขนในการแสดงงานศิลปะหัตถกรรมหลังจากที่เรามีอาชีพนี้เพิ่มขึ้นมาชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือเขาจะมีเงินในส่วนนี้หลังถ้าได้เข้าเฝ้าก็มีเงินพระราชทานมีเงินในส่วนนี้แล้วไปทำอาชีพในที่ทำกินของตัวเองที่มันว่างเปล่าอยู่แล้วมีโครงการสนับสนุนในการปลูกยางปลูกอะไรจากเจ้าหน้าที่มีโครงการมาทำก็เราก็มีเงินในตรงนี้ส่วนแหล่งนี้จะเป็นแหล่งเงินได้เงินชาวบ้านเขาจะได้เงินในตรงนี้มากตอนนั้นทำขายอย่างเช่นว่าผ้าไหมนี้เราทำขายแต่ก่อนมันจะตกอยู่ประมาณเม็ดละ300บาทเดี๋ยวนี้ถ้าส่งวังก็ประมาณ500กว่าบาท600เม็ดนึงแต่ถ้าเราขายข้างนอกเรามีฝีมือขึ้นจากการได้ฝึกอบรมเรามีฝีมือขึ้นเราได้ขายอยู่เม็ดละ1,000บาทก็ทำให้เรามีอาชีพขึ้นมีงานทำที่ดีขึ้นไม่ต้องไปขอเขาแล้วนะเราก็ได้ตรงนี้มาจากนั้นเนาะบางคนเขาก็ทอผ้าไหมไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ก็มาปักผ้าท่านก็รับสั่งมีการอบรมในการปักผ้าปักผ้านี้จะเป็นการปักซอยเป็นการปักซอยอันนี้ชิ้นหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า 6,000 ขึ้นไปคำว่าต่ำเนี้ย 6,000 ขึ้นไปแต่คนที่ปักเขาเคยได้ 8-9,000 งาน2ชิ้นนี้ก็ใช้เวลาประมาณเดือนนึงนั่งทำจริงๆนะที่ฝีมือของคนที่ปักโขนอันนี้หลังจากไม่มีชิ้นงานโขนเข้ามาก็ทำนี้ทำปักซอยนี้ชีวิตของสมาชิกความเป็นอยู่ของสมาชิกณเวลานี้ทำงานบ้านทำงานที่บ้านส่วนมากงานพวกนี้จะเอาเป็นงานเสริมจะเอาเป็นงานเสริมแต่ว่างานเสริมนี้ได้เงินเยอะอยู่นะช่วงนี้ยิ่งไม่ได้ทำอะไรกรีดยางก็ไม่ได้กรีดช่วงนี้นะกรีดยางก็ไม่ได้กรีดก็มาลงอยู่ที่ปักผ้าก็ตกประมาณคนละชิ้นสองชิ้นก็ได้อยู่เดือนนะ10,000-20,000ประมาณนี้เขาทำกันนะแต่ว่าคนที่มองไม่เห็นแล้วก็ทำผ้าฝ้ายทำผ้าไหมผ้าไหมก็ยังทำได้ส่งไหมนี่เราจะรับมาจากวังจากสวนจิรดาจากมูลนิธิส่งไหมให้เราเราก็ทำแล้วก็ส่งที่นั่นแหละมีเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งจัดรับมาให้เราผ้าปักก็เหมือนกันปีนึงจะส่งอยู่3รอบได้เงินอยู่3รอบปีนึงรอบละประมาณก็อย่างต่ำก็ 6-7,000 เนาะประมาณนี้ก็พอได้ใช้เพราะว่าเรายังมีอาชีพของเราอยู่แล้วคือกรีดยางก่อนที่จะเราจะมีที่ทำกินของเรานะก่อนที่เราจะมีอาชีพของเรามาจากอาชีพนี่แหละที่ว่าเรียกว่าอาชีพเสริมแต่ว่ามันน่าจะเป็นอาชีพหลักตอนนั้นทุกคนต่างทำหามรุ่งหามค่ำกลางคืนนี้ประมาณ 1-2 ยังทำอยู่เลยบางคนนะพระคุณของท่านนะพระองค์ท่านนี้เป็นผู้ให้ตั้งแต่มาเริ่มตั้งที่แรกเป็นผู้ให้ทั้งหมดเลยถ้าพูดจริงๆตามภาษาชาวบ้านเนาะแม่ของเราคุณแม่ของเรานี่เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ให้รูปร่างแต่พระองค์ท่านน่ะเป็นคนให้มรดกให้มรดกกับเราเราได้ทุกอย่างจากพระองค์ท่านเลยได้มรดกตรงนั้นคุณแม่ของเราท่านให้ร่างกายให้อะไรมามรดกก็ไม่เยอะแต่ว่าท่านเป็นคนให้มรดกได้ที่ทำกินได้ลูกได้หลานได้เรียนได้มีอาชีพได้มีงานทำไม่ต้องไปวิ่งดิ้นรนอะไรต่างๆเลยก็คือท่านจะให้เรามาเรื่อยๆจนท่านไม่เสด็จแล้วก็ยังให้เราต่อท่า จากไปแล้วท่านก็ยังให้เราตกเหมือนเดิมเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นยิ่งค่ะเรื่องการสานตัวเนาะทางเราก็ได้ตัวของพระองค์ท่านสิวันวลีเนาะที่ท่านมาให้ท่านจะมาสอนลายใหม่ให้เราท่านจะมาเอาของเราไปขายเหมือนเดิมของพระพันปีท่านก็จะดูแลเราตลอดแล้วก็จะมีงานเสริมมาให้เราพัฒนาเพื่อที่จะให้ท่านลูกก็เอาไปอบรมไปอบรมแล้วก็ได้ให้ลายให้อะไรเรามาแล้วก็มีการประกวดให้เรากระตือรือร้นให้เราอยากได้ตรงนั้นมีสินจ้างรางวัลให้เป็นการดีที่สุดสำหรับสมาชิกแล้วค่ะที่เราได้รับตรงนี้งานเราก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างเช่นที่ข้างนอกที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้อันนี้คือเป็นงานของเราสืบต่อจากที่เราเคยฝึกอบรมมาเราก็อยากฝึกอบรมให้นักเรียนให้เยาวชนที่เขาบางคนไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันเวนาคู่กรุงนี้ยังรับผู้ที่จะฝึกงานหรือมาดูงานพร้อมเสมอที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอาชีพช่วยทางราชการอีกทางนึงเพราะเราก็ได้รับมาแล้วนะติดต่อได้ที่ประธานก็ได้เบอร์โทร0942797990
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามภารกิจส่งเสริมหม่อนใหม่ครบวงจรและส่งเสริมทายาทรุ่นใหม่สานต่อพระราชปณิธานซึ่งศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติมุกดาหารได้ดำเนินงานตามพระราชปณิธานสนับสนุนการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ครบวงจรตั้งแต่ผลิตพันธุ์หม่อนไข่ไหมแจกจ่ายเกษตรกรควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานและมาตรฐานมกส5009พร้อมทั้งส่งเสริมการทอและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังสืบสานสู่เยาวชนผ่านโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนชุมชนและสนับสนุนการแข่งขันจำหน่ายสินค้าในระดับประเทศไปติดตามช่วงนี้กับคุณสุทธิกายดอกเกียงผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติมุกดาหารค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: สวัสดีครับผมสุทธิกายดอกเกียงผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมุกดาหารในส่วนของศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติมุกดาหารได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในศูนย์ของหม่อนใหม่มุกดาหารนั้นได้มีบทบาทในการที่จะส่งเสริมการอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยจะมีภารกิจหลักๆ ก็คือการส่งเสริมหม่อนใหม่ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำในส่วนของต้นน้ำนี่ก็จะมีการผลิตพันหม่อนแล้วก็ผลิตไข่ไหมพันดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับปีหนึ่งก็อยู่ประมาณ7รุ่นต่อปีนะครับแล้วก็ผลิตพันหม่อนพันดีแจกจ่ายเกษตรกรทั้งพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับในส่วนของการส่งเสริมในเรื่องของอื่นๆก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานนะครับซึ่งเป็นตราที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้ทรงพระราชทานไว้ให้นะครับซึ่งเป็นการการันตีว่าผ้าไหมนี้เป็นผ้าไหมของไทย 100% นะครับผมการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐานมกส5009นะครับแล้วรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมและการทอผ้าไหมด้วยครับนอกจากนี้นะครับเรายังได้ส่งต่อนะครับอาชีพหม่อนไหมไปยังเยาวชนผ่านโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเราก็จะมีการสนับสนุนเยาวชนแล้วครับน้องๆ นักเรียนนะครับทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะครับในการที่จะทำอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับผ่านการฝึกอบรมการเลี้ยงปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโรงเรียนรวมถึงการทอผ้าไหมในโรงเรียนด้วยนะครับซึ่งเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับและในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือการส่งเสริมเยาวชนในชุมชนนะครับที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพในชุมชนนะครับแล้วก็จะเข้าไปให้การสนับสนุนแล้วก็เข้าไป สอนแล้วก็อบรมนะครับในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเช่นกันนะครับรวมถึงการที่จะพาเยาวชนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกรมไหมเช่นการเข้าร่วมงานแข่งขันเสาไหมระดับประเทศนะครับรวมถึงการเข้าร่วมในการที่จะเข้าไปร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการหรือว่ากิจกรรมของกรมหม่อนไหมเช่นโครงการหม่อนไหมสี่ภาครวมถึงงานนกยุงพระราชทานประจำปีของกรมหม่อนไหมครับ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงนี้จะพาทุกท่านติดตามการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี3หลักการปฏิบัติสำคัญสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอได้จัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทางด้านสถานที่ต้องสามารถรองรับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อจดจารึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอจัดพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติและเชิญชวนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอาทิภาคเอกชนภาคประชาสังคมได้มามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกกิจกรรมเพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและหากจังหวัดและอำเภอมีข้อสอบถามแนวปฏิบัติเพิ่มเติมขอให้ประสานมายังกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการหารือไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป
1: และรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังและรับชมรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันพัชริดาภูปังพร้อมทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารลาทุกท่านด้วยบทเพลงผู้หญิงแห่งแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา

0: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกโดยไทยจะร่วมสะท้อนมุมมองและชูจุดแข็งต่อภูมิภาคต่างๆด้วย
2: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกในจังหวัดเพชรบุรีไฟโหมนานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถดับได้ทางจังหวัดวางแผนระงับเพลิงพร้อมช่วยเหลือประชาชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่1บ้านสำโรงตำบลสำโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบัญชาการเหตุการณ์หลังเกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.จนถึงขณะนี้ผ่านมานานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถระงับเพลิงได้เนื่องจากภายในโกดังมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่อาทิน้ำมันปาล์มแบตเตอรี่จึงทำให้ไฟโหมหนักจำเป็นต้องรอให้การเผาไหม้หมดลงถึงจะเข้าไประงับเพลิงอีกครั้งเบื้องต้นได้ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยเปิดทางให้รถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมยุทโธปกรณ์และกำลังพลเต็มกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานีหลังฝายตารอดเสียหายทำมวลน้ำไหลเข้านาข้าวเสียหายนับพันไร่
3: นาวาอากาศเอกจงเจตวัชรานันท์รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีส่งผลให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุฝายตารอดได้รับความเสียหายทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรใน5หมู่บ้านมีนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ไร่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาภาค1โดยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มขีดความสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยติดตามสภาพการปริมาณน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตามแนวรูปน้ำสแกกรังพร้อมปรับกำลังและยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

และสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

ัสดีครับคุณผู้ชมครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ครับขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่ากฎหมาย PDPA ครับที่น่ารู้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการทำธุรกรรมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกเมมเบอร์ต่างๆนะครับการโอนเงินหรือว่าแม้กระทั่งการซื้อของออนไลน์ครับสิ่งเหล่านี้ครับข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยก็จะถูกนำเข้าสู่ระบบออนไลน์นะครับแล้วก็บันทึกอยู่ในระบบต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยตกไปสู่เงื้อมือของคนร้ายเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยทั้งในชีวิตชื่อเสียงนะครับแล้วก็ทรัพย์สินของผู้ชมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับประเทศไทยครับจึงมีการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับหรือว่า PDPA ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะขจัดปัญหาเหล่านี้ให้น้อยลงไปครับมีสาระสำคัญที่ควรจะได้รับทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อแรกครับภายใต้กฎหมาย PDPA เนี่ยนะครับต้องมีความยินยอมครับของเจ้าของข้อมูลนะครับหากเราไม่ยินยอมนะครับผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลของเราได้นะครับอันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ชมนะครับประการที่2ครับมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลรวมถึงสั่งให้ลบข้อมูลของเราในระบบตลอดเวลานะครับถ้าเราไม่สบายใจสามารถแจ้งไปแล้วก็สามารถที่จะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบได้นะครับโดยถาวรนะครับประการที่3ครับหากมีข้อมูลที่รั่วไหลครับทางผู้ประกอบการเนี่ยต้องแจ้งไปยังศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่า PDPC ภายใน72ชั่วโมงหากไม่แจ้งภายในเวลานะครับมีโทษปรับตามกฎหมายนะครับประการที่4ครับสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนครับทางกฎหมายเนี่ยได้มีการคำนึงถึงสิทธิของเด็กเยาวชนเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลของเด็กและเยาวชนเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในทุกกรณีนะครับแล้วก็ต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษนะครับจากผู้ประกอบการด้วยนะครับประการต่อมาครับเป็นการเก็บข้อมูลเนี่ยต้องเก็บเท่าที่จำเป็นแล้วก็ไปใช้ได้ในตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้นนะครับเช่นขอข้อมูลเพื่อที่จะสมัครสมาชิกเว็บไซต์นะครับทางผู้ประกอบการไม่สามารถนำเอาข้อมูลดังกล่าวเหล่านั้นเนี่ยไปขายให้กับบริษัทโฆษณาหรือว่าเว็บไซต์อื่นๆได้โดยที่เจ้าของข้อมูลเนี่ยไม่ได้ให้ความยินยอมนะครับนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับของประชาชนที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองนั่นเองนะครับดังนั้นครับการเข้าใจกฎหมายของ PDPA เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งครับให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยรู้เท่าทันครับและสามารถป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้นะครับสุดท้ายนี้ครับอัยการหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านจะตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและร่วมกันใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกๆคนครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ

0: เอ้ยเองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพบกับดีเจมัทชีมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการแทนพี่บุ๋มเย็นจิตหลักกำจอดนะคะซึ่งวันนี้ค่ะรายการบอกเล่า90ของเรานะคะจะพาไปติดตามข่าวสารใกล้ตัวค่ะทั้งเรื่องของมาตรการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็รวมไปถึงภัยจากมิจฉาชีพนะคะเริ่มกันที่ไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะมีเพิ่มเติมแล้วนะคะที่ทางรัฐบาลได้เดินหน้าในการช่วยลดภาระค่าครองชีพและพยุงกำลังซื้อนะคะพร้อมกับการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในบางกลุ่มด้วยนะคะต่อกับเรื่องสุขภาพกับเรื่องของอย.นะคะยกระดับปากกาลดน้ำหนักในกลุ่ม GLP-1 นะคะให้เป็นยาควบคุมพิเศษการซื้อยาต้องมีใบสั่งแพทย์นะคะแล้วก็ต้องใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยและปิดท้ายกับเรื่องราวของเตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะซึ่งได้หลอกอดีตข้าราชการวัย65ปีสูญเงินกว่า 4.2 ล้านบาทพร้อมกับทองคำ5บาทเลยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงแล้วก็อย่าหลงเชื่อเมื่อมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหนี้ของรัฐนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะติดตามได้ในรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวสารไทยช่วยไทยพลัส60/40กันค่ะ

0: เรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: เข้าสู่ช่วงที่2กับรายการบอกเล่า90นะคะมาติดตามในประเด็นของทางครม.ค่ะได้ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมนะคะในการดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อโดยจะเริ่ม1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งทางครม.นะคะได้มีการเห็นชอบในการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะพร้อมกับอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมตามที่ทางกระทรวงการคลังเสนอค่ะเพื่อการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางนะคะบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพแล้วก็ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะคะท่ามกลางสถานการณ์ด้านพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งก็ยังมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อนะคะซึ่งสำหรับมาตรการในการเพิ่มวงเงินสำหรับผู้ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมค่ะก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมไปอีก700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งจากเดิมจะได้รับอยู่ที่300บาทต่อคนต่อเดือนทำให้ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับวงเงินรวม 1,000 บาทต่อคนนะคะซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและยังเพิ่มความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยได้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะและในขณะเดียวกันค่ะผู้ฟังหาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมนะคะโดยการกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนเลยค่ะโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมใน2กลุ่มค่ะผู้ฟังหากลุ่มแรกเลยก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่ยังมีสิทธิ์อยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ในกลุ่มที่2ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็ครอบคลุมทั้งผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี65นะคะแล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ค่ะซึ่งในส่วนของการใช้สิทธิ์นะคะรัฐบาลก็จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในอัตรา 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนนะคะตลอดระยะเวลาโครงการเลยขณะที่ประชาชนค่ะจะร่วมจ่ายในส่วนที่เหลือนะคะอีก 40% สามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนี้เลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ให้ในทางผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารนะคะหรือว่า Food Delivery Platform นั่นเองที่มีการเข้าร่วมโครงการค่ะโดยผู้ที่มีสิทธิ์ก็สามารถกดยืนยันการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมเลยตามเงื่อนไขของโครงการที่กำหนดค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพิ่มกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจและรวมไปถึงการสร้างรายได้ให้แก่ร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนะคะโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในกลุ่มเป้าหมายควบคู่กับการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศในช่วงที่ภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยยังเผชิญกับแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานและภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ได้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับครม.ได้ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมนะคะในการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็พยุงกำลังซื้อโดยจะเริ่มในวันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนี้เองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสัก1ช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับการยกระดับปากกาฉีดลดน้ำหนักกลุ่ม GLP-1 เป็นยาควบคุมพิเศษตามใบสั่งซื้อต้องมีคำสั่งของแพทย์นะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: ยความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะกับรายการบอกเล่า90กับประเด็นสุขภาพกันก่อนนะคะโดยทางอย.ค่ะคุมเข้มปากกาลดน้ำหนักยกระดับเป็นยาควบคุมพิเศษต้องมีใบสั่งแพทย์นะคะโดยทางคณะกรรมการอาหารและยานะคะหรือว่าทางอย.นั่นเองยกระดับยากลุ่ม GLP-1 นะคะหรือว่าที่ประชาชนเนี่ยรู้จักในชื่อของปากกาลดน้ำหนักให้เป็นยาควบคุมพิเศษนะคะโดยจะมีผลในวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เป็นการควบคุมการให้ยาที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยหลังจากพบว่ามีการนำไปใช้ลดน้ำหนักโดยที่ไม่ได้รับการประเมินหรือว่าติดตามจากแพทย์นะคะรวมไปถึงปัญหาของการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มารวมไปถึงการโฆษณาแล้วก็การจำหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่งยากลุ่ม GLP-1 นะคะก็เป็นยาชนิดฉีดที่มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2แล้วก็เป็นยาบางตำรับก็ใช้ในการควบคุมน้ำหนักในผู้มีภาวะอ้วนนะคะโดยหลังจากที่มีการประกาศให้เป็นยาควบคุมพิเศษการจำหน่ายในร้านค้าร้านขายยาแผนปัจจุบันนะคะก็จะต้องมีใบสั่งแพทย์รวมไปถึงจะมีการส่งมอบยาโดยเภสัชกรเท่านั้นนะคะเพื่อให้ทางผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินก่อนที่จะใช้ยานะคะรวมไปถึงรับคำแนะนำเกี่ยวกับขนาดแล้วก็วิธีการใช้ที่เหมาะสมด้วยนั่นเองค่ะซึ่งทางอย.ก็ยังเพิ่มมาตรการในการติดตามการกระจายยากลุ่ม GLP-1 นะคะด้วยระบบ track and trace นะคะเพื่อให้สามารถตรวจสอบเส้นทางยาได้ตลอดห่วงโซ่เลยตั้งแต่การนำเข้าการจัดเก็บการกระจายไปจนถึงการจ่ายยาให้ผู้ป่วยนะคะโดยในระยะแรกนะคะก็ขอความร่วมมือผู้รับอนุญาตนำหรือว่าสั่งยารวมไปถึงผู้รับอนุญาตขายยารายการของข้อมูลการจำหน่ายเข้าสู่ระบบนะคะเพื่อการป้องกันการรั่วไหลของยาเนี่ยออกนอกไปสู่ระบบได้ช่วยในการตรวจสอบย้อนกลับเมื่อพบความผิดปกตินั่นเองค่ะและนอกจากนี้คุณผู้ฟังขาก็ยังมีการจัดทำสติกเกอร์ track and trace ด้วยนะคะในการตรวจสอบฐานข้อมูลจากทางอย.นะคะเพื่อให้ทางผู้ป่วยได้สามารถสแกนตรวจสอบยาที่ได้รับว่าเป็นยาที่ถูกต้องไหมนะคะและหากระบบเนี่ยได้ตรวจพบความผิดปกติก็จะแสดงสัญญาณเตือนข้อมูลดังกล่าวก็ยังช่วยให้ทางอย.และทางผู้ประกอบการได้สามารถติดตามนะคะว่ายาเนี่ยถูกจ่ายออกไปจากจุดไหนกระจายไปยังพื้นที่ไหนนะคะโดยเฉพาะแผนการยกระดับมาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุมยากลุ่มนี้ทุกผลิตภัณฑ์ในอนาคตด้วยโดยสำหรับการบังคับใช้กฎหมายนะคะทางผู้ฝ่าฝืนก็จะมีโทษทั้งจำและปรับนะคะโดยทางร้านขายยาหรือว่าสถานประกอบการที่ขายยาควบคุมพิเศษโดยที่ไม่มีใบสั่งแพทย์นะคะก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะคะขณะที่การนำยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับมาจำหน่ายหรือว่านำเข้ายาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะคะก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทส่วนการโฆษณายาโดยไม่รับอนุญาตหรือว่าโฆษณาโอ้อวดเกินจริงนะคะก็จะมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาทเลยค่ะผู้ฟังคะซึ่งทางอย.นะคะประสานความร่วมมือกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคตำรวจนครบาลรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆด้วยนะคะในการเฝ้าระวังและการดำเนินการการลักลอบในการจำหน่ายในทุกช่องทางเลยนะคะโดยเฉพาะในการซื้อขายผ่านทางช่องทางออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะผู้ฟังหาการใช้ยากลุ่ม GLP-1 เนี่ยโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือว่าใช้ยาในขณะที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงได้นะคะอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างรวดเร็วการสูญเสียน้ำหนักที่อาจกระทบต่อมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันนะคะจึงควรที่จะใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วก็เลือกซื้อยาจากแหล่งที่มาให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการใช้ยาปลอมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากปากกาลดน้ำหนัก GLP-1 ที่ตอนนี้ก็กลายเป็นยาคุมพิเศษแล้วนั่นเองนะคะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ได้หลอกอดีตข้าราชการวัย65ปีสูญเงินกว่า 4.2 ล้านบาทพร้อมกับทองคำ5บาทนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: ่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า90ค่ะผู้ฟังขามาติดตามในประเด็นข่าวสารของการเตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะซึ่งได้หลอกอดีตข้าราชการวัย65ปีสูญเงินกว่า 4.2 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นอดีตข้าราชการสาธารณสุขวัย65ปีนะคะซึ่งตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังจากที่มิจฉาชีพอ้างว่าเป็นตำรวจนะคะที่สภ.น่านหลอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินและยาเสพติดนะคะพร้อมกับส่งเอกสารราชการปลอมที่มีตราคุดผ่านทางไลน์นะคะแล้วก็ข่มขู่ไม่ให้บอกเรื่องนี้กับคนอื่นก่อนจะบังคับให้เปิดวิดีโอคอลทิ้งไว้เพื่อเฝ้าดู

0: ลอดเวลาเลยจนผู้เสียหายเนี่ยได้สูญเงินกว่า 4.2 ล้านบาทแล้วก็ทองคำอีกกว่า5บาทนะคะซึ่งคนร้ายค่ะได้กล่าวหานะคะว่าผู้เสียหายพัวพันคดีพร้อมกับส่งหมายสารปลอมสร้างความน่าเชื่อถือนะคะและจากนั้นก็ได้สั่งให้ถ่ายภาพสมุดบัญชีธนาคารส่งให้ตรวจสอบโดยอ้างว่าจะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะจึงได้หลอกให้ถอนเงินจากหลายบัญชีรวมไปถึงกู้เงินจากสหกรณ์แล้วก็นำเงินมาเก็บไว้ที่บ้านนะคะโดยที่อ้างว่าจะมีทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยมารับไปตรวจสอบซึ่งผู้เสียหายก็ยังถูกหลอกให้นำสลักออมสินไปขายและมอบทองคำไว้5บาทให้กับกลุ่มคนร้ายด้วยนะคะโดยมีการส่งคนมารับทรัพย์สินถึงที่หน้าบ้านหลายครั้งเลยส่งผลให้เงินเก็บที่สะสมมาตลอดชีวิตได้สูญหายไปเลยนะคะกว่า 4.2 ล้านบาทและยังมีหนี้จากการกู้สหกรณ์อีกประมาณ 500,000 บาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งในเบื้องต้นนะคะผู้เสียหายก็เข้าแจ้งความกับทางตำรวจสภ.เสนาแล้วนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยนะคะผู้ฟังขาก็เป็นอุทาหรณ์ให้ประชาชนในการระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหากว่ามีการข่มขู่การกล่าวหาว่าพัวพันกับคดีหรือว่าสั่งให้โอนเงินหรือว่าถอนเงินหรือว่าส่งข้อมูลบัญชีและสุดท้ายก็คืออาจจะมีการเปิดวิดีโอคอลนะคะก็ควรที่จะตั้งสติพร้อมกับตรวจสอบกับทางหน่วยงานโดยตรงนะคะอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือว่าข้อมูลทางการเงินโดยเด็ดขาดค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารให้เป็นอุทาหรณ์นะคะเรื่องราวของเตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกอดีตข้าราชการวัย65 ปีสูญเงินกว่า 4.2 ล้านบาทที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดีเจมัทธี่มัชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคนะคะพี่มีอำนาจจันทร์ประนดและทีมงานสวทชุมพรค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการบอกเล่า90ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น.ถึงเวลา 18:00 น.

ดโค Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไป

0: เดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
1: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับมทบ44รับซื้อมังคุดชุมพร 2,000 กิโลกรัมหนุนเกษตรกรกระจายผลผลิตสร้างช่องทางการตลาดสุปจีเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้ากับ USTR หวังคงอัตราภาษีตามกรอบที่ตกลงกันไว้รัฐบาลเตรียมใช้มาตรการดูแลราคาน้ำมันควบคู่รักษาพื้นที่ทางการคลังหวังลดผลกระทบค่าครองชีพโดยไม่สร้างภาระการคลังในระยะยาวยศชนันเปิด Global Medical AI Summit 2026ดัน44ผู้ประกอบการ Medical AI ไทยสู่มาตรฐานสากลและตลาดโลกคมนาคมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเตรียมเสนอครม.พฤศจิกายนนี้ตั้งเป้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ1ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต7ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ8ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการ

0: ทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่6. เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ 7. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้
1: คำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตจะเกิดหรือจะไม่เกิดขึ้นธรรมธาตุนั้นก็มีอยู่แล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์
3: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่มทบ44รับซื้อมังคุดชุมพร 2,000 กิโลกรัมหนุนเกษตรกรกระจายผลผลิตสร้างช่องทางการตลาดพลตรีสมคิดชูเผือกผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่44พร้อมด้วยนางสาวยุพาพรสวัสดีผานิชจังหวัดชุมพรนายปรเมศเพชรโสมประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพบ้านฉานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมส่งมอบมังคุดชุมพรภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดจังหวัดชุมพรณบริเวณหน้าอาคารกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่44ค่ายเขตอุดมศักดิ์ตำบลวังใหม่อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรสำหรับกิจกรรมครั้งนี้มณฑลทหารบกที่44สนับสนุนการสั่งซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพรรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 กิโลกรัมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตช่วยกระจายมังคุดออกจากแหล่งผลิตรวมถึงส่งเสริมการบริโภคผลไม้ที่ผลิตภายในประเทศทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตกับผู้บริโภคโดยตรงและช่วยรองรับปริมาณมังคุดที่ออกสู่ตลาดในช่วงฤดูการผลิตโดยมุ่งให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้นสามารถระบายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรต่อมาสุปจีเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้ากับ USTR หวังคงอัตราภาษีตามกรอบที่ตกลงไว้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาภายหลังการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและลงนามในพิธีสารฉบับที่1เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนฮ่องกงหรือ AHKIA ดยในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ได้ใช้โอกาสพบหารือทวิภาคีกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายได้สรุปกรอบการเจรจาร่วมกันแล้วในช่วงที่คณะของไทยเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานางสุปจีกล่าวว่าขณะนี้การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของความตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เนื้อหามีความสอดคล้องตรงกันมีความชัดเจนและรอบคอบก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปโดยไทยจะเร่งผลักดันให้กระบวนการจัดทำความตกลงมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องสำหรับการเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับคณะของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจะมีโอกาสหารือกับทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเพื่อร่วมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและการค้ารวมถึงผลักดันการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าที่ไทยมีร่วมกับประเทศต่างๆให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันจะติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อพบหารือกับฝ่ายสหรัฐรวมถึงภาคเอกชนรายสำคัญของสหรัฐซึ่งถือเป็นอีกช่องทางในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศนางสุปจียังกล่าวถึงกรอบเวลาการดำเนินงานว่าไทยตั้งเป้าที่จะประกาศผลการเจรจาความตกลงให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนมาตรา301ในประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยผลการไต่สวนที่จะประกาศในระยะแรกจะเป็นผลเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้ทั้งนี้คาดว่าสหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนในเร็วๆนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำว่าไทยจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและสรุปรายละเอียดทั้งหมดของความตกลงให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้สามารถคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้พร้อมเดินหน้าผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อไปมาต่อกันที่รัฐบาลเตรียมใช้มาตรการดูแลราคาน้ำมันควบคู่รักษาพื้นที่ทางการคลังหวังลดผลกระทบค่าครองชีพโดยไม่สร้างภาระการคลังในระยะยาวจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ยังเป็นแรงกดดันต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางดูแลราคาน้ำมันโดยให้ความสำคัญกับการช่วยลดภาระของประชาชนควบคู่ไปกับการรักษาพื้นที่ทางการคลังของประเทศเพื่อให้รัฐบาลยังมีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลมีเครื่องมือหลักในการดูแลราคาพลังงาน3แนวทางได้แก่การใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นให้นำส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาช่วยบรรเทาราคาขายปลีกและการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันทั้ง3แนวทางมีรูปแบบและภาระที่แตกต่างกันโดยการใช้กองทุนน้ำมันจะช่วยดูดซับความผันผวนของราคาพลังงานแต่จะส่งผลต่อฐานะของกองทุนขณะที่การขอความร่วมมือจากโรงกลั่นมีข้อจำกัดด้านต้นทุนและความสามารถของภาคธุรกิจส่วนการลดภาษีสรรพสามิตสามารถส่งผลโดยตรงต่อราคาขายปลีกแต่จะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้จากภาษีทันทีสำหรับแนวทางการลดภาษีน้ำมันรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาน้ำมัน E20 และ B20 เป็นกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากเชื้อเพลิงทั้งสองประเภทมีความเชื่อมโยงกับวัตถุดิบทางการเกษตรของไทยโดย E20 มีเอทานอลซึ่งใช้วัตถุดิบจากอ้อยและมันสำปะหลังขณะที่ B20 มีไบโอดีเซลที่เชื่อมโยงกับน้ำมันปาล์มดังนั้นการสนับสนุนการใช้ E20 และ B20 นอกจากจะช่วยลดภาระด้านราคาพลังงานของผู้บริโภคแล้วยังมีเป้าหมายสำคัญที่จะช่วยสร้างความต้องการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรและส่งต่อประโยชน์ไปยังเกษตรกรและภาคเศรษฐกิจภายในประเทศสำหรับราคาขายปลีกน้ำมันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลณวันที่21กันยายน2569ตามข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานพบว่าE20 อยู่ที่ประมาณ34.09 บาทต่อลิตร B20 ประมาณ34.84 บาทต่อลิตรขณะที่ดีเซล B7 อยู่ที่ประมาณ39.84 บาทต่อลิตร ทั้งนี้รัฐบาลยังต้องพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการต่างๆอย่างรอบด้านทั้งผลกระทบต่อราคาพลังงานค่าครองชีพของประชาชนรายได้ของภาครัฐตลอดจนผลต่อภาคการเกษตรและเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ราคาพลังงานอยู่ในระดับสูงไม่สร้างภาระต่อฐานะการคลังจนกระทบความสามารถของประเทศในการรับมือกับวิกฤตในอนาคตโดยโจทย์สำคัญของรัฐบาลในขณะนี้จึงไม่ใช่เพียงการทำให้ราคาน้ำมันลดลงแต่เป็นการหาสมดุลระหว่างการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกับการรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อให้ประเทศยังมีเครื่องมือเพียงพอสำหรับรับมือกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อไปมาต่อกันที่ยศชนันเปิด Global Medical AI Summit 2026ดัน44ผู้ประกอบการ Medical AI ไทยสู่มาตรฐานสากลและตลาดโลกศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เป็นประธานเปิดงาน Global Medical AI Summit 2026 The Global Gateway for Thailand Medical AI Innovation พร้อมเปิดตัวโครงสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการแพทย์เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ณสำนักงานปลัดกระทรวงอว.ถนนโยธีโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Medical AI ของไทยจำนวน44บริษัทให้สามารถพัฒนานวัตกรรมสู่มาตรฐานสากลพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการแพทย์เทคโนโลยีธุรกิจและการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์และขยายตลาดไปสู่ระดับนานาชาติศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์กล่าวว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มีบทบาทสำคัญต่อระบบการแพทย์และสาธารณสุขตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลการสนับสนุนการวินิจฉัยการดูแลผู้ป่วยไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาเทคโนโลยีและผู้ประกอบการดังนั้นโจทย์สำคัญจึงไม่ได้อยู่เพียงการพัฒนาเทคโนโลยี Medical AI แต่ต้องสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนให้ผลงานวิจัยและต้นแบบสามารถต่อยอดไปสู่การทดสอบการรับรองมาตรฐานการใช้งานจริงและการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศกระทรวงอว.จึงมุ่งขับเคลื่อน Medical AI ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการแพทย์สถาบันการศึกษาและวิจัยผู้พัฒนาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและภาคการลงทุนโดยให้ความสำคัญทั้งด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีมาตรฐานการนำไปใช้ประโยชน์และการต่อยอดเชิงพาณิชย์ควบคู่กับคุณภาพความปลอดภัยจริยธรรมและการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพทั้งนี้กระทรวงอว.มุ่งหวังให้โครงการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างระบบนิเวศ Medical AI ของประเทศไทยให้เข้มแข็งตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาการทดสอบและรองรับมาตรฐานไปจนถึงการนำไปใช้จริงและการต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อผลักดันนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยให้สามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลกและเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อมาคมนาคมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเตรียมเสนอครม.พฤศจิกายนนี้ตั้งเป้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทกระทรวงคมนาคมเดินหน้าผลักดันนโยบายระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเพื่อช่วยลดภาระค่าเดินทางของประชาชนโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมตั้งเป้ากำหนดอัตราค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570นายจิรโรจน์สุกุลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.และกรุงเทพมหานครหรือกทม.หารือและเจรจากับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเอกชนเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารรวมถึงแนวทางการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ประกอบการโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะเสนอกรอบงบประมาณกลางประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับชดเชยให้แก่ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าและรองรับค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนระบบให้สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยมีแนวทางให้รฟม.สามารถยืมเงินมาสำรองจ่ายในระยะแรกได้สำหรับแนวทางการดำเนินนโยบายรัฐบาลยืนยันว่าจ จะไม่มีการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากภาคเอกชนเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักของ BTS จะสิ้นสุดสัญญาในปี2572ซึ่งการซื้อคืนในช่วงเวลานี้อาจไม่เหมาะสมโดยเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงรัฐจะพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาใหม่เพื่อให้สามารถกำหนดโครงสร้างและอัตราค่าโดยสารได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นส่วนการพัฒนาระบบตั๋วร่วมจะมอบให้บริษัทบริหารตั๋วร่วมจำกัดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง Clearing House หรือศูนย์บริหารจัดการธุรกรรมระหว่างผู้ให้บริการรถไฟฟ้าโดยกำหนดให้บัตร EMV เป็นมาตรฐานหลักเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บัตรหรืออุปกรณ์ที่รองรับระบบ EMV เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างระบบรถไฟฟ้าต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าให้ระบบตั๋วร่วมสามารถช่วยลดภาระค่าเดินทางของประชาชนโดยกำหนดค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและควบคุมค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทพร้อมเดินหน้าการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าให้สามารถใช้มาตรฐานร่วมกันเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะของประชาชนในระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
4: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
5: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
6: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
5: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
6: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีหลังสวนและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:20 น.พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:12 น.น้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 20:21 น.ลงเต็มที่เวลา 6:15 น.จบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวอำนาจจันทร์ประนดควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับคุณฟังทราบไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคืออะไรนะครับสำหรับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยมีคำตอบนะครับให้คุณฟังนะครับโดยสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือวาฬสีน้ำเงินนะครับเนื่องจากเมื่อตัวเต็มวัยจะมีความยาวถึง33 เมตรและก็หนักกว่า200 ตันนะครับโดยวาฬสีน้ำเงินจะอาศัยตามลำพังหรือร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 2-4 ตัวนะครับในมหาสมุทรทั่วโลกโดยจะมีการอพยพเข้าสู่น่านน้ำเขตอบอุ่นและก็เขตร้อนในช่วงฤดูหนาวนะครับก่อนที่จะว่ายน้ำกลับมายังแถบขั้วโลกในช่วงฤดูร้อนนะครับและก็แต่ในปัจจุบันจำนวนวาฬสีน้ำเงินมีจำนวนลดลงจนน่าห่วงเนื่องจากมีการล่าวาฬเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทศวรรษที่20นะครับส่งผลให้วาฬสีน้ำเงินเคยมีจำนวนกว่า 500,000 ตัวนะครับลดจำนวนลงเหลือประมาณ 5,000 ตัวนะครับในปัจจุบันนะครับมนุษย์เราซึ่งก็ใจร้ายนะครับสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างวาฬสีน้ำเงินกำลังจะสูญหายไปจากโลกด้วยน้ำมือของมนุษย์ตัวเล็กๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากนิตยสาร National Geographic นะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางขึ้นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ูตรด้วยแล้วก็การติดตามข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยครับอาจารย์ครับ
1: ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยากจะมองแบบนี้นะครับว่ามหาวิทยาลัยนะครับโดยที่อย่างยิ่งที่ราชภัฏพระนครเนี่ยก็จะมีสาขาการพัฒนาชุมชนหรือสาขาที่ผมสังกัดอยู่ก็คือรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตนะฮะเราก็ลงพื้นที่ในการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าในจังหวัดนะฮะที่มีหน้าที่บทบาทเพื่อไปดูว่าพื้นที่ตรงไหนมีศักยภาพอย่างไรที่จะไปสนับสนุนอย่างที่บอกเขาเรียกว่าไปบริการวิชาการนะครับเพราะนั้นความสำคัญตรงนี้ครับก็จะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสำคัญของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันก็สามารถมองได้หลายสีเนาะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับรวมกันเนี่ยสามารถที่จะเป็นพัฒนาให้ยั่งยืนได้เพราะว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนี่หรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับต้องสนับสนุนต่อนะครับครับผมครับ
0: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณชัยนิตครับประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ด้วยขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังมีข้อความนะฮะจากสงขลาบอกวิสาหกิจชุมชนผ้าทอเกาะยอจากป้าจิบพอเพียงด้วยนะครับแล้วก็มีไข่ครอบใช่ไหมฮะไข่ครอบที่จังหวัดสงขลาก็บอกว่าเป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนด้วยส่งมาใน TikTok นะครับขอบพระคุณมากๆเลยอ่ะใครที่มีวิสาหกิจชุมชนที่ดีตรงไหนพิกัดใดอำเภอใดอยู่ที่จังหวัดใดส่งมาบอกกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนี่แหละคือรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับก็เป็นข้อมูลสำคัญครับใครที่ติดตามกันอยู่ในทุกๆวันแบบนี้ครับมาร่วมคุยกันนะครับแล้วก็มาร่วมที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ่ะข้อความเดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็มีข้อมูลสำคัญอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อความกันนิดนึงจากคุณผู้ฟังด้วยที่ส่งเข้ามานะครับอยากจะขานข้อความแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับมีส่งเพลงมาด้วยนะครับทบ2ลูกอีสานนี่นะครับรักชาตินี่นะครับคุณมายุรีนะครับแล้วก็คุณเดชาด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่ะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่เชื่อว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสวทของเรานะครับที่ส่งข้อความมาแน่นอนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ครม.คณะรัฐมนตรีเคาะโครงการเพิ่มวงเงินนะฮะเพิ่มเติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีคำถามมานะครับบอกว่าฟังอยู่แล้วก็ถามว่าเอ๊ะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับคือเพิ่มให้อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมครับอย่างที่นำเรียนกันก็คือได้300ก็จะเพิ่มอีก

0: 700 บาทนะครับก็รวมเป็น 1,000 บาทนั่นเองนะครับที่ถามมาแล้วก็บอกว่าขอข้อมูลด้วยนะครับวันนี้ก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับเรื่องราวของไทยช่วยไทย Plus ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของมติครม.นะครับบนเข้ามาดูในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับเขาสรุปเอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ได้ใจความดีนะครับมติเด่นครม. 22 กันยายน 2569 อนุมัติโครงการไทยช่วยไทย Plus เพิ่มเติมก็คือแบบนี้ 1,000 บาทนะครับใช้ได้2เดือนนะครับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนนะครับก็คือตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เพิ่มให้700บาทนะครับก็เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับครม. 22 กันยายน 2569เห็นชอบครับการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 แล้วก็มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะครับตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางครับที่ยังคงยืดเยื้อมาดูรายละเอียดกันหน่อยนึงครับโครงการที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เริ่มต้นนะครับสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมจะเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับอีก700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิมนะครับย้ำก่อนว่าจากเดิมเนี่ยท่านได้300บาทต่อคนต่อเดือนก็เพิ่มให้อีก700บาทท่านก็จะได้ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม69นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมจะเพิ่มวงเงินให้นะครับให้กับผู้ที่ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติก่อน1ตุลาคมนะครับเอามาดูกันที่อีกเรื่องนึงที่ถามกันมาเยอะมากนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30พฤศจิกายน2569ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายนะครับได้แก่1เลยครับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่ในปัจจุบัน2ครับนั่นก็คือผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เดิมแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับดังนั้นครับการใช้สิทธิ์ภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินในอัตรา 60% นะครับไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนนะฮะต่อคนต่อวันโทษทีครับต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการนะครับซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับเพราะว่าหลายท่านเลยทีเดียวก็ถามข้อมูลมานะครับแล้วก็ถามเรื่องราวที่เป็นโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแบบนี้มานะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับมีหลายๆพื้นที่เลยนะครับแจ้งเรื่องของฝนที่ตกต่อเนื่องมานะครับแล้วก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับล่าสุดย้ำกันอีกนิดนึงครับ23ถึง27กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งในส่วนของอีสานตอนล่างภาคตะวันออกต้องเตรียมรับมือนะครับในวันพรุ่งนี้ด้วย23กันยายนจนถึงนู่นเลยครับ27กันยายนนะครับวันอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับช่วงเวลาของ23กันยายนถึง27กันยายนมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักแล้วก็หนักมากครับโดยระยะแรกเนี่ยจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกหลังจากนั้นครับก็จะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆถัดไปด้วยฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับก็ต้องเช็คพื้นที่ให้ดีด้วยแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนสำคัญอีกหลายเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยนะครับเรื่องสำคัญครับรัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโกงสอบนะฮะเข้าทำงานภาครัฐดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่ง จ้าหน้าที่ที่เอี่ยวไล่ออกนะครับพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตนะครับล่าสุดนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสอบเข้าทำงานภาครัฐโดยเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐตามที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเสนอพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับสำนักงานกพ.เพื่อนำหลักการและก็ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปโดยมาตรการดังกล่าวคุณผู้ฟังครับก็มีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบอย่างเป็นระบบหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับถ้าเราได้ติดตามข่าวกันก็คงจะทราบกันกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งมีพฤติการทั้ง1เลยคือเรียกรับผลประโยชน์2ครับมีการแก้ไขกระดาษคำตอบขณะที่ปัจจุบันครับยังไม่มีกฎหมายที่กำหนดเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการทุจริตนะครับในการสอบเข้ารับราชการและปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะดังนั้นครับแน่นอนเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญรัฐบาลต้องการปิดช่องการโกงสอบตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าการสอบเข้าทำงานภาครัฐต้องมีการแข่งขันกันด้วยความรู้ด้วยความสามารถนะครับไม่ใช่ด้วยเงินไม่ใช่ด้วยเส้นสายหรือด้วยการทุจริตผู้ที่โกงนะครับต้องมีความรับผิดชอบที่ชัดเจนหากเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีมาตรการทางวินัยแล้วก็ทางอาญาที่จริงจังเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เขาตั้งใจสอบโดยสุจริตแล้วก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าอย่างจริงจังครับของรัฐบาลในการปิดช่องโกงสอบเข้ามาทำงานภาครัฐแล้วก็เตรียมดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาแล้วก็ตัดสิทธิ์การทำงานของรัฐในทุกแห่งนะครับส่วนหนึ่งจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาติดตามกันต่อครับต้องบอกว่าเรื่องค่าครองชีพก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนติดตามกันอยู่ล่าสุดตอนนี้รัฐบาลติดตามสถานการณ์ทั้งในส่วนของราคาพลังงานนะครับที่หลายคนก็ติดตามผลกระทบของประชาชนนะครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้เฉพาะแก่ผู้ใช้รถเท่านั้นครับแต่ถือว่าเป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจส่งผลไปถึงค่าขนส่งใช่ไหมฮะหลายคนบอกค่ารถต่างๆก็มีการปรับตัวสูงขึ้นทั้งรถตู้รถโดยสารสาธารณะภาคเกษตรต่างๆมีบอกว่าปุ๋ยก็ขึ้นคุณบอลนะการผลิตต่างๆแล้วก็ข้าวของในชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นครับทั้งหมดทั้งมวลโครงการที่รัฐบาลออกมาอย่างที่ทราบกันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไทยช่วยไทยพลัสครับรัฐบาลมีแผนที่จะขยายมาตรการนี้ออกไปเพื่อบรรเทาเรื่องของค่าครองชีพนะครับแล้วก็รักษากำลังซื้อและที่สำคัญเลยกลุ่มเปราะบางนะครับทั้งผู้ที่เดือดร้อนนะครับทำให้เม็ดเงินตรงนี้หมุนเวียนจริงๆคุณผู้ฟังร้านเล็กร้านน้อยร้านย่อยต่างๆนะต้องบอกเลยว่า4เดือนที่ผ่านมาเขามีตัวเลขชัดเจนนะครับที่เป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าผลประกอบการร้านค้าจากไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยกระโดดเลยเพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการดูแลค่าครองชีพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เลือกกันระหว่างลดราคาน้ำมันกับการช่วยเรื่องกำลังซื้อแต่ละมาตรการก็ถือว่าเป็นเครื่องมือคนละประเภทที่รัฐบาลต้องพิจารณานะครับว่าปัญหาอยู่ตรงไหนกลุ่มประชาชนกลุ่มใดได้รับผลกระทบและมาตรการใดที่จะให้ผลคุ้มค่ากับเงินมากที่สุดนะครับแน่นอนว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลแล้วก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังเพื่อให้มาตรการของรัฐเนี่ยเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างตรงจุดในการแก้ปัญหาด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนก็ได้ติดตามข้อมูลกันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางด้านของนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดท่านก็ต้องบอกว่านำเสน่ห์นะครับของประเทศไทยนี่แหละสู่ใจกลางวอชิงตันดีซีกับการเปิดงานนี้ครับ สวัสดี DC ไทยเฟสติวัลเขามีการชูเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ชูเรื่องของ Amazing Thailand เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับโดยการจัดงานปีนี้ครับต้องบอกว่าเป็นวาระครบรอบ193ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาซึ่งเวทีนี้ครับคุณผู้ฟังต้องถือว่าเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์แล้วก็เสน่ห์ความเป็นไทยตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์การกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนของทั้งไทยและก็สหรัฐอเมริกาโดยนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็กล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นมากกว่าการเดินทางนะครับแต่คือพลังสำคัญครับในการเชื่อมโยงผู้คนเชื่อมโยงวัฒนธรรมและก็มิตรภาพระหว่างประเทศสำหรับเทศกาลสวัสดี DC ไทยเฟสติวัลเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอความหลากหลายของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างศิลปะวัฒนธรรมใช่ไหมฮะอาหารวิถีชีวิตงานหัตถกรรมกีฬาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยถือว่าทั่วโลกยอมรับนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเมื่อได้มาสัมผัสแล้วเนี่ยก็จะเกิดแรงบันดาลใจนะครับให้มาค้นหาประสบการณ์ในประเทศไทยด้วยตนเองปีนี้ครับต้องบอกว่าทท.นำเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคักเลยทีเดียวร่วมออกแบบดำเนินการต่างๆนะครับถ่ายทอดความร่วมสมัยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งงานจักสานลวดลายผ้าไทยนะครับจัดแสดงพื้นที่เอาไว้มีแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีงานเทศกาลมีผ้าไทยด้วยครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นการสร้างการรับรู้ที่หลากหลายแล้วก็เสน่ห์ของประเทศไทยในมิติที่ต้องบอกเข้าถึงง่ายสร้างประสบการณ์แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานด้วยนะครับนี่ก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับจากทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวณัฐริยาทวีวงศ์นั่นเองนะครับต้องบอกว่าทท.ก็ยังร่วมส่งเสริมมวยไทยด้วยหลายๆคนเนาะต่างชาติเวลามาที่ประเทศไทยเขาก็มาเรียนเรื่องของการต่อยมวยใช่ไหมครับเรื่องของการต่อยมวยเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศไทยโดยได้รับการสนับสนุนนะครับการแสดงมวยไทยเพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์แล้วก็ศิลปะการต่อสู้ของไทยสู่สายตาของชาวอเมริกันด้วยนะครับต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกสำหรับเรื่องของมวยไทยเรื่องของอาหารไทยโดยสวัสดี DC ไทยเฟสติวัลครับต้องบอกว่าจัดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2566โดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยและก็มีทั้งภาคเอกชนกลุ่มชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาครับเผยแพร่วัฒนธรรมเรื่องอาหารเรื่องการท่องเที่ยวนะครับภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะฮะของเสน่ห์ไทยสู่เวทีนานาชาติครับผ่านการท่องเที่ยววัฒนธรรมและก็ซอฟต์พาวเวอร์สานต่อการรับรู้แบรนด์ Amazing Thailand ในตลาดสหรัฐอเมริกานั่นเองนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับต้องบอกว่าหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราคนไทยด้วยนะครับที่นำเสนอผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังมีการเดินหน้านะครับต่อยอดเรื่องสำคัญสำคัญที่คุณผู้ฟังก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูข้อความด้วยนะครับมีคุณ English นี่นะฮะส่งมาเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับที่ข้อความส่งเข้ามาหลายพื้นที่ในขณะเดียวกันครับแน่นอนวันนี้ก็มีการอัปเดตข้อมูลนะครับเรื่องราวของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอัครนันท์กันกิตินันท์ครับโดยเผยข่าวดีที่ประชุมครม.ไฟเขียวเรื่องของการคืน10บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งในส่วนของนักเรียนนะครับทั้งในส่วนของนักศึกษาอาชีวะแล้วก็สกร.นะครับนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยครับว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบครับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อคืน10 ให้แก่ทั้งนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาแล้วก็ผู้ที่เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกรที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมนะครับโดยล่าสุดนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยพยายามเร่งผลักดันนะครับเพื่อให้เกิดการพิจารณาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เรียนนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่านักเรียนนักศึกษาส่วนหนึ่งนะฮะต้องเผชิญกับทางเลือกที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าที่เคยเล่าให้ฟังไงว่านักเรียนเนี่ยบางคนก็บอกว่าจะไม่เรียนต่อแล้วนะครับเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์เรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเรื่องนี้ครับท่านอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าดีใจนะครับที่นำข่าวดีมาบอกกับนักเรียนแล้วก็ผู้เรียนสกรว่าวันนี้ครม.เห็นชอบแนวทางเรื่องของการคืนสิทธิ์ให้กับพวกเขาแล้วนะครับเด็กคนหนึ่งต้องไม่ควรจะเลือกนะครับว่าเรื่องจะเลือกระหว่างอนาคตทางการศึกษาของตัวเองกับสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไม่ควรเลือกต้องได้ทั้งสองอย่างท่านอัครนันท์บอกแบบนี้นะครับเราอยากเห็นเด็กทุกคนได้เรียนต่อได้มีโอกาสในการสร้างอนาคตตัวเองโดยไม่ต้องกังวลครับว่าจะเรียนต่อแล้วสิทธิ์ที่ครอบครัวพึ่งพาอยู่จู่ๆหายไปเพราะว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่ของรัฐเนี่ยคือการสร้างโอกาสนะครับไม่ใช่ทำให้เด็กต้องเลือกว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับน้องๆนะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่เปราะบางบอกว่าเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีความหมายมากเลยทีเดียวนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยทำให้เด็กน้องๆเหล่านี้นะครับสามารถที่จะเดินหน้าศึกษาต่อได้นะครับท่านอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวเพิ่มเติมบอกด้วยว่าการคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาบอกสามารถกลับเข้าสู่ระบบได้อีกครั้งครับเพราะว่าเด็กนะครับต้องบางคนนะคุณผู้ฟังเด็กบางคนต้องหยุดเรียนจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจหรือว่าบางคนมีภาระนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องมีการลดอุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้เด็กเหล่านี้ครับได้มีโอกาสกลับเข้ามาเรียนต่อแล้วก็เดินหน้าในการสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องราวสำคัญนะครับเรื่องของโอกาสทางการศึกษาของน้องนักเรียนแล้วก็เด็กไทยของเราด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับเรื่องของการศึกษาวันนี้ก็มีความคืบหน้ากรณีของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA81 นะครับซึ่งต้องบอกว่าประเด็นสำคัญคือเรื่องของสันติภาพเรื่องของสิทธิมนุษยชนจับตาปมหารือกัมพูชาครับโดยล่าสุดการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับแน่นอนท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็เดินทางไปพร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็เพิ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยจะมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหลายๆประเด็นนะครับทั้งเรื่องของสันติภาพการพัฒนาสิทธิมนุษยชนซึ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเสาหลักนะครับของ UN และแน่นอนครับทางด้านของอีกหนึ่งประเด็นสำคัญประเด็นเรื่องของชุดแหนการประกวด Miss Universe Cambodia ที่มีการนำเอาภาพถ่ายประวัติศาสตร์สตรีไทยสมัยรัชกาลที่5ไปใช้บนเวทีแล้วก็มีการอ้างด้วยครับว่าราชสำนักเขมรโบราณนะครับซึ่งล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยไปยุ่งกับเขาไม่เคยไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะครับประเทศไทยของเราก็มีรากฐานของเรามีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมีเอกลักษณ์ของเราจึงมองว่าการที่กัมพูชาเอาภาพของไทย ใช้บนเวที Miss Universe เนี่ยบอกเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะครับของเขาก็มีของเขาก็ไม่น่าจะมายุ่งกับของเรานะครับการที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับพยายามที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความสัมพันธ์ทางการทูตนายศิริศักดิ์ก็บอกว่าเราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแต่ปัญหาคือทำไมต้องมาสร้างปัญหาเหล่านี้อีกนะครับบางเรื่องเนี่ยก็ไม่ควรจะมีปัญหาต่อกันว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ได้ติดตามข่าวกันอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีข้อความเพิ่มเติมมานะครับจากทางด้านของเพจของเราด้วยมาดูข้อความกันสักหน่อยนึงนี่นะฮะข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับการศึกษามีความสำคัญต่อชีวิตอนาคตรัฐบาลต้องให้ความสำคัญนะครับนี่คุณพรชัยส่งเข้ามานี่นะฮะส่งเข้ามาหลายพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันนะครับในวันนี้ด้วยก็ตามกันต่อนะครับหลายเรื่องราวเลยทีเดียวอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ทางเพจของสวทลงไว้คุณผู้ฟังที่มีน้องหมาน้องแมวนะครับหรือว่าสัตว์อยากจะฝากเรื่องของภัยร้ายจากเห็บไว้หน่อยนึงอันนี้เนี่ยมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าอันตรายมากๆเลยทีเดียวบอกเห็บเนี่ยเป็นพาหะนำโรค SFTS นะครับซึ่งอาจรุนแรงนะครับถึงขั้นอวัยวะภายในล้มเหลวแล้วก็สามารถเสียชีวิตได้ดังนั้นเรื่องนี้ต้องมาเตือนภัยกันหน่อยสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับเบื้องต้นเลยคุณผู้ฟังต้องสังเกตก่อนอาการเหล่านี้นะครับอาการเหล่านี้นะเบื้องต้นหนึ่งมีไข้สูงนะครับมีจ้ำเลือดหรือว่าจุกนะฮะเป็นจุดๆนี่ที่เหมือนคล้ายๆกับเลือดออกเป็นจุดที่เหมือนกับเลือดออกมีอาการปวดศีรษะมีอาการอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องเสียอันนี้เป็นอาการเบื้องต้นที่ลองสังเกตดูแล้วก็ติ๊กทีละข้อติ๊กทีละข้อนะครับวิธีการป้องกันก่อนนะครับก็มีข้อมูลที่เบื้องต้นเลยถ้าเกิดว่าท่านมีไข้สูงมีจ้ำเลือดหรือว่าจุดคล้ายๆกับจุดเลือดออกปวดหัวมีอาการอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนนะครับหรือว่าท้องเสียเหล่านี้เป็นต้นอย่างที่บอกเนี่ยก็ต้องนะครับสังเกตอาการเบื้องต้นการป้องกันง่ายๆเลยคืออย่าไปจับหรือว่าอย่าไปบี้เห็บด้วยมือเปล่านะครับอาบน้ำแล้วก็ใช้ยากำจัดเห็บให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นประจำดูแลที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็เรื่องของบ้านของน้องหมาน้องแมวให้สะอาดด้วยนะครับบริเวณบ้านดังกล่าวหากท่านถูกเห็บกัดหรือว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านกัดเนี่ยในช่วงเวลา14วันเนี่ยก็แล้วมีอาการป่วยนะต้องรีบไปพบคุณหมอโดยทันทีนะครับแล้วก็แจ้งประวัติด้วยนะครับวิธีการป้องกันคืออย่างที่บอกครับอย่าไปบี้ด้วยมือเปล่าแล้วก็อาบน้ำใช้ยากำจัดเห็บด้วยนะครับแล้วก็ดูแลสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงให้ดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาบอกกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้โหพอเป็นแล้วเนี่ยอันตรายเช่นเดียวกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ฝากมาเพื่อที่จะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้นะครับมาปิดท้ายกันนะครับในวันนี้พาไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันหน่อยนึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเขาบอกว่ามีสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมากกว่า 700สายพันธุ์นะครับโดยทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนเปิดเผยครับว่าศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนงานสำคัญ3หลักด้วยกัน1เลยวิจัยแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์2ครับคือการผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วก็3การถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยศูนย์วิจัยครับมีแปลงสาธิตแล้วก็เรื่องของการขยายพืชพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรนะครับเรียกกันว่าธนาคารเมล็ดพันธุ์ครับมีทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ข้าวเหนียวข้าวไร่นะครับโดยมีการปลูกเป็นแปลงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าที่สำคัญเลยเนี่ยทางด้านของศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนเนี่ยยังได้มีการดำเนินการนะครับตามโครงการตามพระราชดำริกว่า22โครงการโดยเน้นย้ำครับในเรื่องของการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็องค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับไปสู่ชุมชนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำควบคู่กับการพัฒนาชีวิตของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาส่งท้ายรายการกันในวันนี้นะครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอนุรักษ์พันธุ์พืชนะฮะแล้วก็พันธุ์พื้นเมืองกว่า700สายพันธุ์ต้องบอกมากที่สุดในภูมิภาคเดินหน้าพัฒนาข้าวแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยี ีเพื่อสืบสานงานพระราชดำริด้วยนะครับมีน้ำพริกมะม่วงมะม่วงเบาแล้วก็มะม่วงแช่อิ่มด้วยที่จังหวัดสงขลาส่งมาอ่ะเวลาหมดแล้วครับวันนี้นะฮะก็เรียกว่าครบถ้วนกันในทุกๆประเด็นเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับขอบคุณทุกๆการติดตามเลยเวลาหมดแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่26การฟังธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงิน

0: ว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาคาระภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัด

0: ที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพรกเงินกู้400ล้านบาทในส่วน200ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
1: โครงการไทยช่วยไทยพักเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
0: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปปฏิพลสัทพมมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู
3: ้นายอัครนันท์ จิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐนอกจากนี้การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐสิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้วทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ 2570สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกย

0: ยศในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่2คือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
1: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกยศ.เองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
0: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนพร้อมมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
3: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
2: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
4: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 4,300,000 คนและคาดการว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 700,000-800,000 คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
5: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย1เพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูความเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 7-8 แสนเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขออนุญาตทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
4: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาททั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสี่สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
6: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ32ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีนัดที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่า
12: โรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการใน

0: อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้สหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี2559แต่การเจรจาหยุดชะงักในปีถัดมาเนื่องจากสหภาพยุโรปกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2567ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครุจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการวัดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุภเลิศธรรมฤดีนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรศิริพิทักษ์และอัครเดชคำพิระนะครับวันนี้เจอกันวันอังคารนะวันอังคารนะครับเราก็ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ตามเชียร์นะนักกีฬาของเราในการแข่งขัน เอเชียนเกมนะที่นาโกย่านะครับนะฮะแล้วก็ปรากฏว่านักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมหลายประเภทนะครับได้ชื่นชมได้เชียร์กันสนุกสนานนะครับก็ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เราได้ขยับเหรียญทองเพิ่ม1เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงเพิ่ม1เหรียญนะครับนะแล้วก็มีข่าวที่เราต้องโอ้ตามลุ้นกันสำหรับทีมแบดมินตันที่ได้คุยกันในวันนี้นะครับเริ่มต้นวันนี้นะครับไปติดตามชื่นชมกับเหรียญรางวัลของเรานะเหรียญที่4ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะครับเหรียญที่4นะครับมาจากการแข่งขันที่เรียกว่า MMA นะจ้ำปรับล็อกนะรายการนี้ต้องอึดทนแข็งแกร่งนะก็เราได้เหรียญจากกันจุธาภัทรบุญซ้อนนะครับคว้าเหรียญทองมิกมาร์เชียนอาร์ต MMA ครับการแข่งขันเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะทางด้านของกันจุธานะครับก็เข้าชิงในรุ่น54กิโลนะรุ่นประเภทโมเดิร์น54กิโลกรัมนะมุมน้ำเงินขึ้นโชคกับไดอาน่าโปโกเซียนนะครับผู้ท้าชิงจากบาเรนในมุมแดงนะครับก็ปรากฏว่าแอบนั้นออกอาวุธได้เหนือกว่านะครับเข้าตาด้วยนะแล้วก็ชนะไป3-0นะทำให้กันจุธาภัทรบุญซ้อนนะครับคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับชื่นชมยินดีด้วยนะครับสำหรับทีม MMA นะครับนักคว้าเหรียญที่4แล้วก็ทีมกีฬานักกีฬาทีมชาติไทยนะคว้าเหรียญทองการยุทธานะฮะก็คว้าเหรียญทองที่4ให้กับประเทศไทยนะครับนะก็เป็นฝีไม้ลายมือของน้องแอมนะฮะเอาชนะนักกีฬาจากบาเรนนะครับก็ชื่นชมนะฮะนี่ขยับมา1เหรียญ นะครับเหรียญต่อมาเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลครับนะวอลเลย์บอลวันนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลนัดชิงอันดับที่3นะฮะวอลเลย์บอลชิงอันดับที่3ซึ่งเรานะมาชิงกับทางด้านของเกาหลีใต้นะครับชื่อชั้นเราอาจเราอาจจะเหนือกว่านะนะครับเราอาจจะเหนือกว่าแต่ว่าพอเจอเกาหลีใต้แล้วสนุกครับนะเชียร์กันสนุกนะฮะก็เราเจอกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลนะก็ปรากฏว่าเราชนะเกาหลีใต้ไป3-0เซตก็ยังคงคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมติดต่อกันเป็นสมัยที่3นะในประวัติศาสตร์ของเรานะครับเกาหลีใต้ไป3-0เซตวันนี้นะครับก็เฉพาะเหรียญทองแดงนะนะฮะคนนักกีฬาของเรานี่ผมจำได้ว่ามีทั้งเปียนุชแป้นน้อยทัดดาวนึกแจ้งคว้าเหรียญทองแดงมาแล้วนะ3สมัย2014 2022 2026พรพันธ์พิมพิชยาศศิภาพรอัจฉริพรคงยศชัดชุออนใน2สมัย2022 2026นะแก้วกัลยา2024กับ2026ถ้าผมจำไม่ผิดหรือ2014นะ2024กับ2026แก้วกัลยานะครับส่วน2018ไทยได้เหรียญเงินนะครับนะนี่คือเหรียญรางวัลที่เราได้มานะเป็นสมัยที่3นะชนะเกาหลีใต้นะครับวันนี้กองเชียร์เยอะนะครับเราอันดับที่13ของโลกอันดับที่14ของเนชั่นลีกนะเจอกับเกาหลีใต้ซึ่งเขากำลังฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่นะครับเขาเป็นแชมป์ AVC ครับในปีนี้ทีม28ของโลกนะครับซึ่งในการเจอกันหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราชนะ4แพ้1นะนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเนชั่นลีกนะครับคัดเลือกโอลิมปิกหรือว่าเพลย์ออฟชิงแชมป์เอเชียต่างๆเนี่ยนะครับเราชุดเดิมนะครับเจอกับด้านของเกาหลีเนี่ยโค้ชออสนะโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรส่งทั้งพรพันธ์เกิดปราดนะครับมือเซตชัชชออนโมกศรีศศิภาพรจันทร์วิสูตรพิมพิชยาโกกรำทัดดาวนึกแจ้งนะครับซึ่งของเรานี่นัดที่แล้วก็แพ้จีนมาก็ทำผลแต้มได้คนละ15 16แต้มนะครับแล้วก็มีแก้วกัลยากบุญธารานะครับเปลี่ยนแป้นน้อยกัญญารัตน์คำวงนะตัวรับอิสระที่สลับกันลงมา นะครับเกาหลีใต้นะครับก็ส่งทางด้านของกางโชวี่นะลีแดยองคนนี้เก่งมากนะครับตบหนักจริงๆลีแดยองเนี่ยสูงด้วยนะแล้วก็ทางด้านของนาฮุนซูนะลีเยมินนะจองฮอยยังนะครับแล้วก็คิมไดอินนะครับเซตแรกเนี่ยเราลุกเหนือกว่าเลยนะครับโอ้โหต้องตบบอลลังบอลเร็วจากทัดดาวจากแก้วกัลยานะแล้วก็ได้พิมพิชยากาเสศิภาพรนะดุดันนะต้องตบทั้งเสิร์ฟนะเราขยับหนีไป 19-14 แล้วก็ชนะไปนะในเซตแรกนะฮะ 24-19 นะครับพอเซตที่2นะทางด้านของเกาหลีใช้บอลเร็วของแดยองนะครับนะก็สู้กันเราสนุกนะฮะสุดท้ายเนี่ยในเซตที่2เซตแรกเราชนะ 25-20 นะขออภัยนะครับเซตที่2เนี่ยเกาหลีใต้ก็สู้นะสู้มานะเซตที่2เนี่ยต้นก็สูสีกันหน่อยนะแต่ช่วงปลายเราชนะ 25-19 นะครับสูสีในช่วง 11-11 เซตที่3คราวนี้เกาหลีใต้แก้เกมนะใช้การตบของแดยองนะซึ่งตบหนักมากตัวสูงด้วยนะแล้วของเราเริ่มอึดไปนิดนึงนะครับเกมเกาหลีใต้นำตลอดนะไทยต้องตามอ่ะสุดท้ายไล่มาถึง17-17เท่ากันคราวนี้ไทยเริ่มนำแล้วเกาหลีใต้ก็ตามมาจนถึง20-20-21-21เราขึ้น22-20แล้วมา22-22แล้วไทยค่อยๆหนีค่อยๆหนีและชนะไป25-23นะครับเราก็ชนะไปได้เหรียญทองแดงพิมพิชยาทำได้15คะแนนนะพิมพิชยาเนี่ยตบไป12บล็อกไป3นะทัดดาว12แก้วกัลยา12คะแนนศาสิภาพรตบน้อยไปหน่อยวันนี้9แต้มนะครับอัชราพร7แต้มชัชชุดออน1นะนะครับนี่คือแต้มนะฮะส่วนเกาหลีใต้เนี่ยทางด้านของโชวินะครับ10คะแนนแล้วก็แดยอนใน9คะแนนนะฮะไทยได้ที่3นะครับส่วนคู่เดือนทองแดงนะครับส่วนคู่ชิงเนี่ยก็จะเป็นจีนชิงกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับพรุ่งนี้เนี่ยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกลับมานะ23กลับสู่ประเทศไทยพรุ่งนี้นะแฟนคลับไปรอรับก็ได้ที่สุวรรณภูมิผมไม่ได้บอกเวลานะนะครับก็คนที่เป็นแฟนคลับวอลเลย์บอลก็คงจะรู้ข่าวกันนะครับแจ้งให้ทราบนะครับว่าจะเดินทางกลับมาในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลคุณผู้ฟังครับไปดูแบดมินตันนะครับวันนี้นะรอบ8ทีมนะฮะของเราทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับลงแข่งขันนะฮะทีมชายนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนทีมหญิงแพ้จีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับเริ่มที่ทีมชายก่อนนะโอ้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เราสร้างประวัติศาสตร์ไปคว้าเหรียญรางวัลนะในการแข่งขันการันตีเหรียญทองแดงครับในรอบ16ปีนะครับเอาชนะชนิดไทเป3-1คู่นะครับในแบดมินตันเอเชียนเกมนะที่สนามอิชิโมมิยะซิตี้ยิมเนเซียมนะครับจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้แข่งกันช่วงบ่ายนะฮะแล้วโอ้โหแข่งกันยาวเลยนะมาราธอนกันยาวๆอ่ะนะครับวิลกรุตวิทิสารมือ1ของไทยเจอกับโจเทนเฉินนะครับมือ5ของโลกแล้วก็มือ1ของชนิดไทเปด้วยนะเจอกันเมื่อไหร่2คู่นี้เหนียวครับโอ้โหกินกันยากนะนะโจเทนเฉินกับพี่วิลกรุตเนี่ยนะครับโอ้โหต้อง3เกมอ่ะครับวิวแพ้ไปก่อน 19-21 นะแล้วก็ชนะ 21-16 แล้วก็มาชนะ 21-14 ครับโจเทินเฉินนี่เขาก็ยังเหนียวนะก่อนที่วิวชนะไปก่อนแล้วก็ไทยนำ 1-0 ครับคู่ที่2มันชายคู่มือ1ครับเราส่งพีพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับเจอกับลีเจหวยแล้วก็หยางโปส่วนนะคู่มือ15ของโลกสู้กันสูสีนะครับนะพีกับโอโม่นะโชว์ฟอร์มเก่งชนะนะครับ2-1เกมแพ้ไปก่อนนะ16-21ชนะ22-20ชนะ23-21นะฮะเซตเกมที่3เนี่ยสูสีมากนะชนะ23-21ไทยนำ 2-0 นะครับเกมมาเปลี่ยนในคู่ที่3เดี๋ยวมือ2ครับเราส่งอิคคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลนะครับมือ17ของโลกเจอกับชียูเฉินนะครับมือ23ของโลกนะปรากฏว่าเล่นไปในเกมแรกอิคคิวชนะไปก่อนนะ21-15ในเกมที่2ขณะที่ชียูเฉินนะครับนำอยู่9-5อิคคิวมีการบาดเจ็บที่หลังครับพยายามจะฝืนเล่นต่อแต่เล่นไม่ไหวครับขอถอนตัวจากการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายคือเรานำอยู่แม้เสียดายนะนะครับก็ขอให้น้องอิคคิวไม่เจ็บมากนะก็หายไวๆนะครับนะก็ทางด้านของไทเปมา1-2คู่ครับคู่ที่4มาเป็นชายคู่มือ2ครับเราส่งโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรจับคู่กับทิมวรพลทองสง่าคู่มือ48ของโลกครับนะก็โชว์ฟอร์มนะครับเจอกับทางด้านของหลุยกวางเฮงกับหวางชิลินนะครับก็สูสีนะครับเหมือนจะไทเปจะชนะไปก่อนในเกมแรก21-13แต่ว่าโอ๊ตกับทิมนะครับโช ช่วยกันตบช่วยกันเล่นโชว์ฟอร์มอย่างสุดใจอ่ะเอาชนะ21-14และ21-14ครับเราชนะ3-1คู่ครับการันตีผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงไปอย่างน้อยของทีมแบดมินตันชายนะครับในรอบ16ปีหลังสุดที่เราได้เหรียญทองแดงในปี2010ที่กวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบนั้นเนี่ยนะเราได้เหรียญทองแดงครับเราจะไปเจอกับอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศนะอินโดนีเซียเขาชนะมาเลเซียมา3-2คู่เช่นเดียวกันพรุ่งนี้13 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะแฟนๆแบดมินตันชมกันได้นะก็คาดว่าวิลกุลวุฒิน่าจะเจอกับจอร์แดนคริสตี้นะครับอิคคิวน่าจะเจอกับอาวีฟารานะครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าหายทันนะ IQ นะถ้าหายทันนะครับก็น่าจะเจอกับฟารานนะฮะก็ดาวรุ่งของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็โอโมกับพีเนี่ยจะเจอกับฟาจากับทางด้านของฟิกทรีนะครับแล้วเขาจะมีทางด้านของโมซากินะแล้วก็มีทางด้านคานาโดมาร์ตินนะฮะก็ลุ้นแหละพรุ่งนี้นะครับลุ้นกันส่วนสาวไทยแบบไปด้านสาวไทยนะครับเจองานหนักเจอกับจีนในรอบนี้รอบ8ทีมเมย์เจอกับหวังชีอี้นะมือ2ของโลกนะเมย์มือ5แต่ว่าโอ้โหในเกมแรกเมย์ชนะไปก่อนนะครับแต่ว่าแพ้ร่างกายครับทางด้านของหวังชีอี้ของจีนเขาคมนะแล้วก็หนักหน่วงกว่านะชนะไป21-18แล้วก็21-12นะกลับมาแซงชนะ2-1นะแล้วจีนนำแล้วก็คู่2ของเราหญิงคู่นะแพทหันไทยมิจาดกับกัจจังนภประภากรทุ่งค่าสถานนะครับแพ้กับตานหนิงกับหลิวเซียงสู่นะฮะตานหนิงเนี่ยน้องตู้เย็นคู่มือหนึ่งของโลกโอ้โหสู้ไม่ได้ยากจริงๆนะหญิงคู่ของจีนคู่มือหนึ่งของโลกเนี่ยเหนียวทุกลูกอ่ะแล้วก็ตบหนักด้วยนะครับแพ้9 21และ10 21นะเราตามหลัง0-2คู่นะครับคู่ที่3เนี่ยเราส่งหมิวพลปวีช่อชูวงครับเจอกับเฉินยี่เฟยนะครับมือ4ของโลกนะครับเฉินยี่เฟยนะครับแล้วก็ไปแพ้ไปนะ1-2เกมนะครับ9-21แล้วชนะ21-19แต่ว่าเกมที่3แพ้13-21นะครับก็ไทยก็แพ้จีนไป0-3คู่นะครับไทยก็ทีมหญิงก็จบไว้เพียงรอบ8ทีมนะครับก็ยังเหลือเป็นในประเภทบุคคลนะครับเรื่องของแบดมินตันนะครับเรื่องของสำนักงานตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA นะประกาศเมื่อวานนะว่าน้องพิงค์พิชญ์มนต์โอภาสนิพัทธ์เนี่ยนะครับนักแบดมินตันไทยนะของเราในเอเชียนเกมเนี่ยมีสารต้องห้ามฟูโรเซไมด์นะครับก็ที่มีผลต่อการขับน้ำจากร่างกายลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วนนะครับนะก็รอดูนะครับว่าผลตรวจตัวอย่าง B จะเป็นอย่างไรผลการตอบสอบสวนของสมาคมแบดมินตันแล้วก็ทาง ITA จะเป็นอย่างไรต่อนะครับก็จะแจ้งให้ทราบนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมแบดมินตันแล้วเป็นกำลังใจให้กับน้องพิงค์พิชญ์มนต์โอภาสนิพัทธ์นะครับเรื่องของโดปต้องบอกเรื่องสำคัญจริงๆนะครับนะเรื่องสำคัญจริงๆนะครับส่วนเรื่องของหมัดมวยนะครับวันนี้กำลังปรีโบขุนทศนะครับก็ดาวรุ่งของไทยเอาชนะดานิยารอสเมดอฟนะนักชกจากเติร์กเมนิสถานนะครับ5-0เสียงในการแข่งขันชกมวยสากลสมัครเล่นรุ่น55 กิโลกรัมชายรอบแรกนะครับที่ไอจินาโกย่าญี่ปุ่นนะครับก็โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่านะยกแรกอาจจะอืดๆไปนิดนึงออกหมัดน้อยไปนิดนึงพอรอบ2เคลียร์ออกหมัดมากขึ้นนะขณะที่ดานิยารอสเมดอฟฉันต่อยก็จริงนะแต่ไม่ค่อยเข้าเป้านะครับแล้วก็เป็นกรังปรีนะชนะไป5-0ผ่านก็สู่รอบต่อไปนะด่านต่อไปเนี่ยหนักเลยนะเจอกับอุซเบกิสถานก็คือโคลิมอฟซามันต้านะครับมวยไทยขยันต่อยหน่อยนะแต่มวยสากลไทยขยันต่อยนิดนึงแม่ออกลูกลีลาเหมือนสไตล์คิวบาเลยนะคิวบาของจริงเนี่ยเขาลีลาเขาจริงนะแต่เขามีหมัดหน้ายัดแต่ละลูกแต่ละหมัดเนี่ย1-2เขาออกมานะ1-2-3แล้วก็ออกมา1-2-3ออกมาในสเต็ปเท้านะของเราแหมประหยัดหมัดนิดนึงนะไม่ทราบเรียนกันยังไงเนี่ยกองเชียร์เนี่ยเหมือนกับคู่ของนัดที่แล้วนะบรรจงนะลีลาในสวยงามแต่หมัดออกน้อยๆ นะถึงแม้ว่าจะแบ่งน้ำหนักไปจาก65นะคือเขาก็ต่อยประจำ65นะบรรจงสินสรีเนี่ยแต่ว่าเอเชียนเกมคราวนี้เขาไม่มีน้ำหนัก65นะเขาก็ต้องขยับเวทขึ้นไป70ก็ทำให้นะแบกน้ำหนักด้วยบางกว่าด้วยนะนะก็แพ้ไปนะครับดูนะทีมมวยของเราสมรักคำสิงห์นะก็พยายามหาแมวมองอยู่นะดูมวยนะว่าใครจะขึ้นชกมานะต่อไปนะครับส่วนจักรยานวันนี้โรดเรซนะครับนะการแข่งขันจักรยานเอเชียนเกมโรดเรซในประเภทหญิงนะครับพลเอกเดชาเหงประสีนะนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะบอกว่าโรดเรซวันนี้นักกีฬาของเรานะซึ่งโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์นะครับ ดูแลนะครับส่งไปคันโรดเรสนะในซินซิโร่ไซคลิงโรดครอสนะครับนักกีฬาไทยไปแข่งขันก็มีเพชรดินสมราชนะครับชนิพรบัตติยะแล้วก็กมลดาขาวปลอดนะครับเส้นทางเนี่ยนะครับกว่า 90.4 กิโลนะนักกีฬาทั้งหมด40คนจาก18ประเทศนะฮะทั้งทางราบขึ้นเขานะครับปรากฏว่านักกีฬาของเราชนิพรบัตติยะก็ทำดีที่สุดนะครับก็กลุ่มผู้นำมาโดยตลอดนะครับพอถึงสปรินต์เนี่ยนะก็มีกลุ่มเบรกออกไปนะได้อันดับที่9นะครับแชมป์เป็นเหรียญทองนะเป็นของกวาหลี่นักปั่นจากจีนนะเบรกเวย์ออกไปหนีออกไปนะมาแซงชนะฟาริบาฮาชิมีนะจากอัฟกานิสถานที่นาที่2นะครับแล้วก็เหรียญเงินนะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของเลียงวิยิงนะฮะจากฮ่องกงนะครับของเราได้อันดับที่9นะฮะแล้วก็เพชรดินสมราชนะครับก็เข้ามานะอันดับที่24ส่วนกมลดา

ขาวปลอดนะก็จะ DNF นะโดนจับตัดเวลารอบสุดท้ายนะครับนะก็เราก็ทำได้อย่างเต็มที่แล้วครับนะแล้วก็ทางด้านของเราเนี่ยเอาชนะทางด้านของอาคุสติน่าเดลี่ปิอาดัตนี่นะนะครับอาคุสติน่าเนี่ยอินโดนีเซียเจ้าของเหรียญทองทำไทเอาซีเกมเนี่ยนะได้อันดับที่28เงี้ยที่ทัดก็ฟอร์มตกลงไปนะได้26นะฮะพรุ่งนี้ก็ยังมีโรเรสบุคคลชายนะครับนะโค้ชตั้มก็บอกว่าเส้นทางก็โอ้โหโหดไม่แพ้กันนะครับนักกีฬาแข่งขันกันมานะฮะพรุ่งนี้ก็มีมะตูมเพียรพลชาวเชียงขวางนะฮะสราวุฒิสิริรณชัยเฟรมธนาคารชายาสมบัตินะครับ3คนก็รู้ใจกันอย่างดีแหละซ้อมกันอย่างหนักนะขึ้นดอยสุเทพสภาพถนนนะดอยสุเทพนะทางเชียงใหม่ก็ไม่ต่างจากญี่ปุ่นนะนักกีฬานะก็คงจะสู้กับคาซัคสถานนะซึ่งแล้วก็เป็นตัวเต็งสำคัญนะคาซัคสถานแล้วก็มีญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยนะครับแล้วก็มีนักกีฬาอาชีพระดับโปรทัวร์แต่ว่านักกีฬาของเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเราเคยได้เหรียญทองแดงมาแล้วนะเอเชียนเกมอ่ะนะนาวุติลีพงอยู่อ่ะเจ้าดอยอ่ะนะเคยได้มาแล้วนะพรุ่งนี้ระยะทางมากกว่าผู้หญิงนะฮะหญิง90ชาย120นะพรุ่งนี้ทีมชาติไทยนะลงแข่งขันกัน 7:00 น.ตามเวลาในไทยนะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับวันนี้เทคบอล3เหรียญทองนะกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะกองเชียร์ไปต้อนรับกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะเพราะว่าชื่นมื่นนะครับนักกีฬาของเรานะกลับมานะฮะหลังจากคว้าเหรียญทองนะฮะกลับมาแล้วนะครับส่วนอีกหลายประเภทก็เพิ่งเดินทางไปนะวันนี้2กระโดดน้ำนะก็เดินทางไปญี่ปุ่นนะครับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะพุล่านะผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ประธานกีฬากระโดดน้ำนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สายรักสะอาดไพรนะครับเดินทางไม่กำกับนักกีฬานะที่ไปแข่งขันนะครับโดยมีสุชาติพิชิตนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนกระโดดน้ำนะครับแล้วก็มีนักกีฬาก็คือทิติภูมิมากศิลป์แล้วก็ชวันวัฒน์จันทพดานะครับสองนักกีฬากระโดดน้ำนะไปแข่งขันญี่ปุ่นเพื่อไปแข่งขันกระโดดน้ำนะครับเดินทางไปแล้วนะครับส่วนทางด้านของคุณชนินทร์อัยรักษ์นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยนะครับก็มอบหมายให้คุณมงคลสัพพะสัพทะดาวินเลขาธิการสมาคมนะครับร่วมส่งแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาโต้คลื่นทีมชาติไทยนะครับเดินทางไปแข่งขันเอเชียเกมคราวนี้เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้นะฮะก็นักกีฬาของเรานะลงไปแข่งขันในการกระดานโต้คลื่น4คนนะครับนะชายก็มีณัฐกรแซ่เอี่ยวนะครับแล้วก็มีตินจอนสันนะฮะหญิงก็คือทางด้านของอีเบลเฟอิกนะครับแล้วก็ทางด้านของอนิชาสิตาฟลินนะครับโดยมีพีรพลศิลสิทธิ์ตระกุลนะครับนายกสมาคมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมนะครับแล้วก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนก็คือพงศกรเพ็ญนวลอ่องนะครับก็เดินทางไปร่วมกับนักกีฬานะครับกีฬาโต้คลื่นจัดขึ้นที่หาดแปซิฟิกลองบีชนะครับที่เมืองทหาระจังหวัดไอจินะครับนักกีฬาของเราจะได้ซ้อมนะซ้อมสนามจริงก่อนการแข่งขันเนี่ยนะครับ22นะถึง24กันยายนนะครับแล้วก็จะแข่งขันกันใน25ถึง28กันยายนนะครับก็สภาพคลื่นอากาศต้องไปดูนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเขาบอกว่าญี่ปุ่นตอนนี้นะคลื่นลมแรงนะเรือของเราทีมล่าสุดทีมเรือใบของเราไปถึงแล้วนะก็ปรากฏว่าโอ้เจอคลื่นนะซ้อมก็ไม่ได้นะโอ้โหขึ้นหนักจริงๆนะครับก็รายการนี้เนี่ยในการแข่งขันกระดานโต้คลื่นน่ะก็มีผลเรื่องของลมเรื่องของคลื่นด้วยนะแล้วก็มีผลนักกีฬาไปแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันนอกจากเอเชียนเกมแล้วก็จะเป็นคัดเลือกโอลิมปิกที่ LA ด้วยนะครับนั่นมีโควต้าให้ลุ้นกันนะครับก็รอลุ้นกันว่าเราจะได้หรือไม่นะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมนะครับเหรียญรางวัลตอนนี้นะครับจีนเขาไปไกลแล้ว32ทอง13เงิน8ทองแดงนะครับญี่ปุ่น11ทอง16เงิน19ทองแดงนะเกาหลีใต้นะครับ6ทอง4เงิน17ทองแดงคาซัคสถาน6ทอง1เงิน5ทองแดงไทยอยู่ที่5นะครับ4ทอง1เงิน1ทองแดงรวม6เหรียญนะครับแล้วก็มีฮ่องกงอันดับที่6 3ทอง5เงิน4ทองแดงนะครับนี่คือเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมนะครับนะพรุ่งนี้ใครเป็นแฟนฟุตบอลนะรอเชียร์ไทยนัดสุดท้ายของเรารอบแรกเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพโอ้โหสนุกแน่นอนนะครับแหมไทยเจอกับเจ้าภาพนี่นะคือถึงแม้ว่าจะเข้ารอบแล้วทั้ง2ทีมอ่ะนะแต่ว่าแหมเจอกับเจ้าภาพเราก็ต้องนะสู้กันเต็มที่แหละนะในการเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพแหมนะคู่นี้ของเราเวลาเจอกับญี่ปุ่นนี่ก็คือเจ้าภาพอ่ะเขาชนะคีร์กีซสถานมาโอ้โหเกินครึ่งโหลอะนะนะเจอกับไทยพรุ่งนี้มุ้งจะมองยังไงนะแต่ว่าของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่แหละนะซ้อมอย่างเต็มที่ในการเจอกับญี่ปุ่นพรุ่งนี้นะครับนะเราเจอกับญี่ปุ่นพรุ่งนี้เวลา 17:30 นาทีนะครับนะเจอกับญี่ปุ่นกลุ่ม A นัดที่3นะฮะที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับ 17:30 นาทีพรุ่งนี้ช่องที่ถ่ายทอดสดทรัฐทีวีช่อง32นะถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play ตอนนี้

ผมเชื่อว่าญี่ปุ่นเขาจับตามองทางด้านของปริพันธ์วงศานะฮะซึ่งเป็นดาวรุ่งของไทยนักฟุตบอลที่ถนัดเท้าซ้ายจะเล่นปีกขวารุกทางขวายิงไปแล้ว3ประตูผมเชื่อว่านี่แหละเป็นนักเตะที่ญี่ปุ่นเนี่ยไว้ใจไม่ได้ประมาณนี้นะมีจังหวะล็อกเข้าซ้ายและซัดโป้งซัดโป้งนะนะครับนะญี่ปุ่นนะเขาก็มองเราอยู่แต่ว่าปริพันธ์วงศาเนี่ยเรามาน่าจะส่งทางด้านของโค้ชน่าจะส่งเป็นโจ๊กเกอร์นะครับนะพรุ่งนี้ก็รอดูกันนะครับกลุ่ม A ใน3ไทยกับญี่ปุ่นนะครับทีมหญิงของเราตกรอบแรกนะเมื่อวานนี้เสมอกับเวียดนาม 0-0 นะครับก็ต้องมาแก้ไขกันใหม่นะเราจบสกอร์ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับพูดถึงฟุตบอลแล้วนะทีมชุดใหญ่ของเรานะครับตอนนี้เรียกมาเก็บตัวเรียบร้อยแล้วนะในการแข่งขันฟุตบอล FIFA อาเซียนครับ2026ระดับพรีเมียมดิวิชั่นนะครับเราเรียกตัวมาแข่งขันฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันกันจะไปแข่งขันกันที่อินโดนีเซียนะครับ26กันยายนถึง5ตุลาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาของเราก็ดึงมาหมดเลยนะนิโคลัสแมคเคิลสันอันนั้นยอดสังวานนะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่ปฏิวัติคำใหม่อะไรต่างๆมีชื่อกันหมดนะเจชนาธิปสงชนาธิปสงกสินเนี่ยนะครับก็มีนะฮะของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับนัดแรกของเรา26เนี่ยเจอกับปากีสถานนะครับเวลา16นาฬิกานัดที่2เจอกับเวียดนาม19นาฬิกา30นาทีนะครับวันที่29กันยายนนะครับแล้วก็นัดที่3เจอฟิลิปปินส์2ตุลาคมยังไม่มีการถ่ายทอดสดในไทยนะครับเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์ค่อนข้างแพงมีข่าวมาเหมือนกันว่าทางด้านของผู้จัดนะฟีฟ่านะบอกว่าลดรางวัลแชมป์ไปแล้วนะจาก33ล้านนะอาจจะเหลือ21ล้านด้วยซ้ำนะแล้วก็เรื่องของแมตช์การถ่ายทอดสดลิขสิทธิ์อะไรต่างๆลดลงด้วยอะไรด้วยประมาณนี้นะฮะเรามุ่งจะได้ชมหรือเปล่าไงเพราะว่าของไทยไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ฟีฟ่าเขาแพงนะเขาแพงก็เลยทำให้รอลุ้นกันนะฮะว่าจะได้ดูผ่านไหนแต่เราก็เชียร์แหละฟุตบอลไทยชุดใหญ่ของเราเป็นรายการแรกที่ฟีฟ่าจัดขึ้นมานะในเอเชียแล้วก็มีทีมจากเอเชียใต้นะไม่ว่าจะเป็นปากีสถานมาร่วมเตะด้วยนะครับฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นะครับก็รอเชียร์กันนะครับคุณฟังครับวันนี้นะกลับมาแล้วนะสำหรับสาวคนเก่งของเรานะครับน้องมุกลดานะสารพืชนะครับฮีโร่สาวไทยจากทีม East NJT Racing Team นะครับเดินทางมาถึงไทยพร้อมกับถาดแชมป์ต้องบอกเป็นถาดแชมป์นะหรือถาดหรือถ้วยเป็นถาดดีกว่าถาดแชมป์ในศึกโมดในศึกซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนนะครับสร้างประวัติศาสตร์นะครับ2เรสได้อันดับที่3เรสวันเสาร์วันอาทิตย์อันดับที่1ครับพร้อมกับเพลงชาตินะครับในการแข่งขันที่สนามบาบาร่าเซอร์กิตนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะเป็นนักบิดสาวที่ไปแข่งกับผู้ชายและสร้างประวัติศาสตร์นะโอ้โหแซงชนะหนุ่มสเปนนะขึ้นโพเดียมอันดับที่1นะครับซึ่งมุกดานะเป็นนักแข่งรถสาวไทยนะเพิ่งไปจบการแข่งขันซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนนะครับรายการ ESBK Spanish Superbike Championshipสนามสุดท้ายนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สนามเซอร์กิโตเดนนาบาร่าในสเปนนะครับก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยนะครับเป็นนักแข่งรถสาวไทยคนแรกที่ไปคว้าแชมป์ซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนเข้าอันดับที่1นะในเรสสุดท้ายขับรถยามาฮ่า R7 ครับนะครับแล้วก็ทำให้วงการซุปเปอร์ไบค์ในประเทศสเปนนี่คือฮาเลยทีเดียวเป็นนักบิดผู้หญิงที่ต่อสู้กับผู้ชายได้เหนือความคาดหมายนะฮะและได้ชัยชนะนะครับแล้วก็ทราบกันได้อย่างโดดเด่นนะครับในฤดูกาล2026นะมุกดาเนี่ยคว้า4โพเดียมแล้วก็1ชัยชนะนะฮะเป็นการบทพิสูจน์นะที่ความสามารถยอดเยี่ยมของนักแข่งสาวไทยแล้วก็รั้งอันดับ7ในบนตารางแชมเปี้ยนชิพนะเก็บได้121คะแนนนะครับวันนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยมีมิสเตอร์บ๊อบเดวิสันนะผู้บริหารใหญ่ของ East NJT Racing Team แล้วก็สื่อมวลชนนะรวมถึงผมด้วยนะไปต้อนรับกันนะครับแล้วก็ทางด้านของมิสเตอร์บ๊อบเดวิสันก็บอกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจที่มุกดาสร้างประสบการณ์สำคัญในเวทียุโรปนะครับแล้วก็วงการแข่งขันรถของสเปนแล้วก็ทางสเปนก็ประหลาดใจมากนะที่โอ้โหเป็นผู้หญิงที่มีความโดดเด่นในการแข่งขันรถและสู้กับผู้ชายได้อย่างเข้มข้นนะแล้วก็คว้าชัยชนะได้นะครับส่วนมุกดาก็บอกว่าภูมิใจมากนะครับที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและวงการแข่งขันในระดับโลกและยุโรปเป็นการต่อสู้ที่สูงมากนะครับไม่คุ้นเคยก่อนหน้านั้นเคยแข่งแต่เอเชียพอไปแข่งขันยุโรปไม่ว่าจะเป็นWorld Superbikeและทางด้านของสเปนซุปเปอร์ไบค์นะก็ถือว่า
ต้องพัฒนาแล้วก็ชื่นชมนะแล้วบอกว่าขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นแรงใจนะครับในทุกๆสนามจะทำเวลาให้ดีที่สุดนะแล้วก็ในปีหน้าก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับนะครับเราก็รอเชียร์มุกดานะครับมีการแข่งขันอีกรายการที่รออยู่ก็คือ World Superbike แล้วก็ FIM World CR นะครับวันนี้แวดวงกีฬา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้กัญจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์เพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลิรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็น

รัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายอันดาลิปอิเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนนางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนนายมานูเอลนูเซบาสโกนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบาสโกนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละองพระบาทดังนี้ 1. นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลาสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอนเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์

เออจำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังระหว่างวันที่22-23 กันยายน 2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 14:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 13:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถิยะราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถิยะราชนารีพระราชทานพระโอ

0: วาดความว่าเมื่อวานนี้ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งและเร่งผลิตดอกไม้จันทร์3ล้านดอกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมรับทราบกรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตจะเร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนส่วนของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครเตรียมจะทำ3ล้านดอกกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้จะทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวม91ช่อเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันและรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์เวลา 8:30 น.ณ ลานคนเมืองจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:19 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กกรีนแลนด์และสหรัฐเตรียมลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในเวลา10:30 น. ของวันอังคารนี้

0: ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐหรือตรงกับเวลา 21:30 ของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามรายละเอียดเนื้อหาของข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะพบกับนางเมเต้เฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟรเดริกเนลเซนแห่งกรีนแลนด์เพื่อร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะเปิดทางให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยสำคัญเพื่อเป็นการปกป้องความมั่นคงของทั้งกรีนแลนด์และสหรัฐอเมริกาประชาชนในเขตบอกูในรัฐไนเจอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าทำเนียบที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองนิวบาซาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ทางการไนจีเรียช่วยเหลือประชาชนเกือบ700คนที่ถูกลักพาตัวหลังกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านในเขตบอกูเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูของไนจีเรียสั่งการให้เร่งช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวโดยทันทีแต่จนถึงขณะนี้ทางการไนจีเรียยังไม่พบตัวผู้สูญหายทั้งนี้ปัญหาการลักพาตัวยังคงเป็นประเด็นด้านความมั่นคงสำคัญที่รัฐบาลไนจีเรียต้องเร่งแก้ไขก่อนการเลือกตั้งในเดือนมกราคม2570โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักพาตัวเด็กเพื่อนำไปเรียกค่าไถ่ซึ่งกลายเป็นธุรกิจอาชญากรรมที่ทำเงินมหาศาลให้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวุธในไนจีเรียนางมิโคลาวิลลิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์เปิดเผยผลการประเมินนโยบายการเงินระหว่างปี2563ถึงปี2565ที่ระบุว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 นานเกินไปแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดหมายโดยมาตรการในช่วงแรกมีความเหมาะสมและได้ผลดีแต่การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนานเกินไปมีส่วนทำให้เศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินระดับจนเกิดปัญหาเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3 ทำให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทางด้านนางแอนนาเบรแมนผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ยืนยันว่าจะศึกษาผลการประเมินอย่างละเอียดและจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินนโยบายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เริ่มที่การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาร์เชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กก.หญิงกันจุธาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนเดี่ยวมือ1รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกแพ้ให้กับหวังจื่ออี้มือ2ของโลก 1-2 เกม 21-17 18-21 และ 12-21 ส่วนคู่ที่2หญิงคู่มือ1หทัยทิพย์มิจาดกับณปภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มือ1ของโลกจากจีน 0-2 เกม 9-21 และ 10-21และคู่ที่3เดี่ยวมือ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลก 1-2 เกม 9-21 21-19 และ 13-21 ทำให้ทีมไทยแพ้0-3คู่หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบชิงอันดับที่3พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะไปได้3เซตรวด 25-20 25-19 และ 25-23 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้

0: สำเร็จสรุปเหรียญวันนี้ทีมไทยเก็บเพิ่มมาได้อีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงทำให้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนที่1ยังเป็นจีนที่27เหรียญทองที่2ญี่ปุ่น8เหรียญทองและอันดับ3คาซัคสถานที่6เหรียญทองจากกรณีที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ18ของโลกถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ ITA ตรวจพบสารฟูโรเซไมด์ในตัวอย่าง A ซึ่งเป็นสารต้องห้ามตามบัญชีขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือ WADA ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้พูดคุยเบื้องต้นกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้วซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดหนึ่งจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรวจพบสารต้องห้ามซึ่งในขณะนี้นักกีฬาได้เข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์และได้ยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างบีแล้วเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไป
1: ที่น้องให้ข้อมูลก็เป็นยาทายาเสพอะไรประมาณนี้ครับที่น้องให้กับสมาคมนะครับแต่เดี๋ยวทั้งนั้นก็ต้องรอผลตรวจดีครั้งว่าผลจะบอกว่ายืนยันว่ามันเป็นยาประเภทไหน
0: นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยตั้งเป้าชายคู่ไทยคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
2: นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเหรียญทองเหรียญละ4ล้านบาททั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิดคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาผานิชคาดนาครายงาน
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยต้อนรับทัพนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติไทยหลังสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลเปิดเผยว่าผลงานในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกเหรียญทองชิงแชมป์โลกครั้งแรกในรอบ10ปีจากการแข่งขันที่มีนักกีฬาจากเกือบ90ประเทศและยืนยันว่าสมาคมจะเดินหน้าพัฒนานักกีฬาทุกระดับตั้งแต่ยุวชนเยาวชนจนถึงประชาชนเพื่อสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องโดยนักกีฬา2คนในชุดนี้ได้แก่ถิตารีแก้วโอรานวสุกับนาวินปิ่นทสูตรจะลงแข่งขันเอเชียนเกม2026และหวังว่าจะมีผลงานที่ดีในการแข่งขันครั้งนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
5: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะ

0: ชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อเด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนแบบนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการกลับมาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.พร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ทางรายการก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่เป็นรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีทางการเมืองที่จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งการจัดประกวดนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็นำสัญลักษณ์ของรัฐสภาที่มีลักษณะเป็นผ่านวางซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนกับผ่านใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ประภาคารจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

คลื่นสาดซัดเข้าหาฝั่งไม่ขาดสายเม็ดทรายทอดยาวไปตามทางของหาดลมทะเลพัดเอื่อยลู่ไปตามใบของต้นมะพร้าวและเงาของมันก็ทอดยาวไปบนพื้นทรายอีกทีจักกะจั่นขยับปีกระงมเสียงอยู่ไกลลิบๆลุงโชตนั่งอยู่ที่โคนของต้นมะพร้าวจ้องไปยังทิศทางเบื้องหน้าตามสายตานั้นเมื่อน้ำทะเลซัดก็กระเซ็นซ่านขึ้นไปยังโขดหินใหญ่ระยิบระยับพลายฟองแตกตัวขาวกระจายโขดหินเรียงเป็นแนวอยู่หน้าแผ่นดินที่ยื่นถลำกินลึกออกไปยังทะเลเพ่งมองอีกทีก็จะเห็นสิ่งก่อสร้างทรงกระบอกสีขาวประยอดเป็นโดมครึ่งวงกลมถูกทาด้วยสีแดงสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ที่กำลังฉาบไล้ไปบนพื้นผิวมันยืนตระหง่านและสงบนิ่งลุงโชติยังคงนั่งมองมันอยู่อย่างนั้นตะวันเริ่มคล้อยดวงต่ำลงจากลมทะเลเปลี่ยนเป็นลมบกลุงโชติม้วนหยาดเส้นใส่กระดาษสีขาวอมเหลืองจุดสูบพ่นควันลมบูบหนึ่งหอบควันสีเทาปลิวกระจายหายไปในอากาศแต่สายตาของแกยังคงแน่วนิ่งที่สิ่งก่อสร้างเบื้องหน้าเหมือนการจ้องตากับเพื่อนรักที่กำลังจะลาจากกันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อตะวันใกล้จมดวงลงไปในทะเลการกระเจิงของแสงเกลื่อนไปด้วยสีส้มชมพูแดงเหลืองผสมกลมกลืนอาบไล่ไปทั่วท้องฟ้าเจ้าสิ่งก่อสร้างก็ถูกดึงสีสันเหล่านั้นไว้ในตัวมันแต่มันกลับไม่ได้งดงามอย่างที่คาดคิดมันดูหดหู่และน่าเศร้าเช่นเดียวกับความรู้สึกภายในของแกที่กำลังหดหู่และเศร้าซึม

ลุงโจ้จุดตะเกียงเจ้าพายุขึ้นเดินตรงไปยังสิ่งก่อสร้างทรงกระบอกนั้นเมื่อถึงประตูมีป้ายถูกเขียนเอาไว้ด้วยตัวอักษรสีแดงอยู่ระหว่างดำเนินการลุงโชติหยิบป้ายนั้นออกแล้วก็เปิดประตูเข้าไปแสงไฟจากตะเกียงเจ้าพายุสว่างขึ้นในความมืดแกเดินไต่ขึ้นไปยังบันไดเหล็กเสียงฝีเท้าที่กระทบกับเหล็กเย็นเชียบดังก้องกึ่งกังสะท้อนไปบนกำแพงเมื่อเดินขึ้นมาถึงครึ่งทางลุงโชติหยุดยืนหอบหายใจพักเหนื่อยและเมื่อหายเหนื่อยเสียงกึ่งก้องก็กลับมาดังอีกครั้งประตูบานด้านบนสุดถูกเปิดออกลมจากที่สูงโหมปะทะร่างของลุงโชติจนเซธลาเล็กน้อยคล้ายวันแรกที่แกขึ้นมายืนอยู่บนนี้แต่เกียงเจ้าพายุแกว่งไกวอยู่ในมือของแกเมื่อกลับมาทรงตัวได้แกจัดหมวกสีขาวที่คล้ายหมวกกะลาสีเรือให้เข้าที่ลุงโชติยกตะเกียงชูสูงขึ้นเหนือหัวแสงของมันก็สาดกระจายได้กว้างขึ้นแกแขวนตะเกียงไว้ที่มุมหนึ่งลมยังคงโหมกระหน่ำและเมื่อมองออกไปยังทะเลเบื้องหน้าความมืดดำกระจายตัวไปทั่วมีบ้างบางจุดที่เป็นไฟสีเขียวของเรือหาปลากำลังลอยลำอยู่กลางทะเลมีบ้างบางจุดที่เป็นไฟสีแดงของทุ่นลอยน้ำกำลังส่องแสงออกมาและด้านขวามือของแกเป็นถนนคอนกรีตที่ตัดเข้ามาสู่ประภาคารนี้เบื้องบนก็ดารดาษไปด้วยดวงดาวมากมายแกแงนมองดาวเหนือแต่เกียงเจ้าพายุยังสว่างจ้าอยู่ในที่แขวนแสงของมันสะท้อนเข้ากับในตาที่คลอไปด้วยน้ำตาแกคิดถึงลูกและคิดถึงชีวิต

ประภาคารถูกทาสีขาวสะอาดขนาดความสูง50เมตรความกว้าง9เมตรตรงกลางของความสูงตัดเส้นวงกลมด้วยสีแดง2วงมีตัวอักษรสีขาวเขียนคำว่าประภาคารนางนวลกรมอุทกศาสตร์ยอดของประภาคารเป็นโดมครึ่งวงกลมล้อมด้วยเหล็กกั้นสีแดงและติดไฟสัญญาณด้านพ้นสุดแสงไฟของประภาคารมองเห็นได้ไกลถึง39กิโลเมตรลุงโชติเป็นนายประภาคารแห่งนี้แกรักประภาคารและรักความสงบเมื่อมองดูท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าคลื่นทะเลที่พลิ้วไหวแม้บางครั้งท้องทะเลจะโมโหและเกรี้ยวกราดแต่นั่นก็เป็นวิสัยของธรรมชาติมันไม่ได้น่าหวาดกลัวแต่ว่าตรงกันข้ามมันช่างน่าเกรงขามธรรมชาติสอนลุงโชติให้รู้จักเคารพสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเคารพธรรมชาติเคารพมนุษย์ด้วยกันเองและเพราะมันทำให้ตัวแกยังมีประโยชน์อยู่บ้างการงานทำให้คนเราเป็นคนที่มีคุณค่าคนทุกคนต้องมีหน้าที่ต่อตนเองและสังคมเช่นไฟสัญญาณบนยอดโดมที่จะถูกปิดเช่นไฟสัญญาณบนยอดโดมที่จะ

ถูกเปิดเพื่อบ่งบอกตำแหน่งของแผ่นดินและโขดหินโสโครกยามเมื่อดวงอาทิตย์จมลงในท้องทะเลและเรือออกไปกลางสมุทรลุงโชติจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เปิดไฟและก็มองเห็นเรือของลูกชายไฟสีเขียวส่องแสงกระทบน้ำและคลื่นก็โยกคลอนมันให้พริ้วไหวป๊อปลูกชายของแกอยู่ในเรือลำหนึ่งกลางทะเลกำลังออกหาปลาอย่างเรือลำอื่นๆแกอุ่นใจเมื่อยืนมองจากเบื้องบนประภาคารแล้วก็คอยส่องแสงให้เขาแม้ว่าเรือของลูกชายจอดไปกลางทะเลและแกไม่สามารถบอกได้ว่าเรือลำไหนเป็นลำไหนแต่ลุงโชติรู้ว่าลูกชายแกอยู่เบื้องหน้าแกนี่เองและเขาจะกลับมาก่อนรุ่งเช้าที่ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำลุงโชติให้อิสระในการเลือกเส้นทางชีวิตกับลูกชายเช่นเดียวกับที่พ่อของแกให้อิสระแกในการเลือกชีวิตเช่นกันนอกจากจะเป็นลูกทะเลแล้วป๊อปยังทำงานกับชาวบ้านและกรมประมงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนหญ้าทะเลพยูนรวมไปถึงการประมงชายฝั่งขนาดเล็กและก็มีส่วนร่วมกับทางรัฐในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเขายังนำไกด์นำเที่ยวที่รัฐจัดสรรการท่องเที่ยวเชิงวิถีชาวประมงชายฝั่งป๊อปจบจากมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงเขาเลือกกลับสู่บ้านเกิดตามสำนึกต่อไปไม่ทิ้งบ้านแต่ลึกๆแล้วป๊อปต้องการกลับมาเพื่อดูแลวิถีชีวิตของคนที่นี่และเมื่อเขานำนักท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆทั้งหมู่บ้านของคนหาปลาและวิถีทางธรรมชาติป๊อปไม่ลืมที่จะพานักท่องเที่ยวมาแวะชมประภาคารอันโดดเดี่ยวที่ตั้งตระหง่านมันเป็นจุดแลนด์มาร์คของสถานที่แห่งนี้เป็นตัวแทนประวัติศาสตร์ของชีวิตผู้คนแม้จะไม่ใหญ่โตเท่าฟารอสแห่งอเล็กซานเดรียแต่ประภาคารนี้ก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของชายคนหนึ่งที่ผูกพันอยู่กับมันป๊อปบรรยายให้คณะท่องเที่ยวฟังพ่อแม่พี่น้องของพวกเราอาศัยประภาคารแห่งนี้เป็นตำแหน่งบอกทางก่อนที่ชุมชนแห่งนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อชุมชนเกิดขึ้นสังคมก็เกิดขึ้นผู้คนต่างก็ผูกพันผมก็เช่นกันที่ได้แสงไฟบนยอดประภาคารค่อยบอกตำแหน่งเวลาออกไปกลางทะเลแล้วกลายเป็นคนเฝ้าประภาคารเหรอคะหนึ่งในคณะท่องเที่ยวถามป๊อปยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนตอบว่าพ่อผมเองเขาผายมือไปทางชายชราอายุเกือบ60ปีที่ยืนท้าทายแดดลมอยู่บนตัวประภาคารลุงไม่เหงาหรอคะที่อยู่บนนั้นคนเดียวตอนดึกๆหญิงสาวคนเดิมถามลุงโชติเมื่อแกเดินลงมาหาคณะนักท่องเที่ยวแกหัวเราะก่อนตอบว่าผมอบอุ่นเสมอเมื่อได้มองออกไปยังท้องทะเลแล้วก็เห็นว่าลูกชายผมยังสบายดีอยู่ในเรือ

าว่าประภาคารจะถูกรื้อลมฝนแดดฝากร่องรอยเวลาเอาไว้มากมายบนตัวประภาคารสีขาวของมันมีบางส่วนที่กล่อนลอกออกเผยให้เห็นเนื้อแท้ข้างในถ้าเทียบกับอายุคนมันก็เป็นผู้เฒ่าที่ล่วงเลยการเวลาหลายยุคสมัยมา86ปีประภาคารถูกสร้างในปี2475ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช

เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยข่าวแพร่สะพัดออกไปเกิดเป็นเสียงสองฝ่ายชาวบ้านมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้รื้อประภาคารนี้ทิ้งพวกเขาออกมาเรียกร้องกันหน้าประภาคารตัวแทนจากฝ่ายให้รื้อถอนที่ทางราชการส่งมาก็คือกำนันลองแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็คือป๊อปลูกชายของลุงโชติเป็นตัวแทนอย่างที่ลุงและทุกคนก็รู้ค่าดูแลรักษาและก็ค่าบำรุงมันมีมากเกินกว่าที่ทางราชการได้รับมางบประมาณควรเอาไปใช้กับสิ่งอื่นๆเดี๋ยวนี้เรือก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ประภาคารแล้วทางการเขาเข้ามาติดตั้งทุ่นลอยน้ำบอกตำแหน่งตำบลใครอยู่กลางทะเลก็มองเห็นชัดเจนประภาคารน่ะมันเก่าแล้วก็ล้าสมัยไปแล้วเหมือนคนเหมือนลุงเออใช่ใช่ลุงก็ใกล้เกษียณแล้วไม่ใช่เหรอลุงก็ควรจะดีใจนะที่จะได้เป็นนายประภาคารคนสุดท้ายพักผ่อนทั้งคนพักผ่อนทั้งประภาคารกำนันพูดต่อไปนโยบายการท่องเที่ยวมันก็ยังคงเหมือนเดิมจริงอยู่ที่ประภาคารเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาชมกันมากแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้ประภาคารไม่จำเป็นสำหรับการเดินเรือแล้วแล้วก็หน่วยงานได้ให้ทางเอกชนเข้ามาประมูลพื้นที่ตรงนั้นจะถูกสร้างเป็นอเวนิวแล้วก็รีสอร์ทในการรองรับนักท่องเที่ยวกำนันลองชี้แจงแต่พวกเราก็ไม่เห็นด้วยวิถีชีวิตพวกเราจะเปลี่ยนไปป๊อปกล่าวขึ้นบ้างธรรมชาติจะถูกบุกรุกเกินไปสิ่งที่ชาวบ้านถิ่นนี้ร่วมมือกันอนุรักษ์และดูแลพวกมันก็จะสูญเปล่าเปลี่ยนไปยังไงทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมแค่ประภาคารหายไปแต่ได้ความสะดวกสบายอย่างใหม่แต่คนที่เป็นลูกทะเลย่อมเข้าใจกันดีแม้แต่ลุงกำนันก็คงไม่เข้าใจแต่ก็มีคนที่เห็นด้วยที่ให้รื้อพวกเองก็ลองนึกดูสิว่าแหลมตรงนั้นน่ะเป็นที่สวยขนาดไหนเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกดินถ้าพวกเรารื้อถอนประภาคารออกไปแล้วก็สร้างอเวนิวและรีสอร์ทขึ้นที่ตรงนั้นเป็นจุดชมวิวถ่ายรูปมันจะสร้างผลประโยชน์ให้กับชาวบ้านมากกว่าเดิมอีกนะผลประโยชน์ของชาวบ้านรูปของตัวกำนันเองกันแน่บ๊อบพูดแทรกกำนันขึ้นมาด้วยความโมโหป๊อปยังจำวันนั้นเมื่อปีก่อนได้ดีวันที่พวกเขาและชาวบ้านต่างออกไปเรียกร้องกำนันลองเรื่องการช่วงชิงทรัพยากรระหว่างเรือใหญ่ของประมงพาณิชย์แล้วก็ประมงชายฝั่งของ

0: ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ให้โรงเรียนบ้านสายกุลจังหวัดพัทลุงมุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้เสริมทักษะและจินตนาการให้เยาวชน
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดพิธีส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ตามโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดกล่องความรู้ปูทางฝันสร้างพื้นที่การเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมีพันโทหนุนสรรสมาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานและผู้บริหารโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในภาคใต้รวม14แห่งเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนบ้านสายกุลสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่205จังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นนวัตกรรมพื้นที่การเรียนรู้แห่งศตวรรษใหม่ผสมผสานทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลพร้อมเครื่องปรับอากาศเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในมีหนังสือที่เหมาะสมกับวัยกว่า100เล่มและชุดหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน31เล่มรวมถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยทั้งสมาร์ททีวีรองรับ AI Search และชุดจอสัมผัสคีออสขนาด43นิ้วรณกรบุญรามสวทพัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะพบกันในช่วงค่ำคืนวันอังคารนี้นะคะกับรายการสาระสารพันค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะในค่ำคืนนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ก็เป็นภัยธรรมชาติที่ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวค่ะคุณผู้ฟังเราจะไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของแผ่นดินไหวตั้งแต่ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างก่อนที่จะเกิดพื้นที่ไหนในประเทศไทยที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษไปจนถึงเรื่องราวข่าวสารของทางภาครัฐค่ะที่ประกาศออกมาเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะช่วยคุ้มครองบ้านเรือนกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศค่ะเริ่มต้นกันที่ว่าแผ่นดินไหวนะคะก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินซึ่งเป็นผลมาจากการที่โลกของเราปลดปล่อยพลังงานออกมาเพื่อระบายความเครียดที่สะสมอยู่ภายในเปลือกโลกค่ะและปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่นั่นเองทำไมเปลือกโลกถึงมีความเครียดสะสมนะคะถ้าย้อนกลับไปดูโครงสร้างของโลกเราก่อนโลกนะคะก็แบ่งออกเป็น4ชั้นหลักๆก็คือมีชั้นในนั่นก็คือแก่นโลกชั้นในที่เป็นของแข็งทรงกลมถัดออกมาคือแก่นโลกชั้นนอกที่เป็นหินหลอมเหลวและถัดออกมานะคะชั้นต่อมาก็คือเมนทัลซึ่งเป็นชั้นที่หนาที่สุดคิดเป็น 84% ของปริมาตรทั้งหมดของโลกค่ะและชั้นนอกสุดที่เราอาศัยกันอยู่ก็คือเปลือกโลกซึ่งจริงๆแล้วเปลือกโลกนะคะก็บางมากมีความหนาเพียง 5-50 กิโลเมตรเท่านั้นเอง

เองและเปลือกโลกของเราไม่ได้เป็นผืนเดียวต่อเนื่องกันหมดค่ะแต่ประกอบไปด้วยแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่หลายแผ่นต่อกันอยู่เหมือนกับเปลือกไข่ที่แตกเป็นชิ้นๆแล้วเอามาต่อกันแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะเคลื่อนที่ช้ามากในระดับเพียงไม่กี่เซนติเมตรต่อปีแต่เมื่อขอบของแผ่นเปลือกโลกเสียดสีกันบริเวณที่เรียกว่าลอยเลื่อนแรงเสียดทานจะทำให้การเคลื่อนที่สะดุดและสะสมแรงกดดันเอาไว้เป็นเวลานานค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งแรงดันที่สะสมนั้นเอาชนะแรงเสียดทานได้เปลือกโลกก็จะแตกหักหรือว่าเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นคลื่นสั่นสะเทือนนี่แหละค่ะที่เรียกว่าแผ่นดินไหวสำหรับสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนะคะก็แบ่งออกเป็น2สาเหตุใหญ่ๆสาเหตุแรกเกิดจากการกระทำของมนุษย์ก็คือการทดลองระเบิดปรมาณูการกักเก็บน้ำปริมาณมากในเขื่อนหรือแรงระเบิดจากการทำเหมืองแร่ส่วนสาเหตุที่2นะคะก็เป็นสาเหตุหลักเช่นกันของการเกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ในโลกนี้ค่ะก็คือเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนื่องจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกที่เราพูดถึงกันไปค่ะนักวิทยาศาสตร์มีทฤษฎีที่อธิบายกลไกของการเกิดแผ่นดินไหวอยู่2ทฤษฎีหลักที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันค่ะทฤษฎีแรกคือทฤษฎีว่าด้วยการขยายตัวของเปลือกโลกซึ่งอธิบายว่าแผ่นดินไหวเกิดจากการที่เปลือกโลกเกิดการคดโค้งก่งตัวอย่างฉับพลันจนเมื่อวัตถุขาดออกจากกันค่ะก็ปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแผ่นดินไหวส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งค่ะคือทฤษฎีว่าด้วยการคืนตัวของวัตถุซึ่งอธิบายว่าแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเมื่อรอยเลื่อนเคลื่อนตัวไปถึงจุดหนึ่งค่ะวัตถุจะขาดออกจากกันและเสียรูปอย่างมากพร้อมกับปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาเป็นคลื่นแผ่นดินไหวหลังจากนั้นวัตถุก็จะคลื่นตัวกลับสู่รูปเดิมเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะคะก็จะมีคลื่นพลังงานเกิดขึ้นในหลายประเภทด้วยกันอย่างเช่นคลื่นประถมภูมิค่ะเป็นคลื่นแรกที่ตรวจจับได้เคลื่อนที่แบบผักและดึงผ่านหินและของเหลวถัดมาคือคลื่นทุติยภูมิที่ตรวจพบเป็นลำดับถัดมาค่ะเคลื่อนที่ผ่านหินเท่านั้นและสุดท้ายก็คือคลื่นพื้นผิวซึ่งเป็นคลื่นที่ตามหลังมาแต่สร้างความเสียหายมากที่สุดพอเคลื่อนที่ไปตามพื้นผิวโลกโดยตรงค่ะคลื่นพื้นผิวนี้นะคะก็ยังแบ่งย่อยออกเป็นคลื่นเลิฟที่เคลื่อนที่เร็วทำให้พื้นดินสั่นจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งกับคลื่นเรลีที่เคลื่อนที่แบบกลิ้งคล้ายคลื่นบนผิวน้ำค่ะแม้ว่าแผ่นดินไหวนะคะจะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั่วโลกแต่แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ส่วนมากค่ะเกือบ 80% เลยทีเดียวจะเกิดขึ้นตามแนวที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟหรือแนวแผ่นดินไหวรอบมหาสมุทรแปซิฟิกนอกจากนี้ค่ะยังมีอีก2แนวที่เกิดแผ่นดินไหวประจำก็คือแนวเทือกเขาอันพลายที่ทอดยาวจากยุโรปผ่านฮิมาลัยสุมาตราไปจนถึงชวาและสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกนอกจากแผ่นดินไหวจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกแล้วนักแผ่นดินไหววิทยายังจำแนกแผ่นดินไหวออกเป็นอีก3ประเภทก็คือแผ่นดินไหวจากภูเขาไฟระเบิดที่เกิดควบคู่ไปกับกิจกรรมของภูเขาไฟแผ่นดินไหวจากการยุบตัวซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่เกิดจากการยุบตัวใต้ดินของถ้ำหรือเหมืองค่ะและแผ่นดินไหวจากการระเบิดซึ่งเกิดจากการระเบิดใต้ดินของอุปกรณ์นิวเคลียร์หรือสารเคมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าแผ่นดินไหวนำและคำว่าแผ่นดินไหวหลักและแผ่นดินไหวตามค่ะแตกต่างกันอย่างไรนะคะแผ่นดินไหวนำนะคะก็คือแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นหลายครั้งก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวหลักส่วนแผ่นดินไหวหลักนะคะก็คือแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในช่วงเวลานั้นและคำว่าแผ่นดินไหวตามหรือที่เราคุ้นๆกันนะคะ aftershock ก็คือแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลังจากแผ่นดินไหวหลักผ่านไปซึ่งบางครั้งก็อาจจะเกิดต่อเนื่องไปอีกหลายวันหรือหลายสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับคำถามที่หลายคนสงสัยว่าเราจะสามารถทำนายล่วงหน้าได้ไหมว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปัจจุบันค่ะนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายเวลาสถานที่และความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำเรารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหรือตรวจวัดได้ก็ต่อเมื่อคลื่นแผ่นดินไหวเคลื่อนที่ผ่านมาแล้วเท่านั้นค่ะด้วยเหตุนี้การเรียนรู้เพื่อเข้าใจกระบวนการเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็
เตรียมความพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้านะคะก็เป็นแนวทางที่ดีที่จะลดความเสียหายที่หากว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะพักไป

รับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันสักครู่นะคะและในช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันค่ะว่าถึงแม้ว่าจะยังทำนายไม่ได้อย่างแม่นยำว่าจะเกิดแผ่นดินไหวแต่ธรรมชาติก็มักจะส่งสัญญาณเตือนบางอย่างล่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรับฟังกันต่อค่ะว่าธรรมชาติได้ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าอะไรบ้างเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกลุ่มประชาสัมพันธ์ด้วยกันค่ะ

0: เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
1: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงนี้ค่ะเรามีข้อมูลที่น่าสนใจนั่นก็คือธรรมชาติส่งสัญญาณเตือนอย่างไรเกี่ยวกับปรากฏการณ์แผ่นดินไหวนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็ศึกษาด้วยกันอย่างแรกก็คือเรื่องของพื้นดินเกิดการยกตัวขึ้นมาอย่างผิดปกติอย่างที่สองค่ะคือเรื่องของความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่สามค่ะคือสภาพการนำไฟฟ้าของหินเปลี่ยนไปอย่างที่สี่คือการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆขึ้นเป็นการเตือนภัยก่อนและอย่างที่ห้าค่ะคือปริมาณก๊าซแรดอนในบ่อน้ำที่สูงกว่าปกติแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะก็ยังมีเรื่องของสัญชาตญาณของสัตว์มีการศึกษาวิจัยพบว่าหากสัตว์ป่ามีพฤติกรรมผิดไปจากปกติมักเกี่ยวข้องกับการเกิดภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวค่ะเพราะสัตว์มีความสามารถรับรู้ล่วงหน้าได้ซึ่งเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งในการเอาชีวิตรอดตัวอย่างเช่นนกนะคะนกพิราบป่าจะไวเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวของจีนพบว่าขณะเกิดแผ่นดินไหวขนาด3ริกเตอร์ขึ้นไปฝูงนกพิราบป่าที่อยู่ในรัศมี50กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะรับรู้ล่วงหน้าและบินหนีไปภายใน24ชั่วโมงค่ะในส่วนของปลาก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่โกเบเมื่อปี1995ชาวประมงจับปลาน้ำเค็มได้มากกว่าปกติและมีปลาจากทะเลลึกว่ายเข้ามาในเขตน้ำตื้นด้วยส่วนปลาน้ำจืดอย่างปลาคราฟนะคะก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงก็เคยมีคนเห็นปลาคราฟจำนวนมากกระโดดขึ้นมาบนผิวน้ำเหมือนตกใจหรือหนีอะไรบางอย่างค่ะสำหรับสัตว์เลื้อยคลานอย่างงูนะคะก็มีการศึกษาวิจัยพบว่างูที่จำศีลอยู่ในโพรงใต้ดินจะรู้สึกถึงความผิดปกติได้ง่ายเมื่อมีการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกอย่างในปี1976ค่ะ1วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมืองถังซานประเทศจีนมีรายงานพบฝูงงูจำนวนมากเข้าไปหลบอยู่ในซอกหินเช่นเดียวกับกบที่มีคนเห็นฝูงกบนับพันนับหมื่นตัวพากันอพยพก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งนั้นเช่นกันส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่างสุนัขและแมวค่ะก็มีรายงานพฤติกรรมผิดปกติเช่นกันในตอนที่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่โกเบสุนัขหลายตัวแสดงอาการตื่นตระหนกวิ่งไปวิ่งมาบางตัวก้าวราวขึ้นส่วนแมวก็มักจะหาที่หลบซ่อนคนญี่ปุ่นมีคำโบราณกล่าวไว้ว่าก่อนแผ่นดินไหวแมวจะปีนขึ้นต้นไม้สูงซึ่งก็มีคนเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นค่ะนอกจากพฤติกรรมของสัตว์แล้วก็ยังมีสิ่งบอกเหตุอื่นๆอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดินซึ่งก็มีการศึกษาความสัมพันธ์นี้กันมาตั้งแต่โบราณค่ะเพราะว่าเคยใช้ในการทำนายการเกิดแผ่นดินไหวที่ชายฝั่งทะเลจีนใต้สำเร็จเมื่อปี1975นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเสียงสั่นสะเทือนใต้ดินซึ่งมีบันทึกย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์เว่ยเมื่อกว่า 1,500 ปีก่อนค่ะโดยพบว่าก่อนเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่เมืองถังซานมีผู้คนในรัศมี 1,000 กิโลเมตรจากศูนย์กลางถึง 95% ที่ได้ยินเสียงดังอย่างชัดเจนก่อนเกิดเหตุแต่ข้อมูลเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นข้อสังเกตจากการศึกษาวิจัยแม้จะไม่ใช่เครื่องมือทำนายที่แม่นยำ 100% แต่ก็สะท้อนว่าธรรมชาติมักจะมีสัญญาณบางอย่างที่ส่งมาเตือนก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวค่ะทีนี้มาที่ประเทศไทยของเรากันบ้างนะคะว่ามีความเสี่ยงเรื่องแผ่นดินไหวมากน้อยแค่ไหนจากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีค่ะพบว่าประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ทั้งหมด14รอยเลื่อนพาดผ่านพื้นที่22จังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันตกที่มีรอยเลื่อนพาดผ่านหนาแน่นค่ะเช่นรอยเลื่อนแม่จันแม่อิงแม่ฮ่องสอนเมยแม่ทาเถินพะเยาปัวอุตรดิตถ์เจดีสามองค์ศรีสวัสดิ์ระนองคลองมะรุยและเพชรบูรณ์ซึ่งรอยเลื่อนที่มีพลังเหล่านี้นะคะก็คือรอยเลื่อนที่มีหลักฐานทางธรณีวิทยาว่ายังคงมีการเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงเวลากว่า 11,000 ปีที่ผ่านมาและยังมีโอกาสก่อเกิดแผ่นดินไหวได้อีกในอนาคตค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันตกบริเวณชายแดนไทยเมียนมาก็นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงขณะที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะส่วนใหญ่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์ที่ถูกนำมาใช้สำหรับ

0: ีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอแชทชู

วางแผนการก่อสร้างอาคารให้ได้มาตรฐานรองรับแผ่นดินไหวในแต่ละพื้นที่ค่ะอีกเรื่องที่หลายคนอาจจะสับสนก็คือความแตกต่างระหว่างขนาดกับความรุนแรงของแผ่นดินไหวขนาดของแผ่นดินไหวค่ะเกี่ยวข้องกับปริมาณพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาณจุดกำเนิดแผ่นดินไหววัดได้ด้วยเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวและมีเพียงค่าเดียวเท่านั้นส่วนความรุนแรงของแผ่นดินไหวนะคะเป็นผลกระทบที่มีต่อความรู้สึกของผู้คนความเสียหายของอาคารสิ่งก่อสร้างซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังกับข้อมูลในช่วงที่2ที่เรานำมาฝากกันทั้งในเรื่องของสัญญาณเตือนจากธรรมชาติแล้วก็ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงในประเทศไทยเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะและเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดถึงวิธีของการเตรียมตัวรับมือแผ่นดินไหวทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดเหตุเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังด้วยกันต่อค่ะแต่ในช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกัน

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: อยู่ในช่วงที่3ของรายการสาระสารพันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมอย่างที่ได้บอกไปในตอนแรกนะคะว่าปัจจุบันเราไม่สามารถทำนายแผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำดังนั้นจึงจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับเรื่องของการเตรียมตัวนะคะก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวสิ่งที่ควรจะมีติดบ้านไว้ก็คือไฟฉายพร้อมถ่านสำรองกระเป๋ายาเตรียมไว้ในบ้านศึกษาการประถมพยาบาลเบื้องต้นค่ะแล้วก็ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไว้ในบ้านด้วยนอกจากนี้ทุกคนในบ้านควรทราบตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำวาล์วปิดแก๊สและสะพานไฟฟ้าสำหรับตัดกระแสไฟฟ้าค่ะเพราะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะจะได้จัดการได้อย่างทันท่วงทีสิ่งสำคัญคืออย่าวางสิ่งของหนักไว้บนชั้นหรือหิ้งสูงๆเพราะเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นมาก็อาจจะตกลงมาเป็นอันตรายต่อคนในบ้านได้สำหรับการเตรียมตัวขณะที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการตั้งสติค่ะมีคำแนะนำว่าหากอยู่ในห้องควรรีบหลบอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรงยึดขาโต๊ะให้มั่นคงและอยู่ให้ห่างจากหน้าต่างกระจกหรือสิ่งของที่แกว่งไกวได้แต่หากอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งควรรีบหมอบลงกับพื้นเอามือป้องศีรษะและไม่ควรไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้หรือสายไฟค่ะสิ่งสำคัญคือขณะเกิดแผ่นดินไหวไม่ควรใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดและให้รีบปิดแก๊สให้สนิทค่ะหลังจากการสั่นไหวสิ้นสุดแล้วนะคะก็ยังคงจะต้องมีการติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคำแนะนำค่ะเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือการตรวจสอบความเสียหายของอาคารบ้านเรือนโครงสร้างต่างๆและอย่าลืมว่า aftershock หรือแผ่นดินไหวตามนะคะซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กอาจจะตามมาหลังจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ได้เช่นกันและก่อนที่เราจะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อัปเดตเรื่องของข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะอย่างที่หลายคนได้เห็นนะคะว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทด้วยกันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศซึ่งระบบนี้ค่ะก็เป็นการปรับแนวทางของภาครัฐค่ะจากที่เคยให้ความช่วยเหลือแบบตั้งรับหลังเกิดภัยมาเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกล่วงหน้าซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือค่าชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมสำหรับรายละเอียดความคุ้มครองแต่ละหลังคาเรือนนะคะได้รับวงเงินคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทต่อภัยที่เกิดขึ้นโดยกรณีความเสียหายจากอุทกภัยค่ะจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมได้สูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนความเสียหายจากวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมได้สูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งหากมีผู้เสียชีวิตจากภัยทั้ง3ประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนโดยกรมธรรม์จะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570ค่ะนอกจากนี้นะคะทางรัฐบาลยังได้มีการเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่ควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ฐานข้อมูลประชาชนถูกต้องและเป็นปัจจุบันรองรับการช่วยเหลือเยียวยาเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยข้อมูลล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่15กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะครอบคลุม76จังหวัดและกรุงเทพมหานครก็พบว่าบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่นะคะก็มีสูงถึง 490,000 กว่าหลังคาเรือน และในจำนวนนี้ยังมีผู้พักอาศัยอยู่จริง 80,000 กว่าหลังคาเรือนนะคะซึ่งข้อมูลนี้นะคะก็สะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันค่ะเพื่อให้ทางภาครัฐสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติค่ะซึ่งก็จะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนและผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบคุณผู้ฟังคะและถึงแม้ว่าแผ่นดินไหวจะเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถทำหนายล่วงหน้าได้แต่การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสังเกตสัญญาณเตือนรอบตัวการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์และแผนรับมือรวมถึงการติดตามข่าวสารนะคะก็ล้วนเป็นเกราะป้องกันที่จะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นและนี่ก็คือสาระที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของแผ่นดินไหวค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะแก้วภูมิรัตน์นะคะต้องนำรายการสาระสารพันลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับประธานกรรมการ

0: การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชน
6: นายเอกนิติธรรมสภารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2/2569เพื่อกล่าวว่าช่วงวันที่18-20กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งได้ปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000-1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่เสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทพร้อมกำชับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันพาริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี
7: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่

0: การคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายมาโดยตลอดเนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศหรือความเห็นชอบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศรวมทั้งประเด็นสันติภาพและการพัฒนาของโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้ก็คือเพลงค่ำแล้วเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยี่ยมราษฎรทางภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะคะคำร้องภาษาไทยก็คือค่ำแล้วโดยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดีกุลณอยุธยาคืนวันนี้เพลงค่ำแล้วจะขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ค่ำแล้วเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องค่ำแล้วนะคะต่อด้วยเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยค่ะเพลงแรกคือเพลงแรกเจอคุณวินัยขับร้องคุณสุรัตน์ภุกขเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะต่อด้วยสุริยาลับฟ้าโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและความรักเหมือนฟองเบียร์โดยคุณชวีช่วงวิทย์นะคะสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและทั้งสามเพลงบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบีย

เพลง3เพลงจากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียจบไปแล้วคือเพลงแรกเจอสุริยาลับฟ้าและความรักเหมือนฟองเบียร์เพลงที่บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนั้นมีจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็จะเลือกมาฟังกันค่ะอีก3เพลงเริ่มด้วยยิ้มคือความสุขโดยคุณเพชรศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองดาวเจ้าชู้โดยคุณชลีช่วงวิทย์นะคะเพลงนี้ครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องครูสริยงยุทธแต่งทำนองและเพลงน้ำพึ่งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชลีขับร้องคู่กันผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามอน

น้ำผึ้งพระจันทร์ก่อนหน้านั้นดาวเจ้าชู้และยิ้มคือความสุขเป็นการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นตราโคลัมเบียค่ะชุดต่อไปเพลงชะตาฟ้าสุนทรภรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเพลงแรกพบศพรักสุนทรภรและคุณชวลีขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของเพลงแรกพบศพรักเป็นเพลงรำวงนะคะคือรำวงขับกระบือครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองและทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์แผ่นตราโคลัมเบีย

ถ้ามาดูเพลงลำวงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียคราวนี้จะเป็นเพลงของกำนันคุณชวลีและคุณมนัสรามโยธินขับร้องค่ะครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งต่อได้รำวงไทยต้องทำขับร้องหมู่นะคะเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกับของกำนันเนี่ยค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงดำวงอีกเพลงหนึ่งก็คือถิ่นเทพแดนไทยครูแก้วและครูเอื้อแต่งเช่นเดียวกันทั้ง3เพลงนี้เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่ให้อยู่ไหนหรอกเธอ
1: มีสิมีนะมี
0: ฉันจะได้เก็บไว้อย่างนี
1: ้ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ขออะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟที่ร้อนใจ
1: รักเธอมาฝากยาบ้านเก็บซ่อนเอาไว้ให้
0: ดีแล้วเอามาโปรดเร็วอย่าช้าได้
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเธอน่ะอย่าเอ็ดไปอย่ารวนไปไหนเท่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ทองที่ให้นั้นคืออะไรอ่ะที่พูดในทิ้งจะไหนแม้จะได้ฉันเพียงนั้นหรือไร
1: อุ้ยบอกให้

0: สีให้อยู่ไหนเล่าเธอ
1: ม
0: ี
1: สิมีน่ะมี
0: ฉันจะได้แค่ไปอย่างนี้
1: มีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟที่ร้อนใจ
1: ร
0: ัก
1: เธอมาก
0: ป
1: ากเสียบอนเก็บซ่อนเอาไว้ให้
0: มีแล้วเอามาโปรดเร็วอย่าช้าได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวฉันน่ะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ของที่ให้นั้นคืออะไรที่โปรดนะจริงจะไหนแม้เธอใกล้ฉันเพียงนั้นหรือไหน
1: อุ้ยของให้นั่นสิ

ก่อนไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงที่บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียอีก2เพลงนะคะฝากใจกับจันโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภูเกเวศและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะและฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่อง7โครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่องเจ็ดโครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 1.6 แสนตันต่อปี
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยตามที่การเคหะแห่งชาติเสนอเพื่อยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานลดค่าใช้จ่ายระยะยาวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมนำโครงการไปดำเนินการในพื้นที่นำร่อง7โครงการรวม 1,373 หน่วยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาทิโซล่าเซลล์ระบบส่วนกลางกลางคาดับเบิลลูปผนังอิฐมวลเบาและกระจกเขียวตัดแสงตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 163,516 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีและขยายผลไปยังโครงการอื่นของการเคหะแห่งชาติรวมถึงตลาดที่อยู่อาศัยภายนอกเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมได้อีกประมาณ 1,250,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
7: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนรองรับวิกฤตน้ำมันและก๊าซหุงต้มฉบับใหม่ปี2569ถึง2572ปรับเกณฑ์อุดหนุนราคาให้สอดคล้องตลาดโลกเน้นแยกบัญชีน้ำมันและ LPG ลดการพึ่งพานำเข้าน
9: ายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อใช้เป็นกรอบรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานในประเทศทั้งนี้แผนฉบับใหม่ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การนำเงินกองทุนมาใช้อุดหนุนเมื่อเกิดวิกฤต3สถานการณ์หลักได้แก่กรณีราคาปรับตัวสูงกระทบประชาชนกำหนดเกณฑ์ราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินที่มากกว่า30บาทต่อลิตรส่วนก๊าซ LPG ปรับเกณฑ์ราคาขายปลีกเป็นเกิน423บาทต่อถัง15กิโลกรัมกรณีราคาผันผวนรุนแรงปรับเกณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปเป็นเปลี่ยนแปลงมากกว่า10ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน2บาทต่อลิตรภายใน1สัปดาห์ส่วน LPG ปรับเกณฑ์เป็นราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน1บาทต่อกิโลกรัมภายใน1เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกและกรณีพลังงานขาดแคลนนพศรแก้วคำรายงาน
7: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนน

0: หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาร่วมด้วยรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในการซ่อมบำรุงถนนและสะพานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือเป็นพื้นที่สำคัญคริสนาถฝันแสนสุขรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่สองของเพื่อนฝันวันอังคารที่22กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้ก็คืออย่าแยกแผ่นดินคุณสาโรจน์จาระเป็นผู้ขับร้องผลงานของศักดิ์เกิดสิริ

จบไปแล้วนะคะเพลงอย่าแยกแผ่นดินสาโรจน์จาระขับร้องศักดิ์เกิดสิริเป็นผู้แต่งค่ะต่อได้เพลงรักไทยคุณบุญทรงเฮรบัตขับร้องนะคะเพลงนี้ผลงานของพลตรีหลวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเพลงรักไทยจากละครของพลตรีรวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าปี2482คุณบุญทรงเฮระบัตรขับร้องสองเพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงจากละครคณะศิวารมดนตรีอยู่ในความควบคุมของคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงแรกคือเพลงสบายทรงคุณอารีมุสิกภพเป็นผู้บันทึกเสียงต่อด้วยเทวีในฝันโดยคุณชาญเย็นแข

สองเพลงที่จบไปนั้นคือเทวีในฝันและสบายทรงเป็นเพลงที่บรรเลงด้วยวงดนตรีคณะศิวารมณ์ในความควบคุมของคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นเพลงผลงานของครูสลายไกรเลิศ3เพลงค่ะซึ่งเป็นเพลงจากนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องผู้ชนะ10ทิศนะคะเริ่มได้เพลงผู้ชนะ10ทิศคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องต่อด้วยกุสุมาอธิษฐานโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและกล่อมอิระวดีคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องค่ะทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงสลายและสหาย

จบไปแล้วนะคะผลงานของวงสไลด์และสหาย3เพลงเพลงต่อไปจะเริ่มด้วยวงปอชื่นประโยชน์ค่ะคอยพี่นักแก้วตาคุณบรรลุวิชุกรขับร้องภาพเก่าความหลังโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ผลงานของวงร้อยแก้วรักไทยคือเพลงคำเตือนของพี่คุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2498

เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของวงปอชื่นประโยชน์และวงร้อยแก้วนะคะหรือวงร้อยแก้วรักไทยชุดต่อไปจะเป็นผลงานของวงล้วนควันธรรมในความควบคุมของครูล้วนควันธรรมนั่นเองค่ะกลางสายฝนล้วนควันธรรมขับร้องกับสะอาดนินอารามสาวกลัวฟ้าโดยคุณรำเภยอนัคมนตรีและแสงแดดในฤดูฝนคุณตระกูลชื่นประภาบันทึกเสียง

ลงที่จบไปนั้นบรรเลงด้วยวงล้วนควันธรรมนะคะมีเพลงกลางสายฝนสาวกลัวฟ้าและที่เพิ่งจบก็คือแสงแดดในฤดูฝนจะต่อได้เพลงที่เป็นเพลงแก้กันนะคะเพียงคำเดียวโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติสุนทรียานาเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติค่ะและเพลงที่แก้กันก็คือเพียงคำนั้นคุณเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติคุณดาวใจภัยจิตขับร้องสองเพลงนะคะเพียงคำเดียวและเพียงคำนั้นคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพุธที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิทย์ยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 นหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHzต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมลำตาอยากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็เลยมาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมลำตาในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณประวิทย์ยังอมรคุณและนกขาวทองมาทำหน้าที่ตามสถานีอาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังมาทำหน้าที่พร้อมกันสร้างนี้ก็เพื่อเกิดประโยชน์ด้วยความสุขแก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญตื่นขึ้นมานี่ต้องมาทำหน้าที่มาทำกุศลที่ให้ผลเป็นสุขมาให้อะมาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายให้อะไรอาตมาให้อะไรต่างคนต่างมีหน้าที่ย้ายกันเทวดาได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเทวดาปัญหาห้าข้อทูลถามว่าบุคคลให้สิ่งอะไรจะว่าให้กำลังอาจารย์อาวสานได้เคยพูดบ้างแล้วเนี่ยบุคคลให้สิ่งอะไรจะว่าให้กำลังนี่ข้อที่หนึ่งให้สิ่งอะไรที่ว่าให้วันละให้กำลังให้วันละให้สิ่งอะไรที่ว่าให้ความสุขนี่เราคอยพูดว่าอายุวันละสุขภละให้อะไรที่ว่าให้จักษุนี่คำถามเนี่ยและบุคคลเช่นไรที่ว่าให้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีนะข้าพระองค์ทูลถามพระองค์ขอพระองค์ทรงตรัสบอกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธองค์ได้ตรัสตอบว่าบุคคลให้อาหารจะให้กำลังให้อาหารไม่ใช่กำลังนะตื่นแต่เช้าให้อาหารกันเนี่ยจะได้มีกำลังให้อาหารแก่ใครให้แก่ตัวเองด้วยให้แก่ผู้มีพระคุณให้แก่พระภิกษุสามเณรแล้วก็ให้อะไรชื่อให้วันนะให้ผ้าชื่อให้วันนะให้ผ้านะจะเป็นผ้าจีวรผ้าอะไรที่เราให้ได้วันนะได้ผิวพรรณให้อะไรชื่อว่าให้ความสุขให้ญาณให้ยานพาหนะที่ว่าให้ความสุขให้ชั่วคราวเห็นพระเดินอยู่ริมถนนเดี๋ยวนี้จะต้องดูนะถ้าพระเนี่ยไปรับมั่วไม่ได้ไปรับทุกองค์ไม่ได้พระรู้จักกันพอจะไหวถ้าไม่รู้จักพอให้เดือดร้อนนะพอรับพระเดือดร้อนนะไม่ใช่ใจดำแต่ว่าถ้ารับแล้วไม่ปลดปล่อยก็อย่ารับบางทีพระแต่งตัวเป็นพระแต่ใจเป็นโจรก็มีฉะนั้นจึงว่าให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุให้ประทีปโคมไฟนะให้จักษุให้มังสาจักษุนะประทีปโคมไฟเนี่ยให้มังสาจักษุแล้วให้ปัญญาก็มีบางทีให้ไฟให้ดวงไฟโนถึงมรรคผลนิพพานเลยก็มีสร้างบารมีด้วยการให้ประทีปสองทางให้แสงสว่างกับพระพุทธเจ้าผู้ที่ให้ที่พักอาศัยจะว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราให้ที่พักอาศัยเข้ามาบ้านเราแต่ต้องคนรู้จักอีกแหละถ้าคนไม่คุ้นหน้าไม่รู้จักมาคนไปให้ที่พักที่นอนเดี๋ยวก็มันจี้ปล้นเราได้ให้ที่พักอาศัยจะว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคนถ้ามีที่พักแล้วได้อายุได้วันละได้สุขาภละส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมชื่อว่าให้อมฤตธรรมพร่ำสอนธรรมอาตมาก็ดีหรือใครก็ตามที่เป็นวิทยากรพร่ำสอนธรรมชื่อว่า
ให้อมฤตธรรมให้ธรรมที่ไม่ตายอ่ะพระอาจารย์มาก็ให้อมฤตธรรมมาให้ธรรมที่ไม่ตายคือพร่ำสอนธรรมเหมือนครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้พร่ำสอนธรรมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยการการให้นี่มีหลายอย่างแต่ผู้ที่ไม่สามารถจะให้ธรรมะได้ไม่สามารถจะสอนธรรมได้ก็ต้องให้

ให้แต่ต้องให้นะต้องให้ตอนนี้เมจิโทมาลีคุณเนื่องคุณคุณเที่ยงถือกลองแล้วไม่รู้ว่าไม่เห็นปรากฏแล้วท่านอื่นๆอีกหลายท่านก็พากันความธรรมะไม่ขาด มีประโยชน์มากๆเลยมีประโยชน์ต่อชีวิตมีประโยชน์ต่อเกื้อกูลสติปัญญา วันนี้ก่อนที่จะได้พูดของเรื่องของเทระคาถาพูดถึงพระเทระที่เป็นบุคคลสำคัญองค์หนึ่งได้แก่พระสารีบุตรนี่พระสารีบุตรนี่เป็นบุคคลสำคัญนะเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอัครสาวกหรือพูดว่าเป็นธรรมเสนาบดีเป็นธรรมเสนาบดีนะเนี่ยธรรมเสนาบดีก็คือเป็นผู้มีปัญญามากพระพุทธเจ้าทรงยกย่องเสดาบดีพระโมคคัลลานะก็มีฤทธิ์มากแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องสารีปุตตะเทระคาถาสารีปุตตะเทระคาถาพระสารีบุตรเทระ การเมื่อสำเร็จแห่งสาวกบารมีญาณดำรงอยู่ในตำแหน่งพระธรรมเสนาบดีพระธรรมเสนาบดีนี่เป็นเสนาของใครก็เป็นเสนาของพระธรรมราชาพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมราชาพระสารีบุตรเป็นพระธรรมเสนาบดีเมื่อจะทำประโยชน์แก่หมู่สัตว์วันหนึ่งเมื่อพยากรณ์อรัตผลโดยมุขปาฐะ พยากรณ์อรัตผลนะโดยมุขนะโดยมุขะคือโดยปากคือท่านกล่าวในการสำเร็จอรหัตผลคือประกาศความประพฤติของตนแก่เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายประกาศความประพฤติของตนแก่เพื่อนพรหมจรรย์นะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันประพฤติบริสุทธิ์ร่วมกันท่านได้ประกาศนะประกาศดังโดยมุขปาฐะจึงได้กล่าวคาถาความว่านี่พอท่านสำเร็จบารมีญาณญาณเขาเรียกปัญญาญาณวิเศษพิเศษจึงได้กล่าวคาถาว่าอย่างไรจึงได้กล่าวคาถาว่ายะถาจารียะถาสโตสติมาก็เป็นสีบาทยาถาจารียาถาสโตสติมาซึ่งแปลว่าผู้โดยสมบูรณ์ด้วยศีลสงบระงับยาถาสโตสงบระงับสติมามีสติมีสตินะสติมาสตินี่ถ้าพี่น้องชาวระวีได้ความจากมาประสาทก็เรื่องสติระลึกถึงอารมณ์ฐานที่ตั้งของสติทั้งภายในภายนอกนี่อัจจตังวาปหิตาวาสติมา

ยัตถาสังคัปปะจริยายะมีความดำริชอบดำริชอบไม่เอาสัมมาสังคัปปะดำริอย่างไรดำริออกจากกามดำริอันไม่พยาบาทดำริในความไม่เบียดเบียนเนี่ยดำริชอบเนี่ยแล้วก็อัปปมัตโตไม่ประมาทนี่ตรงนั้นเป็นธรรมะล้วนๆเป็นเนื้อธรรมเลยเนี่ยเป็นเนื้อธรรมเป็นปรมัตถธรรมเป็นเนื้อธรรมโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเรามีสัญญาความจำดีก็น่าจะจำนะน่าจะจดน่าจะจำน่าจะทำไว้ในใจเนี่ยเป็นคาถาคือคำกล่าวของพระสารีบุตรยะถาจารียะถาสโตสติมายะถาสังคัปปะจริยายะอัปปมัตโตมีความดำริชอบไม่ประมาทถ้าดำริชอบแล้วคนไม่ประมาทนะคนมีสติก็คนไม่ประมาทคนสงบระงับก็ไม่ประมาทคนถึงพร้อมด้วยศีลก็ไม่ประมาทนี่สรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสมบูรณ์ด้วยศีลก็ชื่อว่าไม่ประมาทและมีความสงบระงับก็ไม่ประมาทมีสติก็ไม่ประมาทมีความดำริชอบก็ไม่ประมาทนี่สรุปแล้วธรรมะทั้งหมดนี้ทั้งสี่ห้าข้อนี้รวมลงข้อเดียวอัปปมัตโตคือไม่ประมาทความไม่ประมาทนี่เป็นบรมธรรมปัมมาโทพยาโตทิศวาเห็นความประมาทเป็นภัยนี่ท่านปุตระท่านสรุปเมื่อวานอาตมาได้พูดเห็นความประมาทเป็นภัยนี่แปลอย่างนี้นะประมาททางพยาโตทิศวาทิศปาแปลว่าเห็นนะประมาททางประมาทพยาโตภัยเห็นความประมาทโดยความเป็นภัยอัปปมาทันจะเขมโตเห็นความไม่ประมาทเป็นความเกษมไม่มีภัยปลอดภัยก็ได้นี่ท่านปุตระท่านได้สรุปเมื่อตอนท่านได้กล่าวอนาคตังระยานแล้วก็ท่านกล่าวสอนพระที่มาประชุมกันในที่นั้นนี่เมื่อวานไม่ได้พูดบาลีนี่ก็เห็นมากรองกับของพระสารีบุตรก็นำมาพูดปมาทางปยโตทิศวาเห็นความประมาทเป็นภัยนี่แปลให้ทุกข้อนะเดี๋ยวว่ายากมันไม่ยากต้องแปลให้แล้วถ้าถึงใดแปลไม่ได้ก็ต้องถามมาประสาทธรรมยานเนรเราจะได้แจ่มแจ้งในเรื่องบาลีด้วยอาตมาไม่ใช่มหาปริญญาแต่แปลตามหลักที่เขาแปลไว้แปลได้พอแปลได้พอแปลได้เล็กน้อยไม่มากไม่มากเห็นความประมาทเป็นภัยพยาโตแปลว่าภัยทิศวาเห็นนะเห็นความประมาทโดยความเป็นภัยอัปปมาทันจะเขมโตเห็นความไม่ประมาทเป็นความเกษมหรือปลอดภัยก็ได้ปลอดภัยไม่มีภัยอ่ะเป็นต้นพระเทวบุตรจึงได้กล่าวว่าเป็นคนมีสติมีความสงบระงับสมบูรณ์ด้วยศีลมีความดำริชอบไม่ประมาทไม่ประมาทในอะไรอัจจัตตะระโตสุสมาหิตัตโตนี่ไปรออัจจัตตะระโตสุสมาหิตัตโตยินดีแต่เฉพาะกรรมฐานภาวนาอันเป็นธรรมภายในยินดีเฉพาะกรรมฐานภาวนาอันเป็นธรรมภายในเมื่อวานก็เคยได้ความสวีโอชัดแจ้งเจียมแจ้งอัจฉัตตะระโตอัจฉัตตะแปลว่าภายใน

นี่พยายามแปลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าไม่ตายนี่แปลจบนะ 84,000 จะแปลจบถ้าไม่ตายอ่ะแต่มีที่ไหนเกิดแล้วจะไม่ตายอ่ะต้องตายแต่ว่าจะอยู่นานหรือจะอยู่อายุยาวหรือสั้นเท่านั้นเนี่ยจะตายถ้าไม่ตายแปลหมดแหละรับรองอ่ะแต่ใครล่าจะไม่ตายอ่ะอัจฉัตตะพระโตยินดีภายในยินดีอะไรยินดีกรรมฐานนะยินดีกรรมฐานภายในสุสมาหิตัตโตยินดีแต่เฉพาะกรรมฐานนะภายในยินดีเฉพาะแต่กรรมฐานภาวนาอันเป็นภายในภาวนานะสุสมาหิตัตโตสุสมาหิตัตโตยินดีเฉพาะแต่กรรมฐานภาวนาอันเป็นธรรมภายในนี่อันเป็นธรรมภายในนะสุสมาหิตัตโตมีใจมั่นคงอย่างยิ่งนี่มั่นคงละมีใจมั่นคงคือมีสติมีสติมั่นคงในกรรมฐานภายในในกรรมฐานมีสองอย่างภายนอกก็มีภายในก็มีภายนอกหมายเอากรรมฐานของคนอื่นภายในกรรมฐานของเราหรือภายนอกเป็นของเราก็ได้แล้วน้อมเข้ามาสู่ภายในก็ได้เช่นลมหายใจเข้าเนี่ยก็มาจากภายนอกหายใจออกภายนอกก็กำหนดรู้ทั้งภายนอกภายในแหละกำหนดรู้ข้าวก็รู้ว่าข้าวกระทบรู้ออกก็กระทบรู้ออกก็กระทบมาไปออกมาก็กระทบอะไรกระทบกายอะกระทบกายอะลมในกระทบกายอะกระทบกายก็คือจมูกก็คือกายอันเดียวกันแหละแต่ว่าส่วนย่อยของกายอะกายนี่คือรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวเรียกว่ากายอ่ะแต่ว่าจมูกก็เป็นกายอ่ะเวลาหายใจเข้าก็กระทบกายเวลาหายใจออกก็กระทบกายเราก็ไม่ประมาทยินดีเฉพาะกรรมฐานภาวนาอันเป็นธรรมภายในสุสมาหิตัตโตมีใจมั่นคงอย่างยิ่งอ่ะ มั่นคงอยู่กับกรรมฐานเรามั่นคงหรือเปล่าหรือว่ากลอนแกลนสายไปสายมาไอ้คอนนี่แม่ถ้าไม่ได้ฝึกแล้วมันไม่มั่นคงมันกลอนแกลนนะแล้วถ้าไม่ได้ฝึกเนี่ยไอ้คอนที่ฝึกก็จะเข้าถึงสุสมาหิตัตโตมีใจมั่นคงอย่างยิ่งไงมีใจมั่นคงอย่างยิ่งไงสุมาหิตัตโตมั่นคงอยู่ในการเจริญสติปัฏฐาน4นี่เราอย่ามองข้ามนะหัวใจของเราก็คือการปฏิบัติธรรมก็คือเจริญสติปัฏฐาน4พระพุทธเจ้าที่ไปตรัสรู้เพราะเจริญสติปัฏฐาน4จะเจริญสัมมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8แต่เราต้องนึกบ้างว่าที่เขาสำเร็จมรรคผลเนี่ยเพราะธรรมเหล่านี้เพราะโพธิปักขิยธรรม37ประการคือไม่ประมาทในโพธิปักขิยธรรม37ประการไม่ประมาทนะนี่สำคัญนะอย่าคิดเป็นของเล่นไปแต่คนมันไม่เคยสนใจเท่าไหร่เรื่องอย่างนี้ไอ้สนใจเรื่องอะไรสนใจเรื่องทานทำบุญปกติให้ทานที่ไหนไปที่นั่นนะรักษาศีลเธอบวชนุ่งขาวขาวไปที่นั่นแต่ไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติถ้าเรามายินดีเฉพาะกรรมฐานภายในนี่อันเป็นภาวนาภายในจะเกิดปัญญาเร็วอะเกิดปัญญาเร็วนะในปัญญาไม่เกินทึบอยู่นั่นแหละขวางเป็นร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เกิดปัญญาแหม
อะไรบังอ่ะความประมาทบังปัญญาความประมาทบังปัญญานะโลงบังรากพิธีบังศาสตร์ความประมาทบังปัญญานี่เทศบ่อยเนี่ยอาจารย์ราชาจะเคยได้ยินได้ก็โลงบังรากอ่ะไม่ใช่บังผีนะแต่ว่าชาวบ้านเรียกว่าผีงั้นน่ะไปงานผีเมื่อโบราณก็ว่าไปงานผีที่จริงไปงานบำเพ็ญรากอ่ะบำเพ็ญกุศลศพอ่ะศพไม่ใช่ผีไม่ใช่ศพมันกลายเป็นศพนั่นแหละผีคนผีก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วไปนั่นนี่ไพเราะท่านกล่าวไว้อัจฉัตตระโตสุสมาหิตโตยินดีเฉพาะแต่กรรมฐานภายในยินดีเฉพาะกรรมฐานภาวนาอันเป็นภายในอันเป็นธรรมภายในอ่ะกรรมฐานเป็นธรรมภายในนะกายก็ภายในอ่ะอัจฉตาอัจฉตังวากายเยกายานุปัสสีพิจารณากายภายในปัฏฐาวากายเยกายานุปัสสีพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกได้ทั้งนั้นแหละแต่ผลที่สุดน้อมเข้ามาถูกภายในน้อมเข้ามานะเดี๋ยวขอตรวจดูนาฬิกาก่อนที่พูดไปพูดมาเลยเวลาอีกก็ไม่ได้เวลาดูนาฬิกาก่อนเดี๋ยวอย่าพึ่ง22นาทีแล้วยัง8นาทีพูดคือไม่จบง่ายพูดเรื่อยๆแล้วกันเพราะท่านแสดงไว้หลายคาถาพระไตรปิฎกคนมีปัญญามากก็แสดงคาถาไว้มากที่เป็นอย่างนี้แล้วก็พอขาด4บาทที่4ว่าเอโกสันตุสิกโตตามาหุภิกขุเอโกสันตุสิกโตตามาหุภิกขุซึ่งแปลว่าผู้เดียวเอโกผู้เดียวมีใจมั่นคงอย่างยิ่งอยู่ผู้เดียวหลายคนมันไม่ใช่มั่นคงเท่าไหร่คนอยู่หลายคนน่ะเช่นอยู่ในครอบครัวอยู่กับสามีภรรยาบุตรธิดาลูกหลานหรืออยู่กันกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนในบ้านเนี่ยมันไม่มั่นคงอ่ะมันเพราะว่าไอ้เรื่องคนนี่มันเรื่องมากไม่มั่นคงอ่ะจิตไม่สงบอ่ะฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยต้องอยู่คนเดียวเอโกสันตุสิโตอยู่ผู้เดียวยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้สันตุสิโตสันตุถีอ่ะยินดีตามมีตามได้สันโดษมักน้อยยินดีตามมีตามได้อ่ะเอโกด้วยอยู่ผู้เดียวด้วยเอโกเนี่ยไปผู้เดียวสันตุสิโตสันตุสิโตก็ยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ได้ยินดีในปัจจัยสี่ได้จีวรอย่างไรก็ยินดีอย่างนั้นที่จะตามที่ได้ได้อาหารอย่างไรก็ยินดีตามที่เขาถวายได้ที่อยู่ที่อาศัยอย่างไรก็ยินดีที่อยู่ที่อาศัยที่ได้อ่ะได้ยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บหรือเภสัช5น้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยก็ยินดีเฉพาะที่ได้อ่ะเพราะที่ไม่ได้ไปยินดีอะไรมันไม่มีที่มันไม่มีที่อดีตก็ปัจจัยล่วงรับล่วงดับไปแล้วอดีตก็มันดับไปแล้วปัจจัยที่ได้ในอดีตแล้วก็อนาคตปัจจัยก็ยังไม่มาถึงก็ไม่ยินดีที่ล่วงไปแล้วก็ไม่เสียดายไม่ยินดีไม่อาเลยไม่อาเลยไม่กังวลเนี่ยไม่อาเลยที่ยังไม่เกิดก็ไม่ไปสนใจยินดีเฉพาะปัจจัยที่ปรากฏตามมีตามได้ในปัจจุบันเท่านั้นตามาหุภิกขุนักปราชญ์ทั้งหลายเรียกผู้นั้นเป็นภิกขุนี่ตามาหุภิกขุนะนักปราชญ์ทั้งหลายเรียกบุคคลนั้นว่า
ป็นภิกษุเรียกบุคคลนั้นเป็นภิกษุนะนี่สำคัญนะเรียกใครเป็นภิกษุคือเรียกว่ายถาจารีสมบูรณ์ด้วยศีลนี่เราสมบูรณ์ด้วยศีลไหมถ้าเราสมบูรณ์ด้วยศีลก็เป็นภิกษุได้นะแล้วก็สงบระงับยถาสัตโตก็เป็นภิกษุได้และมีสติก็เป็นภิกษุได้มีความดำริชอบก็เป็นภิกษุได้ไม่ประมาทก็เป็นภิกษุได้ยินดีเฉพาะแต่เฉพาะกรรมฐานภาวนาภายในมีใจมั่นคงอย่างยิ่งอยู่ผู้เดียวด้วยปัจจัยตามมีตามได้นักปราชญ์ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าภิกษุนักปราชญ์นะคือบัณฑิตผู้มีปัญญาเรียกว่าภิกษุนะฉะนั้นภิกษุโดยธรรมก็คารวาสผู้ครองเรือนถ้าปฏิบัติตามพระสารีบุตรก็เป็นภิกษุนะเนี่ยจะเป็นโยมอุบาสิกาเป็นอุบาสกผู้หญิงผู้ชายคุณกิตติเมืองนาโพก็มานะมาควางเรื่องคุณกิตตินี่แหมสุดยอดคุณปิณฑิภาเนี่ยมันคงเหมือนกันเนี่ยมันคงนี่เรียกว่าภิกษุนะไม่ใช่เฉพาะนุ่งเหลืองห่มเหลืองเท่านั้นแหละไอ้นุ่งเหลืองห่มเหลืองไม่เป็นภิกษุก็มากเป็นภิกษุก็มีอยากคิดว่านุ่งเหลืองห่มเหลืองจะเป็นภิกษุทั้งหมดภิกษุโดยสมัญญาภิกษุตามพระวินัยภิกษุโดยความเห็นภัยในวัฏฏะสงสารผู้เห็นภัยภิกษุผู้เห็นภัยเห็นภัยในความประมาทเห็นภัยในความประมาทนี่เรียกภิกษุเห็นความเกษมความไม่ประมาทว่าเป็นความเกษมนี่ก็เรียกว่าภิกษุนั่นเองเรียกภิกษุว่าประมาททางพยาโตทิฏฐวาเห็นความประมาทโดยความเป็นภัยเนี่ยนี่เห็นภัยเนี่ยอปมาทานจากเขมโตเห็นความไม่ประมาทเป็นทางเกษมทางเกษมพาเวพาเวกัดทางขี้กังมักขังเป็นผู้ภาวนาซึ่งมีมักมีองค์แปดเป็นหนทางพุทธสันติอมตังปตังจะเข้าถึงซึ่งอมตะคือพระนิพพานได้เนี่ยธรรมานำมาพูดนะเรื่องพระสารีบุตรแต่บวกกับของพระติสสารเนี่ยมันเดียวกันเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยใกล้ๆกันก็พูดมาก็เวลาเท่าไหร่โอ้28นาทีอย่าง2นาทีนี่พูดไปพูดมาเวลามันเขาเรียกการเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์นี่กลืนกินไปแล้ว28นาทีแล้วอย่างอีก2นาทีก็จะจบยุตินี่มันกลืนกินสรรพสัตว์นะเพราะนั้นเราทำไมเราต้องกลืนกินเวลาย้ายเวลากินเรากินเวลาคือเอาเวลาที่มีอยู่นี่มาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะเขาได้คนกินเวลาเนี่ยถ้าประมาทก็เวลากินเราเพราะนั้นมีชีวิตอยู่นี่อย่าประมาทเรากินเวลาเรากินมารน่ะไม่ใช่มารกินเรานะเรากินมารไม่ใช่มารกินเราอ่ะนี่วันนี้อาตมาก็พูดแค่นี้นี่ยังมีอีกพระเถระดีๆทั้งนั้นแหละดีๆอาการดีๆของพระสารีบุตรนี่ดีพูดแค่ว่าผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีลสงบระงับมีสติมีความดำริชอบไม่ประมาทยินดีเฉพาะกรรมฐานภาวนาอันเป็นธรรมภายในมีจิตมั่นคงอย่างยิ่งอยู่ผู้เดียวยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้นักปราชญ์ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นภิกษุนี่หนึ่งคาถานะเนี่ยนี่หนึ่งคาถาที่อาตมาพูด4บาทเนี่ย1คาถาเนี่ยจำได้ไหม1คาถา4บาทนี่แม่มันจำมักจะจำได้วิเศษนั่นเนี่ยทั้งบาลีทั้งภาษาไทยถ้าจำได้เนี่ยเป็นบุคคลพิเศษเป็นบุคคลวิเศษพิเศษยถาจารียถาสโตสติมาคือจำภาษาไทยกันเพราะบาลีก็ต้องเรียนต้องท่องอ่ะต้องท่องผู้ที่เป็นมหาปริญญาโอท่านท่องหมอจนจำได้ขึ้นใจคล่องปากขึ้นใจอ่ะ
ไอเราไม่ได้ท่องจำได้อย่างไรอ่ะจำได้บ้างเป็นบางข้อบางตอนนะยะถาจารียะถาสโตสติมาอาตมาบันทึกไว้ว่าเพื่อเอาเดี๋ยวไปฟังอีกฟังอีกให้จำได้มันจำได้บ้างไม่จำได้บ้างไม่เป็นแต่ความซ้ำๆ5เที่ยว10เที่ยว20เที่ยวฟังพูดแล้วต้องฟังเองด้วยนี่พูด4บาทวันนี้พอแล้วหมดเวลาพอดีก็ต้องจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พรุ่งนี้ก็จะได้ต่อคาถาที่2ท่านปาฏิบุตรว่าอย่างไรก็จะต่อคาถาที่สองต่อไปวันนี้ขอความสุขความสวัสดีความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสงบระงับมีสติความดำริชอบไม่ประมาทยินดีเฉพาะกรรมฐานภายในมีใจมั่นคงอยู่ผู้เดียวยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้นักปราชญ์ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นภิกษุขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นภิกษุยงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่สร้างสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะได้ร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลก
5: นายสิงหาศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมชดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีผู้สมัครสว.กลุ่ม9กทม108คนถูกร้องเรียนเรื่องการลงคะแนนและการขาดคุณสมบัติหลังไต่สวนแล้วไม่พบหลักฐานการกระทำผิดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวเผยแพร่มติที่ประชุมกกต.ในการประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคำร้องในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครของกลุ่มที่9ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME จำนวน108คนโดยกรณีดังกล่าวเป็นการร้องเรียนใน2ประเด็นหลักคือประเด็นแรกขอให้ตรวจสอบกรณีผลการนับคะแนนพบผู้ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากซึ่งเข้าข่ายการลงคะแนนโดยไม่เลือกตนเองและอาจมีลักษณะอำพรางตนเข้ามาเป็นผู้สมัครและประเด็นที่2คือข้อสงสัยว่าผู้สมัครจำนวนมากอาจไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการ SME จริงแต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งควรต้องสมัครในกลุ่มอาชีพอื่น จากการไต่สวนและพิจารณาข้อเท็จจริงกกต.เห็นว่ากรณีดังกล่าวยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ฟังได้ว่าเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561จึงมีมติให้ยกคำร้องดังกล่าวรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมสานต่อแนวทางแปรรูปปลาหมอคางดำเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนเกษตรกรและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6: นายสันสนะสุริยโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญว่าที่ผ่านมากยท.ได้ใช้แนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ Cellular Economy โดยนำโปรตีนจากปลาหมอคางดำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยจุลินทรีย์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยได้จัดสรรงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี2567วงเงินประมาณ50ล้านบาทมาดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการสนองนโยบายของภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลและรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำในสวนยางมาอย่างใกล้ชิดซึ่งในปีงบประมาณ2570กยท.ยังมีแนวทางที่จะนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์และกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศชวนันท์มาลีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569วันนี้ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าของเราไลฟ์กันแล้วทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรดูแลกันโดยน้องโบ๊ทวัฒน์ร้อยตรีคุณังกรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชรันชัยโสดาเพจข่าวยามเช้าค่ะชาตินิกของเราวันนี้คุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมดีนะคะมาพร้อมกับเรานะคะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาเจอกันนะคะวันนี้ตามดูกันหน่อยฟ้าฝนตกกันนะคะแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกเนี่ยฝนเยอะสุดในประเทศไทย 80% ของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน 40% ของพื้นที่นะคะส่วนทางใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% ของพื้นที่ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่และภาคกลาง 70% ของพื้นที่แน่นอนแล้วค่ะว่าตอนตี 5 ที่ผ่านมาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนางสาสุกัญญานียะวินชาญท่านก็ประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ23-27 กันยายน 2569 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งคือเริ่มจากภาคอีสานตอนล่างก่อนนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของท่านรองอธิบดีแล้วก็ทางด้านโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงของวันที่24ถึงวันที่27กันยายนนี้ก็ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่แล้วก็ประกาศงดเที่ยวน้ำตกเขาใหญ่เด็ดขาดกับพร้อมเตือนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยนั้นควรงดออกจากฝั่งโดยด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านเปิดเผยถึงนะครับว่าสภาพอากาศของประเทศไทยท่านบอกว่าในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึงวันที่25กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีตราดค่ะซึ่งฝนตกสะสมต่อเนื่องมา 3-4 วันจึงมีความเสี่ยงสูงนะคะที่จะทำให้เกิดน้ำป่านั้นไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วนั้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เดิมขณะที่ภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนั้นต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันสำหรับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนั้นต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะเนื่องจากปัจจุบันนั้นเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการระบายน้ำในปริมาณที่มากเมื่อมีฝนตกลงมาสมทบก็จะส่งผลในเรื่องของการระบายน้ำทำให้ระบายลงได้ช้าค่ะนอกจากนี้

0: ท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านในฐานะที่ดูแลในเรื่องของนะคะการทำงานแล้วก็การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็อยู่ในโซนภาคกลางท่านก็สั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางค่ะมอนิเตอร์ภาพรวมทุกลุ่มน้ำทั้งผู้ว่าด้วยเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนพร่องระบายน้ำฝนนะคะรับฝนแล้วก็ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะท่านสั่งการบอกว่าไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนกันไม่ก่อนนะคะจะได้ดำเนินการอย่างทันท่วงทีขณะที่เมื่อวานนี้ทางด้านท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศในฐานะกรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านก็เข้าร่วมประชุมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รวดเร็วทั่วถึงตรงความต้องการด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านก็เป็นประธานในการประชุมครั้งแรกของปีนี้นะคะที่ประชุมมีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยรวมถึงการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของฝ่ายบรรเทาทุกข์และเพื่อเตรียมงบประมาณไว้สำหรับช่วยเหลือประชาชนตามลักษณะของความจำเป็นของภัยแต่ละประเภทด้วยนะคะรวมไปถึงปรับปรุงรายการสิ่งของสงเคราะห์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะการจัดเตรียมอาหารสำเร็จรูปที่ผู้ประสบอุทกภัยสามารถรับประทานได้ทันทีที่ประชุมยังได้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำรองจ่ายจังหวัดด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยก็ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทางราชการและสภาวะการปัจจุบันด้วยซึ่งจะทำให้จังหวัดนะคะสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทางนี้การดำเนินงานดังกล่าวก็มุ่งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปอย่างเหมาะสมรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนด้วยค่ะ
1: ค่ะกรุงเทพมหานครค่ะเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงแล้วก็เน้นย้ำนะคะ93ซุ้มนั้นถวายดอกไม้จันทร์และเร่งที่จะผลิต3ล้านดอกให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวานนี้เป็นประธานในการประชุมที่ติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมค่ะเมื่อวานนี้รับทราบถึงกรอบกำหนดหมายนะคะแล้วก็การพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของทางกรุงเทพมหานครเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมที่จะรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตก็จะเร่งที่จะสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทั้งนี้ค่ะได้กำชับให้จัดทำเช็คลิสต์นะคะพื้นที่ทั้ง39แห่งตั้งแต่สภาพพื้นผิวการปรับพื้นที่ระบบไฟฟ้ากระแสงสว่างให้มีมาตรฐานแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนทางด้านของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครค่ะก็เตรียมจัดทำ3ล้านดอกกำหนดให้มีการผลิตทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้ค่ะได้มีการจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของทางกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวมแล้ว51ช่อด้วยการเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันค่ะแล้วก็จะรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่ก็จะมีการดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยทางกรุงเทพมหานครนั้นจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์ในช่วงเวลา 8:30 นาทีณลานคนเมืองด้านของการจัดสถานที่และเส้นทางพระราชพิธีหลายเส้นทางค่ะมีการปรับปรุงผิวจราจรระบบไฟฟ้าที่ส่องสว่างตามเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเรียบร้อย

0: ไว้แล้วพร้อมที่จะตรวจระบบสาธารณูปโภคโดยรอบค่ะพระบรมมหาราชวังและเส้นทางที่เกี่ยวข้องโดยสำนักเทศกิจนั้นเตรียมจัดตั้งกองอำนวยการและบริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานเขตปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงดูแลผู้ค้าการใช้พื้นที่และอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนรวมถึงเตรียมแนวทางที่จะดูแลบุคคลไร้บ้านและสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะกระทบต่อความเรียบร้อยของพื้นที่ต่อไปค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะถ้าไปติดตามดูหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วง5วันนะคะ 15-19 ธันวาคม2569นั้นในวันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 น.อัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 น.ถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 น.เก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนะคะจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้ววันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 น.เลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 น.บรรจุพระบรมราชสรีรางคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารค่ะในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ในช่วงนั้นค่ะ
0: มาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่นครนิวยอร์กกันนะครับท่านไปร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่81นะคะที่เตรียมพบสถาบันการเงินแล้วก็กองทุนแล้วก็บริกเทดรายใหญ่โดยเมื่อวานนี้ค่ะ22กันยายน2569ในช่วงเวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กค่ะซึ่งช้ากว่าประเทศไทยนั้น11ชั่วโมงด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงภารกิจวันแรกค่ะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่า UNGA 81ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะตามเวลาท้องถิ่นทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีการเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของ UNGA ครั้งที่81ที่ห้องโถงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆค่ะรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็เข้าร่วมด้วยนะคะสำหรับการอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกให้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และก็ความท้าทายของระหว่างประเทศค่ะในโอกาสนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะหารือกับทางด้านของนางรีเบคก้าสกรีนสเปนนะคะซึ่งเป็นผู้สมัครที่จะชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองค่ะในประเด็นระหว่างประเทศและก็ความร่วมมือในกรอบของพหุภาคีด้วยสำหรับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีการหารือกับสถาบันการเงินกองทุนการเงินนะคะโดยจัดโดย Bank of America แล้วก็ทางด้านของผู้บริหาร Pacific Investment Management Company ค่ะรวมทั้งมีการหารือทางด้านของ Microsoft ที่อาคาร Bank of America Tower ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ค่ะที่จะนำเสนอศักยภาพจุดแข็งแล้วก็โอกาสของประเทศไทยต่อนักลงทุนและบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศช่วงค่ำนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการที่เข้าร่วมเลี้ยงรับรองและก็งานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่การประชุมประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่81นะคะที่การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้นั้นเป็นครั้งแรกค่ะของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านนั้นจะนำเสนอจุดแข็งแล้วก็การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยค่ะไม่โดยไม่ว่าสถานการณ์โลกนั้นจะมีการผันผวนเป็นอย่างไรนานาประเทศก็จะสามารถเชื่อมั่นในการลงทุนสำหรับประเทศไทยได้ค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่าอันก้า81นั้นนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งในระดับโลกแล้วก็ต่อประเทศไทยเนื่องจากว่าเป็นการรวมตัวของผู้นำทั่วโลกท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศนั่นเองทีนี้ความสำคัญต่อไทยก็คืออย่างที่ได้ติดตามไปนะคะว่าวาระครบรอบ80ปีตรงกับวาระสำคัญครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยเราเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาตินะคะบทบาทประเทศระดับกลางก็คือเปิดโอกาสให้ไทยได้แสดงบทบาทนำนะคะในการผลักดันวาระสำคัญของโลกทางด้านสันติภาพสิทธิมนุษยชนแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในโอกาสที่ท่านนายกอนุทินนำคณะรถโชว์ตลาดทุนไทยไปพบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงแล้วก็องค์กรเทคโนโลยีระดับโลกก็เรียกได้ว่าเป็นภารกิจด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนนะคะเพื่อจะดึงดูดการลงทุนด้าน AI แล้วก็ดิจิทัลนั่นเองนะคะก็ติดตามกันต่อนะคะว่าในประเด็นในช่วงดังกล่าวนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะกลับมาดูด้านเศรษฐกิจประเทศไทยของเราเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.โอ้โหหลายท่านก็ติดตามนะคะถ่ายทอดเสียงนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่นำเสนอออกไปเป็นข่าวดีว่าครม.ขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทย60/40นั้นนะคะออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทนะคะเพื่อบรรเทาค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกที่ผ่านมาเริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดก็ติดตามได้ในตีคล้องร้องข่าวมีหลายประเด็นมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของครม.เองเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2559เพิ่มความยืดหยุ่นนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็เริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้เช่นกันนะคะซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้นะคะทางด้านคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบทบทวนในเรื่องนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบค่ะโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญซึ่งก็ได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อายุเกิน15ปีนะคะแล้วก็รถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้นะคะครม.ก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิในสิ้นเดือนนี้ค่ะ30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปหลังจากนั้นนะคะในส่วนของการยืนยันตัวตนก็ภายหลังจากการยืนยันตัวตนผ่านสถาบันการเงินของรัฐซึ่งก็ได้แก่ธ.ก.ส.ออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถึงวันที่14ตุลาคมนะคะและที่ธนาคารกรุงไทยถึงวันที่12มกราคม2570ค่ะนี่คือข่าวดีที่นำออกมาแล้วก็มาย้ำกันนะคะในส่วนของคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาฟังค่ะช่วงหน้าประเด็นตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นแล้วหลังจากนั้นกลับมาจะชวนคุณผู้ฟังไปเชียร์น้องเน่นะคะโอ้โหแบบเตรียมแล้ว โดยเฉพาะวันนี้กับพรุ่งนี้เวลาเดียวกันเลยนะตามเวลาประเทศไทยคือ8นาฬิการัฐบาลก็เชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แสดงรอบไฟนอล AGT ค่ะนะคะที่จะส่งกำลังใจให้น้องคว้าแชมป์ American Got Talent นะคะ AGT 2026ค่ะอ่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปอันก้า81และเตรียมพบผู้บริหารสถาบันการเงินรายใหญ่ๆครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายภารกิจวันแรกของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81ครับในช่วงเช้านั้นนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของอันก้า81ณโถงประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยแล้วการอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญแล้วครับที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบก้ากรีนสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีครับส่วนในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีจะหารือกับสถาบันการเงินและกองทุนการเงินซึ่งจัดโดย Bank of America และก็พบผู้บริหาร Pacific Investment Management Company หรือ PIMCO รวมทั้งหารือกับบริษัท Microsoft ณอาคาร Bank of America Towerโดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้แหละครับในการนำเสนอศักยภาพจุดแข็งและโอกาสของประเทศไทยต่อนักลงทุนและบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศครับสำหรับในช่วงค่ำนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองหรือรีเซพชันและงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือกาล่าดินเนอร์โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ พื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณโรงแรมลอตเต้นิวยอร์กพาเลสครับแล้วการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติถือเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีที่จะนำเสนอจุดแข็งและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยโดยไม่ว่าสถานการณ์โลกจะมีความผันผวนอย่างไรนานาประเทศก็จะสามารถมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยได้นั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569โดยระบุและครับว่าอาเซียนยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้ต้องเผชิญมาตรการด้านภาษีความผันผวนของราคาพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ตามจึงให้ความสำคัญกับการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารโดยประเทศไทยก็มองว่าอาเซียนมีศักยภาพเป็นฐานผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของโลกและครับและก็ได้เสนอการสร้างกลไกเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนและภาคการผลิตเพื่อเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานอาหารในภูมิภาคนี้ด้วยครับและสำหรับในปีนี้นั้นอาเซียนก็มีผลงานสำคัญด้านเศรษฐกิจกว่า30เรื่องด้วยกันเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนโดยเตรียมเสนอผลลัพธ์ต่อผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน2569อีกทั้งได้ร่วมวางแผนงานของอาเซียนกับ14คู่เจรจามุ่งขยายความร่วมมือในสาขาศักยภาพใหม่ๆรวมไปถึงการร่วมลงนามพิธีสารฉบับที่1เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนฮ่องกงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนนั่นเองแหละครับแล้วในขณะเดียวกันยังเดินหน้าส่งเสริมการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเป็นการสร้างโอกาสทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นในประเทศไทยเรื่องกัญชากันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่ากัญชาใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ขั้นตอนหลังจากนี้ไปก็จะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อโดยเนื้อหาสาระนั้นเป็นการควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกที่จะต้องลงทะเบียนว่าจะเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ให้ติดตามได้ว่าแหล่งปลูกอยู่ที่ไหนเพื่อควบคุมคุณภาพและสกัดออกมาเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆและก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองแหละครับรวมไปถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากพระราชบัญญัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้และในขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นย้ำนะครับปัจจุบันนี้ขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นทางการแพทย์เท่านั้นครับพี่น้องจะได้รับรู้พร้อมกันทั้งประเทศถ้าใช้เพื่อการอื่นถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายเลยครับพี่น้องส่วนร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมถนนใช้ใบอนุญาตเดิมอยู่มีอายุ3ปีและก็จะไล่หมดอายุไปตั้งแต่2569ถึง2571ดังนั้นแล้วร้านค้าที่ไม่ได้เป็นสถานพยาบาลเมื่อใบอนุญาตหมดอายุหากจะต่ออายุก็ต้องปรับเป็นสถานพยาบาลต้องมีแพทย์ประจำตามระเบียบใหม่และการสั่งจ่ายยาจะต้องมีใบสั่งที่เซ็นโดยแพทย์เท่านั้นและในปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันที่เป็นลิงก์สามารถตรวจสอบได้ว่าร้านกัญชาแหล่งปลูกตั้งอยู่ที่ใดซึ่งเท่าที่ตนตรวจสอบข้อมูลเมื่อตอนเช้าก็มีการบันทึกข้อมูลลงไปแล้วกว่า 10,000 แห่งด้วยกันก็คิดว่าตอนนี้ครอบคลุมกว่า 95% กันแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าร้านไหนเป็นร้านที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายแต่ว่าหากร้านใดที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็ให้สันนิษฐานได้เลยแหละครับว่าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายนั่นเองแหละครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีการจัดทีมลงไปตรวจสอบร้านค้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวและหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆแล้วหลังจากนี้จะให้กรมการแพทย์แผนไทยแถลงในรายละเอียดในเรื่องของการควบคุมและลงไปตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายกัญชาแต่มั่นใจแล้วครับว่าบุคลากรมีครอบคลุมที่จะสามารถลงไปตรวจตราได้นั่นเองครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่22กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางข้าราชการผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารเครือข่ายสื่อมวลชนญาติสนิทมิตรสหายและประชาชนในพื้นที่ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายที่วัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วตลอดระยะเวลาการรับราชการนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ปฏิบัติงานในสายงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์ก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2568และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงคุณงามความดีของนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และงานราชการมาอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางการรับราชการครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้โดยกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเรียกบรรจุพร้อมทั้งได้พิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานก็พอครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุแล้วครับว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้มันแล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคม2569เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4นั่นเองครับพี่น้องแล้วในขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็กำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ๆที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มันมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.โดยยืนยันเลยครับว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนชัดแจ้งแล้วนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันต่อที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมซึ่งครม.ไฟเขียวเพิ่มเติมเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อนะครับพี่น้องและสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมก็จะมีการเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569ครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมนั้นก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569กลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่1ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อยู่ในปัจจุบัน2ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ครับและสำหรับการใช้สิทธินั้นภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569หรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มโดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569ครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการร่วมกันส่งกำลังใจร่วมกันเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่กันหน่อยโดยรัฐบาลเชิญชวนคนไทยทั้งหลายร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แสดงในรอบไฟนอล AGT 2026คว้าแชมป์อเมริกาส์ก็อตทาเลนต์หรือ AGT 2026นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลเชิญชวนชาวไทยทั้งหลายร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอําลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาส์ก็อตทาเลนต์ AGT 2026ซึ่งกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่22กันยายน2569ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ตรงกับวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยแหละครับอย่างไรก็ตามครับทางรัฐบาลก็ขอชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์อเมริกาส์ก็อตทาเลนต์หรือ AGT 2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยนะครับไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงแหละครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าในฐานะคนภูเก็ตก็ขอยกย่องให้น้องเนเน่เป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกและนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมไปถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างน่าประทับใจไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าประทับใจคนทั่วโลกเลยทีเดียวก็ขอให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะกลับมาฝากคนภูเก็ตและคนไทยทุกคนให้ได้นะครับพี่น้องครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายขอเชิญชวนกันอีกเรื่องหนึ่งชวนอะไรชวนมาผนึกกำลังความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกในยุคที่เศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทายรอบด้านเลยทีเดียว ด้วยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องอย่างไรก็ตามก็เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอาลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: อชุน
1: 6:48 น.ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อช่วงท้ายนะคะหลายท่านก็ติดตามตีคล้องร้องข่าวจากพี่ปูบุญมาสีมาศมีคุณผู้ฟังก็พูดถึงยาเสพติดต่างๆด้วยนะห่วงลูกหลานของเยาวชนไทยของเรานะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาบางครอบครัวเนี่ยนะคะถึงขั้นมีการสูญเสียบางครอบครัวก็อยากจะให้ทุกคนได้เขาเรียกว่าไปฟื้นฟูนะคะรวมไปถึงบำบัดด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจให้นะคะทุกท่านทุกครอบครัวด้วยพี่เพชรน้ำเอกตราดบอกว่าบรรยากาศตอนนี้ที่เช้านี้ที่ตราดแจ่มใสมีแม่ครึ้มเล็กน้อยครับเปิดข่าวยามเช้าทางหอกระจายข่าวเสียงดังฟังชัดลั่นทุ่งกันไปเลยครับพี่วรรณชัยเช้านี้ที่พนมสุราษฎร์ฝนกำลังตกครับนะคะอันนี้ไงพี่มาลีบอกลูกหลานคนไหนจิตใจอ่อนแอติดยาเสพติดเสียการเรียนกันเยอะมากค่ะ
2: ค่ะ
1: นะคะตอนนี้ก็ให้ดูแลกันทุกครอบครัวเลยนะคะชัดเจนแจ่มแจ้งข่าวยามเช้ากับคุณบุญมาพี่กิติมาบอกว่าตอนนี้ฝนกำลังตกที่พนมสุราษฎร์นะคะส่วนที่อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะวันนี้แชร์แล้วขอบคุณมากนะคะแล้วก็ติดตามไปด้วยกันนี่พี่อัชราบอกติดตามฟังอยู่ทางวิทยุสวทเพชรบุรีขอบคุณมากพูดถึงเพชรบุรีเมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้โกดังข้าวเปลือกนะคะก็ตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงไปเนี่ยนะคะประมาณสักบางสถานการณ์ก็บอกว่าสักเที่ยงครึ่งบ่ายโมงนะคะช่วงนั้นนะคะประมาณสักช่วงเที่ยงครึ่งนะหลวมๆแล้วกันนะคะกลมๆเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าเมืองเพชรบุรีเป็นเรียกว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยระงับนะคะเข้าไปช่วยดับเพลิงกันใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เมื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์ผ่าน MBT Connect นะคะก็ระดมรถดับเพลิงเนี่ยกว่า50คันเข้าไปควบคุมสถานการณ์นะคะแล้วก็ในช่วงจับประเด็นเป็นข่าวคุณสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีก็รายงานเข้ามาในรายการด้วยนะคะช่วงพี่บอลลี่สกันแก้วประจันก็รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ด้วยประมาณสักนะคะค่ำๆก็สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะการระงับเพลิงในครั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองช่วงนั้นเนี่ยคือควันมันพวยพุ่งควันขโมงเลยก็มีการห้ามขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่ให้เ

0: และเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ในส่วนของปภ.เองมีการประชุมกันในเรื่องของการช่วยเหลือการระงับเหตุต่างๆแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะคะหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ช่วยกันดูแลนะไม่ว่าจะเป็นบ้านสถานที่ราชการสถานที่ทำงานโรงเรียนหรือทุกคนทุกแห่งนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันภัยนะคะเรียกว่าสาธารณภัยเหล่านี้ด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้พี่ปูบุญมาสีหมาดในตีคล้องร้องข่าวก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเน่นะสำหรับรอบไฟนอลอเมริกันก็อตทาเลนต์2026อ่ะมาบอกกันหน่อยแล้วกันว่าตารางสำหรับการแข่งขันในรอบชิงของอเมริกันก็อตทาเลนต์สำหรับน้องเน่เนี่ยรอบการแสดงสดรอบไฟนอลก็คือวันนี้วันพุธที่23กันยายนก็คือตามเวลาไทยเนี่ย8นาฬิกา
0: ะ
1: นะฮะ8นาฬิกาตามเวลาไทยส่วนสำหรับพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายนตามเวลาไทยก็คือเป็นรอบของการประกาศผลผู้ชนะ8นาฬิกาเช่นกันตามเวลาไทยนี่คือในส่วนของการตารางการแข่งขันสำหรับน้องเน่ๆนะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ
0: ค่ะเวลาเดียวกันเลยนะ8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
1: ค่ะ
0: คือลุ้นนะวันนี้รอบแสดงสดไฟนอลแต่พรุ่งนี้ประกาศผลผู้ชนะ
1: ค่ะ
0: ส่งกำลังใจกันผู้ฟังผู้ชมเพราะว่าน้อยเข้าไปดูเนี่ยมีบางคนเนี่ยถึงขั้นนำเสียงของน้องเน่ๆเนี่ยเอาไปถอดเหมือนยิ่งกว่าถอดรหัสเลยว
1: ่
0: าเอ๊เสียงนี้คือเป็นเสียงที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็มีพลังในตัวเองมีความสามารถทุกคนก็ติดตามเป็นเรียกว่าคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยแหละถ้าพูดถึงน้องเน่ๆน้องลิซ่าเหล่านี้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้น้องประสบความสำเร็จเพราะนั่นหมายถึงนอกจากคนภูเก็ตคนไทยแล้วประเทศไทยเลยนะคุณผู้ฟังโอ้โหในเวทีโลกเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะอ่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะไปดูการแข่งขันกีฬาช่วงนี้กันหน่อยที่ญี่ปุ่นกับเอเชียนเกมส์ปรากฏว่าโอ้ไทยก็เริ่มนะคะได้เหรียญกันมาบ้างแล้วแต่มีข่าวที่แบบอ๋อพอเราติดตามดูแล้วก็โอ้เสียดายนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามีข่าวกรณีที่นักแบดมินตันทีมชาติไทยถูกตรวจพบสารต้องห้ามแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันเอเชียนเกมส์คาดว่าเกิดจากการที่เกี่ยวข้องกับยาทาแก้อักเสบค่ะเรื่องนี้มาฟังจากกรณีที่พิชามนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ18ของโลกถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA ไปตรวจพบสารตัวหนึ่งค่ะเป็นตัวอย่างใน A เนี่ยก็คือสารฟูโรเซไมด์เป็นสารที่ต้องห้ามตามบัญชีขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกล่าสุดค่ะทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็หารือเบื้องต้นกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้วนะคะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นนี้ยังต้องรอการตรวจสอบตามกระบวนการค่ะจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรวจพบสารต้องห้ามในตอนนี้ซึ่งนักกีฬาก็ได้เข้ากระบวนการอุทธรณ์แล้วนะคะแล้วก็ยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B ด้วยคือตัวอย่าง A เนี่ยไปเจอสารต้องห้ามแล้วตอนนี้ก็ตรวจยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B เพื่อจะให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมจากขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของกยศ.กันหน่อยนะคะก็มีประเด็นออกมาว่าเอ๊ะทำไมการจัดสรรงบประมาณในปี2570เนี่ยมีการขาดสภาพคล่องอะไรกันหรือเปล่านะคะโดยทางด้านของนายพราดรปริศนานันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงของเทอมแรกเนี่ยจนทำให้นักศึกษาถูกทางสถาบันการศึกษาเนี่ยที่ตนเองได้เรียนอยู่เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการตัดสิทธิ์ในเรื่องของการสอบนะคะท่านบอกว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับทางด้านของอธิการบดีทั่วประเทศค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหางบประมาณในปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นซึ่งทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญโดยการตั้งงบประมาณในปี2570ให้กับกยศ.คือเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็ด 9,000 ล้านบาทซึ่งก็จะถูกนำเข้าสู่กองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบต่อไปสำหรับปัญหาหลักของกองทุนให้กู้ยืมเงิน

0: เพื่อการศึกษาก็คือที่มีผู้กู้ยืมในระบบเนี่ยถึง3ล้าน6แสนคนแต่มีเพียงประมาณ1ล้านคนค่ะที่เป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ที่ดีนะแล้วมีการชำระหนี้ตามกรอบกำหนดระยะเวลาส่วนกลุ่มผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้อีก2ล้าน6แสนคนก็คือคิดเป็นร้อยละ60เนี่ยเป็นผู้ที่ผิดชำระผิดในเรื่องของการชำระหนี้ต้องแยกมาพิจารณาเป็นกลุ่มว่ายังว่างงานซึ่งกองทุนก็จะต้องเว้นในเรื่องของการเรียกเก็บหนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็กลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระเนี่ยทางกยศ.ก็จะเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะเพราะว่ากยศ.ให้โอกาสให้อนาคตนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.ทางด้านคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าแนวทางการแก้ปัญหากองทุนกยศที่จะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้นั้นนะคะก็จะหารือกัน2ประเด็นหลักที่ประชุมจะคุยกันก็คือการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกยศแล้วก็การปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายนะคะเพราะว่าตอนนี้พอไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยคนที่กลุ่มผู้กู้ยืมที่เกินกรอบเนี่ยอยู่เกินประมาณสัก 12,786 รายก็ประมาณสัก 5% ซึ่งที่ประชุมก็จะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณแล้วก็หมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนนะคะโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนไหนต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดเหล่านี้นะคะส่วนประเด็นหนึ่งอีกประเด็นก็คือในเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนทางสำนักงบประมาณก็กำลังพิจารณารายละเอียดกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอนะคะเพื่อจะได้คู่กับการปรับแผนติดตามนี้อย่างที่ได้ติดตามไปนะคะเพราะว่าการเพิ่มสภาพคล่องให้กยศ.นั้นก็คือ 9,000 ล้านแล้วนะคะมีประเด็นหลากหลายที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ในเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะเตรียมขยายโครงการต่างๆแล้วด้วยดีมากๆเลยอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะส่งต่อให้ข่าวพระจันทริกาเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่27มีความอดทนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นการ